0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
4: ายภูวกรโตสิงขรจัดหางานจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายนราธิปสุทธิธรรมนักวิชาการรายงานปฏิบัติการสุทธิกำลังร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปิดล้อมตรวจค้นไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งไซต์งานดังกล่าวมีพื้นที่ประมาณ 20-30 ไร่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันทีที่รู้ว่าเจ้าที่เข้าปิดล้อมพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบทำให้แตกตื่นถึงงานไปคนละทิศละทางผลการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดกฎหมายจำนวน25คนประกอบด้วยชาวจีน4คนและชาวเมียนมา21คนเป็นชาย20คนหญิง1คนในข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบภายในพื้นที่พบว่ากำลังมีการก่อสร้างอาคารโรงงานและโกดังให้เช่าซึ่งคาดว่าเป็นโครงการของกลุ่มนายทุนชาวจีนอีกทั้งยังพบแผ่นปูนสำหรับผลิตอิฐบล็อกและวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับเหมาผลิตใช้เองภายในไซต์งานโดยมีชาวจีนเป็นผู้ควบคุมงานขณะที่เหล็กที่ใช้ก่อสร้างมีลักษณะบางกว่ามาตรฐานเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมดได้มาตรฐานตามกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นจึงควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองกิ่วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: นิตยสารไทม์สื่อระดับโลกได้ประกาศรายชื่อ100บุคคลทรงอิทธิพลแห่งวงการกีฬาประจำปี2026อย่างเป็นทางการโดยมีชื่อของโปรจีโนอัตยาธิกุลนักกอล์ฟสาวขวัญใจชาวไทยมือ2ของโลกติดอันดับในหมวดไททันหรือกลุ่มผู้สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาโดยไทม์ยังระบุถึงเส้นทางของยอดนักกอล์ฟสาวไทยว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2017เพียงไม่กี่วันหลังอายุครบ14ปีอัธยาทิติกุลได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เลดี้ยูโรเปียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศบ้านเกิดในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นจากนั้นอีกเกือบ1ทศวรรษต่อมาโปรจีโน่เดินทางกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในฐานะโปรมือ1ของโลกก่อนจะผงาดคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่8ในอาชีพและนับเป็นแชมป์ระดับ LPGA ในบ้านเกิดหนแรกได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกเม็กซิโกเจ้าภาพที่เหลือ10คนชนะเซาท์แอฟริกาที่เหลือ9คน2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการมอริสริเวโรทัวร์นาเมนต์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B เวเนซุเอล่า U20 แพ้ญี่ปุ่น U20 0-1และโปรตุเกส U20 ชนะแคนาดา U20 6-1ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันนี้กลุ่ม A ทีมชาติเกาหลีใต้พบกับสาธารณรัฐเช็กเวลา 9:00 นส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B แคนาดาจะพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนากลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 นสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:08 นะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับณเวลานี้เนี่ยก็ยังมีฝนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอัปเดตล่าสุดหน่อย7:00 นที่ผ่านมานะครับพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วครับนะฮะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำเนี่ย27 องศานะครับความชื้นสัมผัสนี่ตอนนี้ 90% นะครับไม่พบกลุ่มฝนแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่ฝนยังลงเม็ดละอองอยู่บ้างนะครับถนนก็ยังเปียกอยู่นะครับนะยังไงให้เพิ่มความระมัดระวังหลายท่านเช้าวันนี้ขับรถระมัดระวังนะครับเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับถนนยังเปียกลื่นกันอยู่บางจุดคุณผู้ฟังที่มีน้ำท่วมมีแอ่งเป็นน้ำขังตามคอสะพานไหมหรือยังไงเลนซ้ายเลนขวาคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมได้นะครับเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางเพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ระมัดระวังแจ้งมาได้เลยนะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังขาเข้าของเพชรบุรีนะครับตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามแยกคลองตันรถมากแล้วนะครับเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องเนี่ยมาถึงแยกพร้อมพงเลยนะครับคือติดอย่างต่อเนื่องถึงแยกพร้อมพงเลยขาเข้าถ้าหลุดจากแยกพร้อมพงไปเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรอุทัยเข้าอโศกเพชรไปมิตรสัมพันธ์เนี่ยยังคล่องตัวอโศกมนตรีในซอยนะครับฝั่งจากสุขุมวิทไปทางด้านของอโศกเพชรรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าอโศกดินแดงนะครับจากทางแยกพระราม9มีท้ายสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้านะครับถนนอโศกดินแดงคือท้ายเนี่ยมีสะสมช่วงถนนพระราม9ช่วงแยกพระราม9ด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามบนทางด่วนกันบ้างนะครับกับทางคุณสันทัศน์เวชโชจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณสันทัศน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
0: ขาบนทางพิเศษเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจรครับคุณสันทัศน
1: ์ขอบคุณครับด่วนบุรพาวิถีช่วงนี้มีฝนตกนะครับให้ระมัดระวังกันด้วยครับคุณพัฒน์ครับ
0: ครับ
1: ครับผมเรามาดูกันนะครับสภาพจราจรเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือช่วงนี้ลงเพลินจิตฝั่งเหนือก็สะสมอยู่บริเวณตั้งปลาทางลงนะครับก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับเข้าราบบอนไก่ก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องออกพระราม42ช่วงนี้สะสมอยู่บริเวณตั้งปลานะครับก็ออกได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับ
0: ครับ
1: ทิศทางกลับกันจากทางด้านท่าเรือมุ่งหน้ามาทางด้านดินแดงช่วงนี้ลงพระราม41ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับจุดดังกล่าวก่อนที่

0: คล่องตัวดีอยู่นะครับผ่านด่านมาแล้วก็ยังพอมีพื้นที่นะครับมาชะลอตัวอยู่บริเวณข้างด่านสุขุมวิท62นะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณพัชครับ
1: ครับ
0: ฟังดาวคะนองช่วงนี้สะสมต่อเนื่องพระราม2นะครับได้สักประมาณ 3,500 เมตรได้นะครับชำระค่าผ่านทางแล้วขึ้นสะพานพระราม9มีปริมาณรถมากนะครับช่องซ้ายที่จะเบี่ยงเข้าทางด่วน2นี้ก็ไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านท่าเรือนี้ก็ไปกันดีๆครับทิศทางกลับกันก็ไม่เป็นปัญหาครับคุณพัชครับ
1: ครับ
0: ด่วนศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่นแล้วก็ชะลอตัวนะครับมีปริมาณรถมากเป็นพื้นที่ทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าจนถึงทางลงประปา2ผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับฟังมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์เข้ามาชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์แล้วก็ยังไปกันดีๆนะครับมาชะลอตัวอยู่บริเวณแยกพระราม9นะครับมีปริมาณรถมากนะครับลงพระราม9ปิยเวสช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเข้าด่านอโศก4ชำระค่าผ่านทางแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดครับ
1: ครับ
0: พญาไทออกไปทางบางโคร่เหนือรอพอรามานะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันดีๆนะครับลงหัวลำโพงก็ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับลงสีลมก็ยังลงกันได้ต่อเนื่องอยู่นะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัชครับ
1: ครับ
0: ฉลองรัตน์จากทางด้านจตุโชตเข้ามาทางด้านอาณารงค์นะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีนะครับมีชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือด่านโยธินพัฒนาเล็กน้อยนะครับผ่านพ้นแล้วก็ไปกันได้โดยตลอดนะครับส่วนลงพระราม9 2นี้ก็ลงได้ตามจังหวะสัญญาณไฟของสี่แยกพระราม9ครับคุณพัชครับ
1: ครับ
0: ด่วนบุรพาวิถีอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามีฝนตกนะครับลงทางด้านเมืองใหม่บางพลีนี่ก็ยังลงกันไม่ช้านะครับท้ายสะสมต่อเนื่องมาถึงบริเวณด่านเหนือด่านบางพลี1นะครับจุดนี้ก็ยังมีรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับลงทางด้านชลบุรีนี่ก็ไม่เป็นปัญหาครับทิศทางกลับกันนี่ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัชครับ
1: ครับ
0: มาดูในส่วนของทางพิเศษกาญจนาภิเษกจากทางด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกาญจนาถนนก็ยังเปียกชุ่มฉ่ำอยู่นะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับจุดนี้ของด่วนกาญจนาครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้โดยตลอดทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าขึ้นสะพานกัญจนาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียนช่องซ้ายก็มีปิดเบี่ยงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีงานซ่อมจอยรอยต่อจุดนี้ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ครับ
0: ออกไปทางด้านบางขุนเทียนบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าเข้า M82 ก็มีท้ายแถวนะครับส่วนบางขุนเทียนด่านพื้นที่ด้านล่างนี่ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวจุดนี้ถ้าวิ่งกันพื้นที่ด้านล่างก็จะไปได้ดีกว่าครับทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัชครับ
1: ครับ
0: ด่วนประจินรัตยาจากชิมพีมุ่งหน้าเข้าจตุจักรบางซื่อก่อนถึงด่านจตุจักรบางซื่อก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าฝั่งกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับด่วนอุดรรัตยาจากทางด้านบางปะอินเข้ามาแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งนี้ก็คล่องตัวดีทีเดียวครับภาพรวมบนทางพิเศษก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ใช้ทางพิเศษนะครับหากพบเห็นรถขัดข้องหรืออุบัติเหตุต่างๆบนทางพิเศษสามารถที่จะขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมง SOS ของจต100ก็กดขอความช่วยเหลือได้แล้วก็ SOS ของการทางพิเศษเราก็จะประสานงานกันเพื่อเข้าช่วยเหลือรถที่ขัดข้องและเหตุต่างๆบนทางพิเศษครับ
1: ครับ
0: คุณพัชครับ
1: ครับขอบคุณคุณสันทัศน์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับเจอกันช่วงหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285

0: 888เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัดครับ
0: ครับนครปฐมเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าผ่านมาถนนหญิงเป้าหญิงเป้าจะแน่นนิดนึงตรงสี่แยกตรงหนองพะยังนะครับตรงแถวถ้าคิดแล้วคือหน้าเป็นท่านแถวนั้นด้านพื้นราบมันจะติดนิดนึงติดเป็นยันไปนะครับรถเข้าออกเยอะนะครับถนนหญิงเป้านี่จะเข้าไปด้านในด้านในเข้าไปก็จะเยอะนิดนึงแล้วถ้าข้ามเพชรเกษมมาแล้วต่อเนื่องเข้ามาทางถนนราชวิถีหรือถนนพลตรงนั้นน่ะก็รถเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ช้าหน่อยนะครับเพราะรถจะต้องเข้าไปในข้างในนะครับไปส่งเด็กกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบางครั้งก็จะท้ายแถวก็พาดออกมาด้านนี้นะครับบางทีช้านิดนึงนะครับในราชวิถีกับพลยังพอใช้ได้รถเยอะก็จริงนะครับถ้าเลี้ยวฝาช้านิดนึงก็เลี้ยวฝาก็เข้าผมเข้าไปข้างในเหมือนกันมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับอีกครั้งหนึ่งเข้ามาด้านนี้ก็จะมาติดช่วงพยาพานติดนิดนึงนะครับเลี้ยวฝาเข้าถนนหน้าพระนะครับที่มาจากวัดพระงามด้านนั้นนะครับโดยรถทางเดียวครับในทิศทางที่มาจาก25มกราคมจากหน้าสมาคมยังพอใช้ได้แต่หน้าพระเริ่มแน่นนะครับหน้าพระเริ่มแน่นที่จะไปฝาพระนะครับว่าหน้าโรงเรียนหนึ่งอาทิตย์ติดนะครับเลี้ยวซ้ายเรียบคลองจิริบุกจารถกำลังเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับแน่นเป็นพิเศษเหมือนกันเพราะโรงเรียนอยู่ในนั้นตรงนั้นมี3โรงเรียนกับ1 2โรงพยาบาลก็คงจะติดพอสมควรถนนเดชานะครับที่เรียบคลองจิริบุกจาตรงนั้นก็จะติดพอสมควรใจเย็นนิดนึงผู้ใช้ทางนะครับเดชาก็เลี้ยวตามซอยต่างๆจะติดเป็นพิเศษถ้าเข้ามาจากด้านเพชรเกษมก็จะติดเลี้ยวเข้าไปตรงเด็กๆรู้กับติดหน้าโรงพยาบาลตรงนั้นนะครับแน่นเป็นพิเศษทหารบกด้านขาออกดีนะครับทหารบกด้านขาเข้าเริ่มติดแล้วนะครับก่อนถึงทางรถไฟก็เริ่มมีท้ายแถวเพราะว่าจะตรงไปหน้าพระก็เริ่มติดนะครับก็ใจเย็นนิดนึงผู้ใช้ทางนะครับรถจะเติมเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้7:30แล้วฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่หัวโต99ครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เห็นบอกกับทางหลังไมค์ด้วยนะครับบอกว่านครปฐมนี่ท้องฟ้าครึ้มครับแต่ไม่มีกลุ่มฝนนะครับขอบคุณทางคุณหัวโต99ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้วันนี้ฝนในพื้นที่ประเทศไทยนะครับก็มีกระจายตัวเหมือนกันนะกรุงเทพเอากรุงเทพก่อนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่งด้วยส่วนทางด้านของภาคเหนือร้อยละ70นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ร้อยละ60ภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยร้อยละ60นะครับส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่น้อยหน่อยร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกภาคใต้นี่ร้อยละ60นะครับก็เดินทางไปที่ไหนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเช้าวันนี้มาทักทายกันแต่เช้าเลยสำหรับฝนที่ตกนะครับอาจจะลงหรือแค่แบบลงเม็ดไปปล่อยเท่านั้นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองถนนแจ้งวัฒนะด้านขาเข้าครับปรับแจ้งมาเมื่อช่วง 7:17 นาทีบนสะพานข้ามแยกหลัก4มีรถบรรทุกจอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับรถติดมากครับนะฮะท้ายแถวนี้สะสมนะครับอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการไปรษณีย์หลัก4นะครับฝากเป็นข้อมูลนะครับแจ้งวัฒนะด้านขาเข้าบนสะพานข้ามแยกหลัก4มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับบนสะพานข้ามแยกหลัก4ด้านขาเข้ารถติดมากท้ายแถวสะสมอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการไปรษณีย์หลัก4นะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครเดินทางอยู่สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้เลยดอกจัน1808นะครับหรือ1137เพิ่มเติมกันได้นะครับก็ติดตามกันนะครับมิตรภาพด้านขาออกก่อนถึงโรงพยาบาลมกเหล็กมีอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้ครับเราแจ้งไปเนี่ยล่าสุดในตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำการทำความสะอาดถนนอยู่รถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะการจราจรจุดไหนที่เดินทางกันอยู่รถแน่นๆนะครับก็ติดตามกันเพิ่มเติมได้เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยรถจะเยอะเร็วเข้ามาเติมเร็วพระราม2นะครับช่วงท่าข้ามเนี่ยรถเยอะนะเข้ามาทางดาวคะนองนะครับส่วนลงจากสะพาน ท่าจีนเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แสมดำก็ยังไม่ติดนะครับแล้วก็ดูทางด้านของสุขสวัสดิ์เนี่ยนะฮะด้านขาเข้าช่วงผ่านสามแยกพระประแดงนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ก็ยังถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเนี่ยเช้าวันนี้นะก็ยังถือว่าภาพรวมยังดีนะครับยังตามกันได้เรื่อยๆวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาเข้าภูมิพล1ลงพระราม3รถมากนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้ามีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่อเนื่องมาจากภูมิพล2นะครับส่วนพระราม3ด้านขาเข้านี่ก็ยังคล่องตัวนะตั้งแต่ตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมมาทางลางลิ้นจี่เข้ามาทางด้านของวัดช่องลมเนี่ยนะต่อเนื่องมาทาง5แยกนรนองเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้พระราม4รถเริ่มเยอะนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ด้านขาเข้านะครับวิทยุไปสารแดงนะฮะทางด้านของราชดำริจากสารสินออกทางพระราม4นะครับสารแดงเนี่ยรถมากนะแต่ทางวิทยุยังดีนะครับวิทยุออกมาทางด้านของแยกวิทยุเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทนานาเข้าอโศกมีท้ายสะสมอยู่ซอย11หนาแน่นนะครับแล้วก็รัชดาพระราม4ที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกมีท้ายอยู่ตั้งแต่หน้าสวนเบญนะครับเกือบจะถึงศูนย์ประชุมเหมือนกันนะรถเยอะนะครับเพราะว่าในกลางซอยอโศกฝั่งมุ่งหน้าอโศกเพชรเนี่ยรถมากเคลื่อนตัวช้านะฮะดินแดงด้านขาเข้ามีสะสมก่อนเข้าโบสถ์แม่พระแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับบนยกระดับพระราม9ด้านขาเข้ามีชะลอตัวช่วงเหนือแยกพระราม9ด้านขาออกดีนะครับถนนวัฒนธรรมที่มาจากทำเทียมร่วมมิตรก็แน่นนะครับมีติดสัญญาณไฟบริเวณช่วงแยกผังเมืองนะครับแต่ท้ายก็ยังไม่ถึงเทียมร่วมมิตรนะฮะห้วยขวางยังดีนะครับการจราจรที่มาจากทางซอยจันทิมาลาดพร้าว80ประชาราษฎร์บำเพ็ญตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าตรงช่วงตั้งแต่ทางด้านของประชาอุทิศต่อเนื่องประชาราษฎร์บำเพ็ญมาทางด้านของห้วยขวางเนี่ยตรงนี้ปริมาณรถก็จะหนาแน่นหน่อยจอแจหน่อยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับรัชดาด้านขาเข้านะครับจากทางสุทธิสารยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงอุโมงค์ปริมาณรถมากห้วยขวางก็เช่นเดียวกันแต่ยังไม่ติดนะฮะส่วนทางด้านของรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องแครายมีท้ายเริ่มยาวนะครับท้ายนี่ตอนนี้เกือบจะ อยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีรัตนาธิเบศตรงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามแถลงการประกาศของสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยรับสัญญาณจากทางช่อง NBT แม่ข่ายในช่วงนี้ครับ

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามสารคดีพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาติดตามกันนะครับสำหรับการตามการถ่ายทอดสัญญาณเสียงในช่วงนี้ครับ

ในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอก

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆเขาจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอั ันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

เล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำ

0: ครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับ10หน่วยงานทำโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษารักษาการแทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำระยะที่2ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับภาคีเครือข่าย10หน่วยงานคือสำนักงานกสทช.กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และกองทัพบกเพื่อสืบสานพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนำระบบเทคโนโลยีโทรมาตรอัตโนมัติมาใช้บริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติของประเทศและสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจะติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ป่าต้นน้ำให้ครบตามแผนที่510สถานีไว้ใช้ส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมเพื่อใช้เฝ้าระวังป้องกันภัยพิบัติการบริหารจัดการน้ำในชุมชนการป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
1: ประเทศไทยขาดสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในที่สูงนะครับที่อยู่บนเขาการจะวัดปริมาณน้ำฝนที่ได้ผลมีประสิทธิภาพที่สุดต้องวัดจากที่สูงจากต้นน้ำนะครับการทำงานของโทรมาตรก็คือว่าเมื่อวัดปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่เซิร์ฟเวอร์ของสสน.ของสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำเขาก็จะวิเคราะห์ว่าปริมาณน้ำฝนขนาดนี้มันจะมีน้ำป่าไหลหลากไหมจะมีน้ำท่วมไหมต้องอพยพไหมทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันภัยเฝ้าระวังภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าสภาพของภูมิอากาศที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันจะหนักขึ้นทุกวันถ้าเรารู้ล่วงหน้าได้พอที่จะหลบลี้หนีภัยได้ป้องกันภัยได้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้ผลถึงระดับพอใจนะครับได้มีการลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตไปได้มากพอสมควรครับ
0: สำหรับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติระยะที่1ได้ติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำไปแล้ว242สถานีข้อมูลที่ได้รับเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายระบบโทรคมนาคมไปยังคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net และแอปพลิเคชัน thaiwater เผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนข้อมูลฝนตกหนักผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้หน่วยงานของรัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังป้องกันภัยและการเตือนภัยในระดับชุมชนโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและสสน.ตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาขึ้น19ชุมชนทั่วประเทศพร้อมฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสนับสนุนวิทยุสื่อสารให้เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพชาวนันมาลีรายงาน

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีดฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาหทัยศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และ 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: 3 2 1
3: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม
4: ่ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน

0: การสังคม1506
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยังไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ 8:20 น.กับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับการจราจรช่วงนี้เนี่ยรถก็ยังมีปริมาณมากนะครับหลายจุดนะบางเส้นทางเริ่มเคลื่อนตัวได้คลายตัวได้บ้างนะครับแต่บางเส้นทางที่เมื่อเช้าไม่ค่อยติดแต่ตอนนี้ปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นครับเพราะหุ่นโยธินด้านขาเข้านะครับต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์นะครับท้ายยาวนิดนึงนะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพญาไท2นะครับดินแดงขาเข้าท้ายอยู่ช่วงแยกสำเร็จดินแดงนะครับส่วนทางด้านของราชวิถีท้ายยังไม่ยาวนะครับแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมนะครับออกจากอนุสาวรีย์นะครับพญาไทด้านฝั่งขาออกมีท้ายอยู่ทางรางน้ำเข้าแยกพญาไททางด้านของเพชรบุรีนะครับในฝั่งขาเข้านะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีแน่นๆเหมือนกันนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ก่อนถึงแยกเพชรพระรามนะครับนะส่วนทางด้านของราชเทวีนะครับที่มาจากทางปทุมวันท้ายไม่ยาวนะครับเพชรบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของประตูน้ำเคลื่อนตัวได้นะครับด้านฝั่งกลับกันก็ยังคล่องตัวราชปรบนะครับปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าแยกมักกะสันนะครับเริ่มมีท้ายอยู่ตรงข้ามกับซอยหัสดินครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีข้อมูลก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้าครับบนสะพานยกระดับข้ามแยกบางนาก่อนวนลงถนนสุขุมวิทเล็กน้อยมีรถประจำทางจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับท้ายแถวนี่สะสมไปที่ถนนเทพรัตน์ช่วงหน้าไบเทคบางนาล่าสุดเราประสานไปกับสน.บางนาให้แล้วเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.บุพารามนะครับพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
2: ครับสารวัตรในพื้นที่เวลานี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ในเวลานี้การจราจรในพื้นที่คลี่คลายนะครับรถเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับหลังจากวงเวียนใหญ่ก็ยังท้ายแถวไม่ถึงวงเวียนใหญ่นะครับประมาณสัก200 เมตรนะครับถนนสายอื่นถนนประจักษ์ที่6แต่ก็มีชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกนิดนึงจากแนวเบรคการก่อสร้างนะครับก็ยังขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้นะครับแล้วก็ในด้านอื่นๆแยกบ้านแขกถนนอิสรภาพก็ทั้งสองฝั่งรถน้อยนะครับรถน้อยคล่องตัวนะครับแต่เมื่อเช้าก็ปริมาณค่อนข้างมากนะครับถนนอรุณอมรินตอนเช้ารถเยอะนะครับเพราะว่าผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานที่นั่นโรงเรียนสุสานคลีนะครับแต่หลัง10:30ไปแล้วนะครับก็จะคลี่คลายนะครับขึ้นพุทธสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าต้องตัวนะครับรวมทั้งลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเก้าก็คล่องตัวนะครับเข้าแยกบ้านแขกอาจจะชะลอตัวตรงแยกบ้านแขกนิดนึงตรงหน้าโรงพยาบาลนันอานะครับซึ่งจะมีแนวเบรคการก่อสร้างเป็นรูปโบเป็นรูปโค้งตัวเอส
2: ครับผม
3: นะครับทำให้รถชะลอตัวตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่ก็เนื่องจากรถมีปริมาณน้อยทำให้เคลื่อนตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับมาถึงเมื่อออกจากวงเวียนใหญ่ตอนแก้ไขเมื่อออกจากแยกบ้านแขกไปเข้าวงเวียนใหญ
2: ่ครับ
3: นะครับในถนนสายรองอื่นถนนลาดย่ารถน้อยคล่องตัว
2: ครับ
3: นะครับท่าดินแดงไปเข้าสมเด็จเจ้าพระยานะครับเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็ปริมาณรถปานกลางนะครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับ เทียบกับเมื่อวานแล้วเมื่อวานสมเด็จเจ้าพระยาปริมาณรถจะมากนะครับเนื่องจากเป็นการเลี่ยงเส้นทางนะครับซึ่งก็จากที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็ถ้าในช่วงเวลาเร่งด่วน6:30ถึง7:30นะครับสามารถใช้เส้นถนนลาดย่าไปเข้าสมเด็จเจ้าพระยารวดเร็วกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงนะครับเพราะว่า ช่วงเช้าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนไม่แข็งปริมาณรถมากนะครับจะมีรถมาหลายเส้นทางมาเข้าทางแยกบ้านแขก
2: ครับผม
3: นะครับ
2: ครับ
3: ครับผม
2: ได้ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับ
3: ดีนะครับ
2: ได้ครับสวัสดีขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่ช่วงของกรมทางหลวงกันก่อนเลยครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: คุณผู้ฟังครับมีแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข2นะครับหรือว่ามิตรภาพครับระหว่างกิโลเมตรที่31+400นะครับถึงกิโลเมตรที่24+900นะครับก็เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงตำบลซับบอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อดำเนินงานเรื่องของการติดตั้งโครงสร้างป้าย VMS นะครับในวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569ครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาจะมีการดำเนินงานเปิดช่องทางพิเศษนะครับ Reversible Lane ถนนทางหลวงหมายเลข2หรือว่ามิตรภาพนะครับด้านขาออกนะคือตั้งแต่กิโลเมตรที่31+400เลยจนถึงกิโลเมตรที่24+900ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจุดปฏิบัติงานเนี่ยจะอยู่กิโลเมตรที่29โค้งมะขามแดงก่อนถึงค่ายลูกเสือเพชรรัตน์นะครับก็แนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางที่จะเข้ากรุงเทพนะครับในช่วงเวลาดังกล่าววางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่อาจจะติดขัดด้วยนะครับทางกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยครับ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: คุณฟังก่อนหน้านี้เมื่อช่วง7:56 นมีรับแจ้งทางไลน์นะครับอุบัติเหตุสะพานนนทบุรีบางบัวทองนะครับเชิงทางขึ้นในฝั่งขาเข้านะครับมีรถบรรทุก4 ล้อเล็กตู้ทึบไปนะครับชนกับรถจักรยานยนต์ไปขวางช่องทางด้านซ้ายจุดนี้มีคนเจ็บนะครับเหตุเนี่ยเกิดเมื่อช่วงเวลา6:40ก็เป็นพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะครับใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดในตอนนี้การจราจรเป็นอย่างไรช่วงที่เกิดเหตุต่อเนื่องถึงช่วง7 นาฬิกาเนี่ยการจราจรมีผลกระทบเหมือนกันเคลื่อนตัวช้านะครับนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ฝนไม่มีแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ที่อาจจะมีละอองตกอยู่บ้างนะครับล่าสุดอัปเดตนะครับดูหน้าจอเรดาร์เนี่ยพื้นที่กรุงเทพยังมีฝนคุณผู้ฟังลาดกระบังนะลาดกระบังหนองจอกต่อเนื่องสมุทรปราการแต่ว่าตกเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสมุทรปราการเนี่ยก็มีการกระจายอยู่ทั้งบางพลีทางบางบ่อตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไปทางฉะเชิงเทราแต่เป็นกลุ่มเล็กนะครับเท่าที่ดูฝนตกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทิศทางเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเข้ากรุงเทพนะฮะในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันเรื่องของสภาพการจราจรด้วยใครที่ขับผ่านบริเวณจุดที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำขังไหมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาอาจจะมีบางจุดที่เป็นแอ่งสะสมอยู่ก็ช่วยเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้ที่จอสอร้อยนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณอนัชชาชิมตระกูลครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
2: สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
6: มีผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบใน3 ประเด็นสำคัญก็คือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2569-70และมาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภายใต้กรอบแนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคต5 โครงการวงเงินรวม 59,467 ล้านบาทในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรนอกจากนี้ยังเห็นชอบขยายกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต2568-69จากเดิม 39,906 ล้านบาทเป็น 39,753 ล้านบาทนะคะและเห็นชอบหลักการประกันภัยข้าวนาปี2569โดยขอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพิจารณาจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอนบค.อีกครั้งค่ะส่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงต่อที่ประชุมในกระทู้ถามสดกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดจังหวัดระยองกลับมาเปิดดำเนินกิจการได้อีกครั้งหลังจากที่ถูกสั่งปิดไปในประเด็นคุณภาพเหล็กจากเหตุแผ่นดินไหวและเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่มเมื่อปี2518โดยมีการตั้งคำถามถึงมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของเหล็กที่ออกสู่ตลาดด้วยนะคะนายวรังพุฒิบอกว่าตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535มาตรา39อำนาจในการสั่งปิดหรืออนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดดำเนินการเป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงนะคะไม่ได้กำหนดให้รัฐมนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาโดยตรงอย่างไรก็ตามเรียนว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็แสดงความขอบคุณสมาชิกที่มีการตั้งกระทู้ถามเพราะทำให้สามารถเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่โดยกรณีฝุ่นแดงและปัญหามลพิษในโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้าตรวจสอบและพบว่ามีการปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศจนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดส่วนประเด็นคุณภาพเหล็กสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ตรวจสอบยืนยันมาว่าผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดแล้วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสมอร่วมกันยกระดับมาตรการตรวจสอบโดยจะสุ่มตรวจโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างหากพบโรงงานใดผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานจะดำเนินการสั่งปิดทันทีโดยภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีการออกมาตรฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกเศษเหล็กที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยาและคุณสมบัติการดัดแปลงของเหล็กอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะ
2: คร
6: ับ ส่วนในรายงานของตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนะคะร่วมการจับกลุ่มผู้ต้องหาอายุ51ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่19พฤศจิกายนปี68ในความผิดฐานร่วมการฉ้อโกงโดยแสดงเป็นบุคคลอื่นสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่ในพื้นที่ตำบลบ้านรุนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้เรื่องนี้ตำรวจเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ให้ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมมีการหลอกลวงผู้เสียหายด้วยวิธีการที่หลากหลายบางคนเนี่ยถูกหลอกให้นำเงินไปซื้อรถหรูแต่สุดท้ายแล้วผู้ต้องหาก็นำรถหลบหนีไปแล้วก็จะมีการอ้างตัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไปหลอกเจ้าของโรงแรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วรู้ทันก็เลยไม่ได้เสียหายแต่ว่าก็มีการแจ้งความไปสรุปแล้วเนี่ยมีการออกหมายจับผู้ต้องหาคนนี้8หมายจับมูลค่าความเสียหายมากกว่า50ล้านบาทเขาถูกจับกุมตัวไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแล้วก็หลบหนีไปก็เลยศาลเนี่ยต้องออกหมายจับอีกครั้งแล้วตำรวจชุดจับกุมไปติดตามจับกุมตัวได้เพราะว่าทราบว่ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ตอนนี้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไปนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขามีคำสั่งให้ยกเลิกการโจมตีอิหร่านแล้วจากเดิมเนี่ยขู่ว่าจะโจมตีอย่างรุนแรงในคืนนี้นะคะทรัมป์ให้สัมภาษณ์ที่ห้องทำงานลูกไข่ในเทมเนียบข่าวบอกว่าเขายกเลิกการโจมตีหลังจากที่ทราบว่ามีการนำเสนอผลการเจรจาต่อผู้นำระดับสูงสุดของอิหร่านแล้วก็ได้รับการอนุมัติซึ่งก็หมายถึงการที่ข้อหารือข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านแนวคิดและรายละเอียด และบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันอีกครั้งแล้วเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ค่อนข้างสมบูรณ์น่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วคาดว่าการลงนามอาจจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ที่ยุโรปนะคะก็จะส่งนายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีไปร่วมงานเพราะว่าเคยเข้าร่วมการเจรจากับอิหร่านในปากีสถานและพอมีการลงนามในข้อตกลงแล้วก็จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐในช่องคาบฮอร์มุซทันทีนะคะแล้วที่สุดท้ายก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยตกลงแล้วว่าจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร
2: ์
6: แต่พอทรัมป์ให้สัมภาษณ์ไปอิหร่านก็เลยบอกว่าข้อตกลงยังไม่เสร็จสิ้นนะนายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่ารายงานและข้อกล่าวอ้างใดๆเกี่ยวข้อตกลงเนี่ยถือเป็นการคาดเดาอิหร่านยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายเลยแต่ก็ยอมรับว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ปัญหาสำคัญก็คือพอหนังสือส่งกลับมาถึงอิหร่านเนี่ยพบว่าสหรัฐเนี่ยเพิ่มข้อเรียกร้องใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะก็เลยเรียนว่าอิหร่านก็ต้องกลับไปพิจารณาเรื่องข้อที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อิหร่านจะยังไม่ละทิ้งเส้นแดงก็คือเรื่องนิวเคลียร์นะคะเบคกี้บอกด้วยว่าในการเจรจาครั้งหลังสุดเนี่ยยังมีกาตาร์เข้ามาร่วมการเจรจาด้วยนะคะระหว่างอิหร่านอเมริกาแล้วก็ปากีสถานนะคะมีรายงานของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนชื่อ Peace Now นะคะเผยแพร่รายงานบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลกำลังพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ388ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการก่อสร้างนิคมที่พักในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองซึ่งก็จะเป็นการขยายการตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในละรอบหลายทศวรรษพิสนาวเนี่ยเป็นกลุ่มต่อต้านการตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีอิสราเอลเนี่ยส่งเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็คาดว่าจะมีการประชุมในวันอาทิตย์แต่ว่าถึงแม้ว่าเรื่องของเงินงบประมาณจะยังไม่มีการอนุมัติออกมาแต่ว่าการก่อสร้างทั้งนิคมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและก็อาคารสาธารณะในเขตเวสต์แบงค์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วแสดงเห็นว่ารัฐบาลอิสราเอลตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงกฎระเบียบด้านการวางแผนและการก่อสร้างนะคะอิสราเอลเนี่ยถูกประณามมากขึ้นเรื่อยๆจากการขยายการตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์ซึ่งผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วในสัปดาห์นี้ทางสหราชอาณาจักรออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินสนับสนุนการสนับสนุนและการก่อความรุนแรงของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานต่อชาวปาเลสไตน์นะคะแล้วก็ในข้อมูลของพิสนาบอกว่ารัฐบาลอิสราเอลชุดปัจจุบันเนี่ยอนุมัติการตั้งถิ่นฐานใหม่ไปแล้ว103แห่งนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปี65นะคะปิดท้ายที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าจะยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านเพิ่มความคาดหมายเรื่องของการทำข้อตกลงหยุดสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนสัญญาณน้ำมันดิบเวเท็กซัสเดลเลอร์ไลท์สวิตคุณก็สมัครเดือนกรกฎาคมนะคะลดลง 2.32 ดอลลาร์ปิดที่ 87.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดสัปดาห์เดือนสิงหาคมลดลง 2.72 ดอลลาร์ปิดที่ 90.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐปิดบวกนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 929.97 จุดหรือร้อยละ 1.86 ปิดที่ 5848.75 จุด S&P เพิ่มขึ้น 127.31 จุดหรือร้อยละ 1.75 ปิดที่ 7,394.30 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 640.16 หรือร้อยละ 2.54 ปิดที่ 25,809.66 จุดส่วนทองคำนะคะ US Gold Future งวดสำหรับเดือนสิงหาคมลดลง 19.30 ดอลลาร์หรือร้อยละ 3.6 ปิดที่4,114 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ
2: ครับ
6: ทั้งหมดนี้คือมาทำวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
2: ้ขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับมีผู้ใช้เส้นทางแจ้งมานะครับว่าเพชรเกษมด้านขาออกนะครับเลยแยกพระประทน1กิโลเมตรมีรถเก๋งนะครับพลิกคว่ำหงายท้องไม่ทราบคู่กรณีช่องทางด้านซ้ายนะครับล่าสุดเราแจ้งประสานไปทางสภ.เมืองนครปฐมเพิ่มเติมมานะครับว่าเป็นรถเก๋งกับรถ Fortuner ชนกันอยู่ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าผ่านจุดเกิดเหตุนะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: รามคำแหงฝั่งขาเข้าตอนนี้เริ่มหมดปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าจะมีชะลอตัวช่วงเชิงทางลงนะครับด้านกลับการฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์ก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาเข้านะครับที่ก่อนหน้านี้มีชะลอตัวนะครับช่วงข้ามแยกคลองตันณเวลานี้นะครับก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวตามได้นะครับแต่ว่าวันนี้เช้าวันนี้เพชรบุรีรถเยอะนะครับยังมีสะสมอยู่ต้องเลยทางด้านของแยกพร้อมพงไปก่อนนะครับเข้าเพชรอุทัยไปอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้อโศกดินแดงจากแยกพระราม9นะครับต่อเนื่องเข้าท้ายซอยอโศกเนี่ยปริมาณรถหนาแน่นต่อเนื่องแล้วก็ในซอยอโศกจะมีฝั่งจากทางอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรที่ยังเคลื่อนตัวช้าคุณสุพิชาเนี่ยแจ้งมานะครับอโศกมนตรีด้านขาเข้าติดขัดหยุดนิ่งนานเลยเขาบอกว่าติดนิ่งมา1ชั่วโมงแล้วครับรบกวนเจ้าหน้าที่เรื่องของการปล่อยสัญญาณด้วยนะครับอ่ะก็ปริมาณรถอาจจะไม่สัมพันธ์กับสัญญาณไฟครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
14: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
13: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
15: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
17: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
16: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
17: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
16: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
17: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
16: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แปดนาฬิกากับ46นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับมีทางคุณทวัฒน์นะแจ้งเข้ามานะครับบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นออกนะครับช่วงระหว่างต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้าต่างระดับวัดสลุดในฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับวัดสลุดเล็กน้อยนะครับมีรถเก๋ง2คันชนกันนะครับขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับจุดนี้เนี่ยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็ฝนตกไปปล่อยด้วยโอ้นี่ล่าสุดเพิ่งแจ้งเข้ามาเมื่อครู่นี้เองนะครับเดี๋ยวขอดูนะการจราจรจุดดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับมีแบบปริมาณรถแค่มากเท่านั้นเองนะครับแต่ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ถ้าต่อเนื่องขึ้นทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับในฝั่งขาออกนะฮะส่วนฝั่งขาเข้านะครับตั้งแต่หน้าด่านบางขุนเทียนนะครับก็จะมาชะลอตัวช่วงบริเวณบางครุนะครับที่จะขึ้นสะพานกาญจนานะครับแต่ว่าไม่ยาวนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้ปริมาณรถมากนะครับไม่ติดนะฮะแล้วก็จะมาชะลออีกทีช่วงหน้าด่านบางเมืองนะฮะต่อเนื่องมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าก่อนถึงเหนือตลาดสังกะสีเนี่ยเริ่มมีปริมาณรถมากก่อนเข้าหน้าด่านเทพรักษ์นะครับมีชะลอตัวนะครับช่วงเหนือด่านเทพรักษ์นะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าเลยด่านเทพรักษ์มาเนี่ยเข้าบางแก้วดีนะครับทางด้านของเทพรักษ์นะครับในฝั่งขาออกบริเวณช่วงแถวๆกิโลเมตรที่14เนี่ยปริมาณรถมากนะครับมีปริมาณรถมากเข้าใจว่าน่าจะเป็นด้านบนของบุรพาวิถีครับด้านบนบุรพาวิถีนะครับเหนือถนนเทพรัตน์ช่วงกิโลเมตรที่14นะครับต่อเนื่องมาทางเชื่อมทางเข้าสุวรรณภูมินะครับมาถึงบริเวณช่วงเนี่ยเหนือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะครับพื้นราบเองเนี่ยเทพรัตน์ในช่องทางคู่ขนานนะครับผ่านซอยมัณฑนาผ่านทางด้านของหัวเฉียวมีปริมาณรถมากในซอยวัดศรีวารีน้อยท้ายสั้นลงนะครับกว่าเมื่อช่วงเร่งด่วนนะครับตรงนี้ก็จะติดเป็นประจำเรื่องของจุดกลับรถด้วยแล้วก็มีเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับติดยาวเหมือนกันนะทางด้านของเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้านล่างนี่ติดหัวแถวที่อยู่ประมาณสักกิโลเมตรที่21นะฮะส่วนทางด้านของฝั่งขาเข้าดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็คลายตัวแล้วในฝั่งขาเข้าไม่ติดนะครับยาวๆได้ถึงกิ่งแก้วต่อเนื่องมาทางหัวทางด้านของสีเอี่ยมมาบางนามาชะลออีกนิดนึงช่วงไบเทคนะครับเข้าแยกบางนานะครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: มีทางคุณเปิ้ลแจ้งมานะครับบอกว่าวิภาวดีในฝั่งขาออกช่วงระหว่างแยกสุทธิสารมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเนี่ยนะฮะเอ้ามีน้องแมวนะครับสีดำอายุประมาณ1เดือนเดินสวนทางกับรถในช่องทางด่วนเลนขวานะครับดูแล้วอันตรายมากตัวเล็กๆเลยครับน้องแมวนะครับสีดำนะคุณผู้ฟังเดินสวนทางรถด้วยนะครับฝากระวังนะครับใครใช้วิภาวดีด้านขาออกช่วงแยกสุทธิสารต่อเนื่อง5แยกลาดพร้าวเนี่ยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับน้องเขาเดินสวนทางรถอยู่ช่องทางด่วนเลนขวานะครับขอบคุณทางคุณเปิ้ลด้วยนะครับการจราจรหลายๆจุดก็เริ่มดีนะครับคุณผู้ฟังแจ้งวัฒนะยังเหลือขาเข้านะครับจากเลี่ยงเมืองต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงปากทางเข้าเมืองทองนะครับต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนบริเวณหน้าศูนย์ราชการทั้งสองฝั่งเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับหลัก4ไปบางเขนดีรามอินทราด้านขาเข้าปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงตั้งแต่ลาดปลาเขานะฮะต่อเนื่องมาผ่านสนามมวยลุมพินีรามอินทรานะครับเข้าบางเขนเนี่ยนะครับแต่ก็พอจะเคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับไม่ได้ถึงกับติดหยุดนิ่งเกษตรนวมินทร์ครับมีตามแยกต่างๆอเวนิวนะครับ แยกทางด้านของลาดปลาเขาเข้าแยกเกษตรยังมีปริมาณรถมากนะครับลงอุโมงค์เคลื่อนตัวได้นะครับพหลโยธินครับในด้านขาเข้าจากข้าแยกไปรัชโยธินเนี่ยดีนะครับเสนาไปเกษตรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าครับงามวงวานนะครับในด้านขาเข้าต่อเนื่องมาจากทางรัตนทิเบศเข้าแครายเนี่ยยังมีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์รถหนาแน่นครับลงจากแครายเข้าใต้ทางด่วนปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยทางด้านพงเพชรไปก่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าบางเขนไปแยกเกษตรดีครับด้านขาออกวันนี้ดีนะครับแยกเกษตรข้ามบางเขนลงมาทางผ่านเรือนจำคลองลัดยาวไปพงเพชรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนทางด้านของรัชดาวงสว่างประชานุกูลในฝั่งขาเข้ายังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายยังอยู่ซอยวงสว่าง19ชะลอแถวตลาดวงสว่างนะครับเนี่ยหัวแถวก็คือใต้ทางด่วนประชานุกูลเลยไปแล้วเคลื่อนตัวได้นะครับราชวิภาไปราชโยธินมาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกพระรามเก้าจะมีมาชะลอตัวช่วงตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมเข้าแยกพระรามเก้านะครับส่วนด้านกลับกันนะครับของรัชดาพระรามเก้าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณผู้ฟังนะขาออกเนี่ยนะต่อเนื่องยาวๆไปเลยนะครับจนถึงทางด้านของวงสว่างก็ยังไม่ติดนะครับขึ้นสะพานพระราม7ลงจรัญก็ยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะเริ่มดีขึ้นนะครับนะจะมีหนาแน่นนิดนึงช่วงเชิงทางลงมีท้ายสะสมเหนือแยกอรุณอมรินทร์ส่วนสะพานพระราม8นะครับณเวลานี้เนี่ยเริ่มจะใกล้ๆหมดปัญหาสิรินธรเข้าบางพลัดนะครับสะพานกรุงธนเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับณเวลานี้แต่ยังมีปริมาณรถตกค้างกันบ้างนะครับสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธดีครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ายังมีสะสมอยู่นะครับถนนกรุงธนท้ายยังเลย BTS วงเวียนใหญ่ไปเล็กน้อยยังหนาแน่นช่วงกลางสะพานแต่ว่าลงสาทรเหนือเนี่ยเคลื่อนตนได้นะครับมีติดสัญญาณไฟที่แยกนรินทร์ท้ายยังอยู่บริเวณช่วงใต้ BTS เซนหลุยสาทรใต้ฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ด้านบนของสะพานสมเด็จพระปิ่นพระเจ้าตากสินในฝั่งขาออกไม่มีปัญหาสีลมทั้งสองด้านดีแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม4ยังเคลื่อนตัวได้แต่จะมีหนาแน่นนิดนึงช่วงสุรวงศ์เข้ามาทางด้านของทางแยกสำย่านนะครับแล้วก็ทางด้านของขาออกของเพชรบุรีนะครับจากทางยมราชต่อเนื่องเพชรพระรามไปราชเทวียังหนาแน่นครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: สวัสดีทักทายคุณ AA ด้วยนะครับทักทายคุณอินกลาซี่มีคุณจิรทีพด้วยนะครับบอกว่าใช้สะพานท่าจีนฝั่งขาเข้าคล่องตัวดีใช่ครับวันนี้พระราม2ขาเข้านี่คล่องตัวดีนะครับอากาศคลึ้มๆครับทางนั้นขอบคุณมากๆครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจทักทายเข้ามาคุณรพีด้วยนะครับแล้วก็มีทางพี่จุกระเบียบก็บอกว่ายังฟังอยู่ทางวิทยุด้วยสวัสดีทางคุณวิชัยวิเศษศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็พี่หนูพินด้วยก่อนหน้านี้ที่มีทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของเพิ่มเติมกรณีรถประจำทางจอดเสียนะครับถนนเทพรัตน์นะครับด้านขาเข้าตั้งแต่ช่วง 7:46 นาทีนะบนสะพานยกระดับข้ามแยกบางนาก่อนวนลงถนนสุขุมวิทเล็กน้อยมีรถประจำทางจอดเสียนะครับช่องทางด้านซ้ายล่าสุดนะครับ 8:52 นาทีจสร้อยสอบถามไปยังสนบางนาเคลื่อนย้ายรถประจำทางคันดังกล่าวเรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงเวลา 8:00 นนะครับขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสนบางนาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเข้าสู่สังคมคนขับรถดีขับรถปลอดภัยกับวิริยะประกันภัยได้เงินกองทุนคืนด้วยนะครับนะเรียนเชิญเลยนะครับการทำประกันภาคสมัครใจทั้งประเภทที่1และประเภทที่3คุณผู้ฟังมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนอย่างเช่นการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีต่อไปให้ด้วยแล้วถ้ารถไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถให้ยืมใช้ด้วยนะครับสำรองใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทหนึ่งต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีนะครับสามารถผ่อนได้0% 6 เดือน ส่วนรถที่เกิน7ปีไม่เป็นไรนะครับก็มีทางเลือกให้นั่นคือการทำประกันประเภท3เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับสำหรับประเภทที่3ใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
4: จุ๊บขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: จุ๊บขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
8: ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น. 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
9: สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่านแล้วหลังจากที่เขาประกาศยกเลิกแผนที่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเผยว่ารายงานข่าวเรื่องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยังเป็นเพียงการคาดการณ์และยังไม่มีการสรุปหรือการรับรองข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดีคำกล่าวของทรัมป์ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวกเท็กซัสดิ่งลง 2.8% ปิดที่ 87.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลง 3.5% ปิดที่ 89.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
10: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายตอบโจทย์

0: 2นาทีนะครับเมื่อติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งเข้ามาเรื่องของกรณีการทดลองนะครับการปรับรูปแบบการจราจรในส่วนของพื้นที่สน.สามเสนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตนะครับรองผู้กำกับการจราจรสน.สามเสนนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมตรงนี้อยากจะให้ท่านรองให้ข้อมูลกันหน่อยครับเรื่องของการปรับรูปแบบการจราจรอันนี้เป็นการทดลองนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างครับตรงนี้ครับ
1: ตั้งแต่วันที่15-30มิถุนายนครับดีเจคร
0: ับครับเป็นการจัด
1: ก็เนื่องจากว่าช่วงเปิดเทอมครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาครับการจราจรในพื้นที่ผมวิเคราะห์แล้วครับว่าปริมาณรถแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยครับก็เลยว่าจะทดลองนิดนึงครับทดลองปรับเปลี่ยนรีเวิร์สพื้นราบให้สอดรับกับเวลาสะพานสังฮีครับ
0: คร
1: ับ ก็เลยว่ามีการทดลองดังนี้นะครับช่วงที่5ขึ้นถึง7โมงครึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรารีเวิร์สจากสะพานทางนี้มา2เลนเลี้ยวขวาไปเลนหน้าเซนฟังเซคาเบียนซึ่งมีนักเรียนประมาณรวม2โรงเรียนประมาณ 7,500 คนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเวลาเป็น4:30 ถึง 7:00 นครับที่อนุโลมให้เลี้ยวขวาได
0: ้
1: เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเวลาช่วง7:00 ถึง 7:30 เนี่ยของน้องทําเสร็จน่าจะเอารถที่ผู้ปกครองนี่แหละที่ส่งบุตรหลานนี่แหละเอาออกกลับฝั่งทนไปซึ่งเวลาสะพานเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงในการเอารถออกครับก็เลยว่าจะให้มันสอดรับดูกับสะพานดูซึ่งนะเชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาได้โดยตอนนี้สน.สามเสนเนี่ยได้จัดรับประชาสัมพันธ์ทางรัฐให้ผู้ปกครองหน้าโรงเรียนเซนฟังเซคาเบียแล้วนะครับเพื่อจัดระเบียบรถบริเวณที่แยกทางนี้ครับผมคาดเชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ครับแต่ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงก็เลยจะทดลองประมาณ2อาทิตย์ครับเพื่อให้ผู้ปกครองได้ปรับตัวแล้วก็วิเคราะห์ว่าแนวทางแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปว่าจะจัดรูปแบบไหนครับครับผม
0: ครับก็คือช่วง15:30ถึง7โมงอันเนี้ยอนุโลมให้เลี้ยวขวาได้ลงจากสะพานสังฮีนะครับตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ผ่านเซนฟังผ่านทางด้านของเซนคา
1: บีนคือเมื่อก่อนนะถึง7โมงครึ่งครับดีเจพัทตอนนี้เราขอลดเวลานิดนึงเพื่อจะเอารถออกนอกเมืองช่วง7:00-7:30ครับแต่เราก็มีเส้นทางแนะนำผู้ปกครองแล้วครับให้มาเส้นทางถนนขาวสังคาโลถนนสามเสนนะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดบางส่วนแล้วนะครับบริเวณถนนยุบเนี่ยครับ
0: ครับผมคิดว่าน่าจะมีผลดีขึ้นยังไงบ้างไหมครับท่านรองตรงนี
1: ้ผมมองว่ามันจัดระเบียบได้ครับอย่างเช่นคนที่จะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหน้ามอสวนดุสิตสุรินทร์เนี่ยก็ลงหน้าวิถีไม่ได้เลยเหมือนเดิมครับอนุโลมทุกรถทุกประเภท
0: ครา
1: วนี้ผู้ปกครองที่ไปหน้าเซ็นฟางเซคาเบียนเนี่ยซึ่งจะมีปัญหาช่วง7:00-7:30 เนี่ยจะเป็นปัญหามากๆเลยครับของสน.สามเสนเนี่ยนะครับเรารับรถจากสะพานทางนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องหมุนรถจากนครราชสีมาออกด้วยนครราชสีมาเราก็สาหัสครับติดพระรามถึงพระราม8ก็เคยประชาเกษมก็เคยวิสุทธิกษัตริย์ก็เคยครับเพราะว่าเราจะรับบนสะพานลงมาอย่างเดียวไม่ได้คราวนี้เราก็เฉลี่ยกันนะครับเฉลี่ยรับรถกันซึ่งแนวโน้มเนี่ยสัปดาห์นี
0: ้
1: ฝั่งนครราชสีมาเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเท่าไหร่คราวนี้ก็มาอยู่บนสะพานนี่แหละผมก็เลยจะแก้ปัญหาบนสะพานนี่แหละให้จัดระเบียบให้เขาเข้าช่องทางที่เรามีสล็อตรับรถรับรถให้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
0: ครับผมก็คือจะเริ่มทดลอง
1: ขออนุญาตปรับตัวสักอาทิตย์นึงแล้วอาทิตย์ที่สองเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยน่าจะเห็นแนวทางว่าจะเอาแบบไหนต่อครับต้องขออภัยประชาชนพี่น้องที่ผ่านเส้นทางนี้ด้วยครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่14พฤษภาคมยังไม่เรียบร้อยสักทีครับผม
0: ก็คือกำหนดการเริ่มทดลองตั้งแต่วันที่15มิถุนายนอันนี้ยาวจนถึงวันที่30เลยไหมครับรองผู้กับ
1: ใช่ใช่ครับเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
0: เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์
1: วันธรรมดาถ้ามันจะเห็นเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แล้วครับถ้าเสาร์อาทิตย์แล้วก็รีแลกให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนด้วยครับก็การจราจรไม่หนาแน่นอยู่แล้วในพื้นที่ผมจะมีเฉพาะการถึงสุขนี่แหละโรงเรียนเปิดนี่แหละครับที่จะเป็นปัญหาของไฮไลท์ของสน.สามเสนครับซึ่งจะไม่เหมือนพื้นที่อื่นที่มีห้างมีสถานที่ท่องเที่ยวครับผม
0: อืมครับอันนี้ถ้าหลังจาก30มิถุนายนในช่วงทดลองไปแล้วเนี่ยถ้าดีนี่จะยาวเลยไหมครับ
1: ใช่ครับถ้าดีแล้วถ้าดีอาจจะต้องรบกวนแจ้งให้ผมจะประชาสัมพันธ์ให้จอสร้อยทราบช่วยกระจายข้อมูลให้อีกทีนึงครับผมว่านี่แหละ30เนี่ยต้องนิ่งแล้ว รถติดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่30เนี่ยผมขีดเส้นให้พื้นที่กับลูกน้องผมแล้วว่าไม่ได้แล้วเราต้องนิ่งแล้วเดี๋ยวรถเราหมุนเอานะครับประมาณนี้ครับ
0: ในพื้นที่เองการทดลองปรับรูปแบบการจราจรแบบนี้มีการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไหมครับหรือว่า

0: ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการอำนวยความสะดวก
1: มีคร
0: ับ
1: มีครับเราตั้งป้ายตลอดแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกแล้วก็เรามีคอนแทคกับตัวแทนโรงเรียนครับแล้วก็มีกลุ่มไลน์ผู้ปกครองครับก็พยายามแจ้งนะครับส่วนใหญ่ผมจะมีปัญหาเฉพาะผู้ปกครองนี่แหละนะครับที่มันจะทำให้การจราจรหนาแน่นในพื้นที่ครับ
0: นะครับก็อาจจะเพราะว่าประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็อยากจะให้กระจายข่าวต่อกันนะครับตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อยากให้ประชาชนเข้าใจด้วยครับว่าตำรวจในพื้นที่ไม่อยากให้รถติดอยู่แล้วครับแต่คราวนี้มันเป็นปัญหาแล้วมันเป็นวิธีการที่จะพอแก้ได้ครับเดี๋ยวลองแก้ดูก่
0: อ
1: นถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมว่า1กรกฎาคมก็ต้องจบแล้วครับต้องเอาแบบนี้แหละรถติดแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผม
0: ก็เริ่มตั้งแต่อ
1: ย่างต้องนิ่งนะครับแผนต้องนิ่งได้แล
0: ้
1: ว
0: เริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เลยนะครับ
1: ใช่ครับวันที่15เดี๋ยวผมจะลงประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็วันที่15จะต้องมายืนกำชับด้วยตนเองครับ
0: อย่างเอาง่ายๆวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่ารถเยอะจริงๆนะครับท่านรองผู้กำกับเพราะว่าวันนี้มีฝนตกลงมาด้วยตอนเช้าเลยเช้ามืดเลย
1: ใช่ครับฝนปล่อยๆแต่ตอนแรกผมคิดว่ารถจะติดหนักกว่านี้นะครับในพื้นที่ปรากฏว่าไม่เกินค่าครับอยู่ที่เวลา 7:35 7:40 ประมาณนี้ครับหน้าโรงเรียนเชนฟังเซอร์เบียนหมดปัญหาแล้วครับ
0: นะเวลานี้ก็ดูแล้วคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้นะ
1: ตอนนี้ออโต้หมดทุกอย่างแล้วครับเข้าระบบเส้นไฟทุกอย่างแล้วครับ
0: ท่านรองผู้กำกับครับทราบมาว่าในพื้นที่เองเนี่ยมีการใช้โดรนขึ้นบินในการดูแลการจราจรชั่วโมงเร่งด่วนด้วยอู้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับ
1: เราทำเฉพาะเศษตอนช่วงเปิดเรียนนี่แหละครับเราจะประเมินปรากฏว่ารถมันก็ปริมาณเยอะจริงครับแล้วผู้ปกครองเนี่ยผมมองว่าช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์แรกเนี่ยเขายังดูว่าเขาจะมาเส้นไหนอะไรยังไงแต่ผมว่าสัปดาห์นี้เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มรู้หลูกชีวิตตัวเองแล้วว่าเราจะมาเส้นไหนยังไงตรงนี้ยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีการพูดคุยผ่านเขตสน.ผ่านช่องทางไลน์อธิบายส่วนตัวบ้างอะไรบ้างผมมองว่าต้องให้ต้องตำรวจอธิบายประชาชนครับมันถึงจะจบปัญหาครับถ้าเราหนีปัญหาผมมองว่าไม่ได้สักทีครับก็ต้องรับความจริงด้วยนะครับ
0: ก็เรียกได้ว่ามีการประมวลทั้งข้อมูลกายภาพข้อมูลการจราจรติดขัดจริงรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับมาประกอบกันด้วยนะ
1: ครับต้องใช้แถวด้วยนะครับเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะลงเพจสน.เดี๋ยวกระจายไปให้ทราบครับเราก็มีกล้องใช้แถวอยู่8ตัวในพื้นที่ครับเดี๋ยวจะลองดูเพราะว่าพยายามแก้ปัญหาผมพยายามแก้ปัญหาจริงๆกลางๆนี่แหละแต่มันต้องเข้าใจว่ากายภาพผมมันถนนผมน้
0: อ
1: ยแล้วก็มีปิด 100% อีกบางส่วนเนี่ยครับมันจะพบไปหมดเลยครับมันมีผลจริง
0: ๆครับก็ทำความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะเราตั้งใจทำงานครับไม่อยากให้รถติดแม้แต่วินาทีเดียวครับแต่ด้วยปริมาณรถมันยากครับที่จะบริหารจัดการครับแต่ก็ใช้กระจายความทุกข์แล้วกันครับก็พยายามอยากให้ตรวจมันคงยากครับในกรุงเทพเนี่ยก็อยากจะกระจายความทุกข์แล้วกันครับตรงนี้หน่อยผัดกันไปครับอาจจะไฟแดงช่วงปรับสะพานรอนิดนึงครับแต่พอได้สะพานแล้วก็ชดเชยให้ไปประมาณนี้ครับ
0: ครับเรื่องของแบบการเบียดแย่งการฝ่าฝืนนะเรื่องของสัญญาณอะไรต่างๆป้ายต่างๆนี่มีบ้างไหมครับในช่วงเร่งด่วนเนี่ยเข้าใจว่าม
1: ีครับช่วงเร่งด่วนเนี่ยครับประชาชนก็จะนั่นนิดนึงครับรู้ว่าทุกคนเร่งรีบร้อนหมดนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยอาจรอนิดหน่อยไม่จอดล้ำเส้นจอดในแนวเนี้ยผมเช
0: ื่
1: อว่ารถที่มันได้ติดที่ไฟเขียวเนี่ยเขาจะใช้ความเร็วได้ทำความเร็วได้แต่มันจะมีมอเตอร์ไซค์ที่แบบจอดกินเลนวิ่งย้อนเลนมาบ้างซึ่งมันเป็นภาพที่เราเห็นบ่อยไงกรุงเทพมหานครเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยครับอยู่ที่กายภาพด้วยครับผมเห็นใจทุกฝ่ายนะครับแต่พยายามจะสื่อสารว่าถ้าเราใช้เส้นทางนี้บ่อยๆเนี่ยต้องดูนะบางจังหวะเขาจะเอารถออกถ
0: ้
1: าออกดีมันก็เติมรถเข้าได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่เจ้าที่ตำรวจจราจรเขาจะดูอยู่แล้วถ้าปริมาณรถมอเตอร์ไซค์มันล้นแยกหรือเต็มแยกหรือล้นถนนเนี่ยเขาก็จะปล่อยไฟสั้นๆให้ไปอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ต้องอธิบายไม่ใช่ตัวปัญหานะครับแต่มันกีดขวางจราจรเพราะว่าเราขึ้นย้อนเลนมาบางทีอ่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปแล้วก็จัดระเบียบใหม่อีกทีนึงอย่างนี้ก็ต้องใช้แบบนี้ครับเพราะว่าเราต้องยอมรับมอเตอร์ไซค์เยอะจริงๆครับ
0: ใช่ครับชาวบ้านทุกพื้นที่เลยท่านรองมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้ไหมครับให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ก็มีว่าในพื้นที่ครับก็จะฝากติดตามประชาสัมพันธ์ทางจสร้อยแล้วก็หน่วยบิที่เกี่ยวกับการจราจรนะครับว่าเรามีคอนแทคคุยกันอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสที่ได้ออกเสียงประชาสัมพันธ์ก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับมันช่วยได้หมดครับ1ศึกษาเส้นทางนะครับดูทิศทางนะครับพื้นที่ชั้นในเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนในเรื่องเวลาเรื่องอะไรผมเห็นใจนะครับแต่ก็ต้องศึกษาให้ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรสามารถช่วยจัดการจราจรได้แน่นอนครับผมมั่นใจครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราเพิ่มเติมคืบหน้ากันได้ตลอดเลย
1: คุยกันนะครับเดี๋ยวประเมินกันแบบว่าหน้าคุยกันก็ได้ครับจะตลอดครับ
0: ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านรองผู้กำ
1: กับครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตนะครับท่านรองผู้กำกับการจราจรสน.สามเสนด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณเวทินครับคุณเวทินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณเวทินมีอุบัติเหตุเหรอ
2: เห็นเมื่อกี้ผมใช้ติวานนท์ขาออกฮะคุณพัช
0: ครับ
2: เห็นรถเมย์ตอนแรกเขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้ผมก็นึกว่าเขาเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารลงเนาะ
0: ครับ
2: แล้วคราวนี้ผมก็เลยเบี่ยงขึ้นฝามาแล้วแจ้งว่าอ้าวที่แท้รถเมย์เขาไปชนไอ้หลังคาป้ายรถเมย์อะ
0: รถเมย์ไปชนหลังคาป้าย
2: ใช่รถหลังคา
0: หลังคาหลังคาป้าย
2: ที่พักหลังคาที่พักรถเมย์ครับ
0: โอ
2: ้มันก็เลยทำให้คาอยู่อย่างนั้นแล้วคราวนี้ว่าไอ้เชิงชายไอ้ที่หลังคามันหล่นลงมาด้วยที่เป็นสแตนเลสอะ
0: แล้วก็ไปชนได้ยังไงครับเนี่ยมันขึ้นไปเกยบนฟุตบาทไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไปชนได้ยังไงนะคุณพัช
0: มันก็ไม่ได้ยื่นล้ำถนนมาใช่ไหมคุณเบตินหลังคาเนี่ย
2: ไม่ล้ำหรอกครับไม่ล้ำหรอกแต่ว่าคือเขาจะเบี่ยงหน้าไหนนี่ผมไม่ทราบตอนที่เข้าไปชนนะแต่ว่าผมเห็นเขาคากระเดกกันอยู่งั้นอ่ะ
0: เหรอแล้วตัวหลังคานี่ก็คือมันก็ยังค้ำตัวรถเมย์อยู่อย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
2: ใช่ตัวไอตัวเชิงชายที่หู้ไอที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่มันยื่นออกมาหน่อยนึงแล้วก็ที่มันหล่นลงมาแล้วก็คาเขาอยู่อย่างนั้นนะครับ
0: ก็คือถ้าไม่มีรถเมย์นี่ก็คือน่าจะหล่นลงมาที่พื้นอย่างนั้นไหมฮะดูแล้ว
2: ใช่ไม่ตอนนี้มันหล่นลงมาอยู่ส่วนนึงแล้ว
0: โอ้หล่นมาที่พื้นหล่นมาถึงพื้นเลยไหมครับ
2: หล่นมาถึงพื้นแล้วข้างนึงแล้ว
0: โอ้แล้วตัวรถเมย์นี่ขวางยังไงอะขวางช่องทางซ้ายช่องเดียวไหม
2: เขาอยู่เลนซ้ายอยู่ตรงเลนซ้ายอยู่กับติดกับป้ายรถเมย์เลยอะ
0: ครับเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ย
2: ยังครับยังที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ยังไม่มีแต่ว่าคือเรื่องได้รับบาดเจ็บคงจะไม่มีเพราะว่าผู้โดยสารนี่เขาลงมาหมดแล้วลงมายืนตรงอยู่ข้างๆรถเมย์หมดแล้วคือเพื่อที่จะอาจจะรอเปลี่ยนถ่ายคันอื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็แสดงว่าป้ายรถเมย์ตรงนี้นี่ใช้การยังได้อยู่ไหมครับเนี่ย
2: อันนี้ผมไม่แน่ใจต้องรอเขามาตรวจสอบดูอีกทีนึงว่ามันจะมีพังมากน้อยขนาดไหนแต่คิดว่าตรงที่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นนั่นก็คือว่าไอ้หลังคาส่วนนี้ก็คือยุบไปอ่ะ
0: เสียหายเยอะเลยไหมครับเนี่ย
2: ก็พอสมควรนะคุณพัช
0: แล้วตัวรถเมย์นี่เป็นยังไงสภาพอะครับ
2: รถเมย์ก็ไอ้ตรงด้านซ้ายที่ด้านซ้ายของตัวรถเมย์ด้านหน้านะ
0: ครับ
2: ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแต่ว่าคงยุบเยอะอยู่เหมือนกันแหละ
0: ครับผู้โดยสารเยอะไหมครับที่ลงมารอด้านล่าง
2: อ๋อผู้โดยสารมีเห็นอยู่ 4-5 คนนะลงมารออยู่ตรงป้ายรถเมย์ครับคุณพัช
0: ครับเดี๋ยวต้องติดตามน่าจะรอเรื่องของการขนถ่ายจากรถคันต่อไปรถติดไหมครับเนี่ยคุณเวทินรถติดไหม
2: ติดครับติดตอนนี้ติดแล้วรถเริ่มติดแล้วเพราะว่ามันรถเมย์ไม่ใช่คันเล็กๆกับน้ำคันใหญ่เลยเนาะ
0: ก่อนถึงแยกสวนสมเด็จประมาณ500เมตรเนาะตรงนี
2: ้ครับประมาณป้ายรถเมย์อันนี้จะอยู่ตรงทางออกปั๊มน้ำมันดังจากพอดีครับคุณพัช
0: ติวานนท์ด้านขาออกใช่ไหมครับ
2: ครับติวานนท์ด้านขาออก
0: เดี๋ยวก็
2: อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านมิตรประชาครับ
0: ตรงข้ามกันเลยนะ
2: ครับตรงข้ามกันเลยครับคุณพัช
0: โอ้โหก็เริ่มมีผลกระทบแล้วแหละการจราจร
2: ใช่ครับใช่มีผลกระทบแล้วแหละเพราะว่าแยกสวนสมเด็จก็คือรถก็ค่อนข้างหนาตาทั้งขาเข้าทั้งขาออก
0: ไม่พยายามจะดูให้อ๋อตรงนี้เริ่มชะลอตัวแล้ว
2: ครับ
0: โรงพยาบาลมิตรประชานะตรงข้าม
2: หมู่บ้านครับไม่ใช่โรงพยาบาล
0: รู้สึกอยู่ใกล้กันไหมเขาอยู่ใกล้โรงพยาบาลไหมตรงเนี้ย
2: อยู่ใกล้โรงพยาบาลไม่ใกล้ฮะไม่ใกล้โรงพยาบาล
0: หมู่บ้านนะ
2: เป็นหมู่บ้านมิตรประชาอยู่ตรงข้ามกัน
0: มุ่งหน้าสวนสมเด็จนะครับ
2: ครับมุ่งหน้าสวนสมเด็จ
0: แล้วตอนนี้ทางคุณเวทินใช้ฝั่งไหนมาครับเนี่ยขาเข้าหรือเปล่า
2: ผมใช้ขาออกก็ได้ครับ
0: ใช้ขาออกเหมือนกัน
2: ผมตามเขามาผมตามรถเมย์คันเมื่อกี้จน เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้มาได้หน่อยนึง
0: เห็นตอนเกิดเหตุไหมครับหรือว่าเขาเกิดเหตุก่อน
2: ผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นตอนเกิดเหตุ
0: ครับอืมก็ไม่รู้ว่ายิงไปชนยังไงนะ
2: คร
0: ับ เอาได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามต่อน่าจะได้เพิ่มเติมกันกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณเวทิน
2: ตอนนี้ผมแยกข้ามมาถึง345แล้วครับจะถึงราชพฤกษ์แล้วครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับตรง345นี
2: ่345ก็รถคล่องตัวดีครับรถน้อยคล่องตัวดี
0: ครับ
2: อากาศก็ขมุกขมัววันนี้ทั้งวัน
0: ยังไม่มีแสงแดดเลยใช่ไหม
2: ยังไม่มีแสงแดดเลยครับแถวย่านนี้ยังเมฆก็ยังปกคลุมอยู่
0: นะครับได้เลยขอบคุณคุณเวทินด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยครับ
2: ครับผมเป็นข้อมูลครับคุณพัชครับสวัสดีครับ
0: ผมสวัสดีครับล่าสุดเราประสานไปกับสภ.ปากเกร็ดให้แล้วนะครับล่าสุดประสานไปแล้วนะครับรถเมล์คาป้ายรถประจำทางนะครับนะบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านมิตรประชาติวานนท์ด้านขาออกก่อนถึงแยกสวนสมเด็จนะครับก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะท่านใดที่ตามหลังมาก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยหลายจุดก็เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับสำหรับการจราจรณเวลานี้นะคุณผู้ฟังนะครับผ่าน9นาฬิกามาเนี่ยกรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะครับที่เขตลาดกระบังหนองจอกนะครับต่อเนื่องสมุทรปราการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแนวโน้มคงที่ครับนะนี่ตั้งแต่เช้าเลยนะทางหนองจอกเนี่ยลาดกระบังเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเวลาที่ฝนตกใหม่ๆฝนแรกเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้คือไม่ใช่ฝนแรกแหละคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าถ้าทิ้งช่วงไปแล้วฝนที่ไม่ได้ตกหลายวันแล้วเวลาที่ฝนตกครั้งแรกเนี่ยถนนจะลื่นนะครับเพราะว่าเรื่องของฝุ่นที่เขามาเกาะบนถนนเนี่ยและยิ่งถ้าฝนตกไม่หนักนะครับมีน้ำที่มาผสมกับฝุ่นบนถนนเนี่ยมันทำให้เกิดลักษณะเป็นฟิล์มนะครับเกาะบนถนนนะคุณผู้ฟังถนนก็จะลื่นนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องเตือนบ่อยๆเวลาฝนตกใหม่ๆฝนแรกเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับต้องลดความเร็วเลยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเราใช้ความเร็วในขณะที่ถนนเปียกลื่นนะครับแต่ถ้าฝนตกลงมาหนักๆ นะครับน้ำฝนมันก็จะชะล้างฝุ่นออกไปนะครับนะถ้าฝนมันตกหนักๆเนี่ยนะน้ำที่ชะล้างเนี่ยก็จะระบายลงไปนะครับทีเนี้ยแต่ก็ยังไม่อยากให้ใช้ความเร็วมันไม่ควรอยู่แล้วนะครับคือมันเกิดอุบัติเหตุได้เสมอนะครับเวลาที่ถนนแฉะนะถือว่าถนนที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับเปียกชื้นนะครับลักษณะของถนนเนี่ยมันก็จะมีความลื่นอยู่นะครับในตัวของเขาอยู่แล้วยิ่งถ้าตกหนักมากๆมีน้ำขังบางจุดที่อาจจะมีเป็นแอ่งอะไรแบบเนี้ยเราลงจากคอสะพานมาด้วยความเร็วรถฉลับได้เหมือนกันนะครับต้องขับรถปรับเปลี่ยนตามลักษณะกายภาพของถนนด้วยนะสำหรับพฤติกรรมนะครับก็ให้เคารพกฎจราจรนี่แหละคุณผู้ฟังครับขับด้วยความเร็วที่อย่าเกินกฎหมายกำหนดดูเรื่องของป้ายเตือนในจุดต่างๆว่าเขาให้เราใช้ความเร็วเท่าไหร่ก็ปฏิบัติตามนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเขาคิดมาแล้วเขาดูมาแล้วเขาใช้ระบบของวิศวกรรมในการดูมาแล้วนะครับว่าถนนตรงเนี้ยนะครับควรจะต้องใช้ความเร็วที่เท่านี้ห้ามเกินนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะฉะนั้นกฎจราจรที่สำคัญมากๆนะครับไม่ควรฝ่าฝืนนะตอนนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ายังมีปริมาณรถมากนะครับท้ายยังอยู่บริเวณใต้ BTS วงเวียนใหญ่นะครับแต่ว่าลงสาทรเหนือคล่องตัวดีนะครับนะสาทรใต้ก็ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวส่วนทางด้านของอโศกเนี่ยมีหลายท่านที่ใช้เส้นทางนะครับตั้งแต่ทางด้านของแยกพระราม9ต่อเนื่องใต้ทางด่วนอโศกดินแดงนี่นะครับข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร7มาทางอโศกเพชรยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับณนะเวลานี้เพชรอุทัยนะครับที่มาจากทางแยกอสมทต่อเนื่องใต้ทางด่วนข้ามกำแพงเพชร7รถเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าออกทางเพชรบุรีด้านขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรอุทัยไปพร้อมพงทองหล่อคลองตันเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนด้านขาเข้ายังมีปริมาณรถ ช่วงข้ามแยกคลองตันทองหล่อไปพร้อมพงตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับมีรอสัญญาณไฟบริเวณแยกพร้อมพงท้ายนะครับก็ไม่ยาวเท่าไหร่เนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นเมื่อเช้านี้แน่นเลยนะครับทางด้านของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าแต่ว่าณเวลานี้เริ่มดีคุณแฟนครับรับแจ้งมาเมื่อช่วง 9:09 น.ภายในหมู่บ้านสุขภาลัยเบลล่าวงแหวนรามอินทราครับโอ้โหนี่คุณฟังใครที่ตามดูทาง YouTube JS Roy นะครับอันนี้เป็นภาพของรถเก๋งคันสีขาวเนี่ยนะครับที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือไปชนกับเสาไฟนะครับบาดเจ็บ1รายครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นบริเวณตรงข้ามกับซอย12นะครับบริเวณช่วงระหว่างแยกตัดสุเหร่าคลอง1มุ่งหน้าคลอง1นะครับภายในหมู่บ้านสุภาลัยเบลล่าวงแหวนรามินทราช่วงตรงข้ามกับซอย12ในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะมีบาดเจ็บ1รายคนขับปลอดภัยนะครับว่าอย่างนั้นโอ้โหแต่สภาพรถนี่คือไม่ปลอดภัยเลยครับดูใช้คำว่าเละเลยครับด้านหน้าห้องเครื่องเนี่ยดูแทบจะไม่รู้เลยว่าเป็นรถรุ่นไหนกันชนนี่แบบยุบไปเลยนะครับเต็มๆเลยครับชนแรงเลยครับฝากระโปรงนี่คือแบบยู่ขึ้นไปเลยอ่ะนะมอน้ำก็น่าจะไม่เหลือครับดูสภาพแล้วดูเหมือนไฟด้านซ้ายนี่หลุดออกมาเลยนะครับโอ้โหชนแรงมากเนี่ยไฟหลุดกระเด็นออกมาเลยอะครับทั้งโอ้โหไฟใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไฟตาหน้ารถอะครับคือหลุดมาทั้งยวงเลยครับสเกิร์ตด้านล่างก็หลุดกันชนนี่คือหักยุบเข้าไปตามรูปแบบของเสาเลยครับคือชนเต็มๆอะครับโอ้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอการเคลื่อนย้ายแต่ว่าคนขับล่าสุดอัปเดตมาบอกว่าปลอดภัยนะครับน่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยนะก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับที่ได้รับแจ้งเข้ามาเป็นถนนในซอยนะครับในหมู่บ้านนะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งโอ้ไม่ได้คือจริงๆในหมู่บ้านก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรกันมากมายอยู่แล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะยังไงถึงได้ชนได้หนักขนาดนี้ครับคนขับเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นผู้หญิงอู้แต่น่าจะมาด้วยความแรงมากๆนะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วชนรุนแรงมากครับนะภายในหมู่บ้านสุภาลัยเบลล่านะครับถนนวงแหวนรามินทรานะครับก็แต่ห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้เสียหายนะเสียหายเฉพาะบริเวณห้องเครื่องหน้ารถเนี่ยคือสังเกตตรงไฟหน้ารถครับกระเด็นออกมาห่างจากตัวรถได้ประมาณสักเมตร2เมตรได้นะครับคือมันหลุดมาทั้งยวงเลยครับคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าไฟแตกด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยแต่มันหลุดมาทั้งเบ้าเลยครับออกมากองอยู่บนฟุตบาทตัวของไฟหน้ารถฝั่งซ้ายนี่นะครับแต่เสาไฟนี่เหมือนไม่เป็นอะไรนะเนี่ยเสาไฟเนี่ยดูเหมือนไม่เป็นอะไรนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบว่ามีความเสียหายยังไงบ้างหรือเปล่าเพราะว่าดูยังแบบเสาดูยังแข็งแรงดีนะเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับเนี่ยว่ายังไงถึงได้ชนได้ขนาดนี้แล้วก็ด้านข้างของเสานี่ก็เป็นกำแพงบ้านน่าจะเป็นกำแพงบ้านคนนะแล้วเกยขึ้นไปบนทางเท้าอะครับซึ่งขอบฟุตบาทเนี่ยก็ไม่ได้กว้างนะตรงเนี้ยขอบฟุตบาทเขาก็ไม่กว้างเท่าไหร่เนี่ยนะครับเกยเนี่ยภาพนี้เห็นชัดเลยคือล้อหน้า2ล้อนี่เกยขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทเลยครับแล้วก็ล้อหลังด้านขวาโอ้เหมือนจะเสียหลักหรือเปล่ามายังไงไม่รู้นะแต่ถ้าทางจะชนเข้าไปกับเสาต้นเนี้ยเต็มๆเหมือนกันรุนแรงแต่ว่าตัวห้องโดยสารเห็นกระจกหน้ารถก็ไม่เป็นอะไรนะครับคือเสียหายเฉพาะห้องเครื่องฝากระโปรงนะครับที่มันยุบไปเลยอ่ะนะครับยุบไปเยอะครับพอจะเห็นรุ่นรถแล้วนะครับเห็นด้านหลังเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับตรงจุดนี้ เดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับคืออยากทราบว่าเขามาอย่างไรเพราะเป็นถนนในหมู่บ้านจริงๆก็ไม่น่าจะแบบใช้ความเร็วอะไรกันมากมายได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวไปคุยกับคุณต้อมจอมทองนะครับอยู่ทางพระราม2ครับคุณต้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัดครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณต้อม
3: พอดีผมใช้พระราม2ขาออกนะครับ
0: อ๋อครับ
3: ลงทางด่วนมานะคุณพัด
0: ครับ
3: ลงทางด่วนดาวคะนองมานะครับผมก็มาเลนขวาสุดเลยนะฮะรถก็ตามกันมาเนี่ยปรากฏว่ามีหลุมที่เลนขวาครับคุณพัดดูประมาณก่อนถึงวัดยายล่มประมาณ100เมตร
0: ครับ
3: ต้องทางหลักเลนขวาสุดนะครับหลุมเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากคุณพัด
0: ครับ
3: แต่ว่ามันจะพอดีประมาณล้อรถเลยครับ
0: โอ้โหเหรอ
3: ล้อขวาเลยฮะใช
0: ่
3: ลึกเนี่ยผมว่าน่าจะมี20ถึงเกือบ30เลยเพราะคันหน้าม
0: ันแรงมาก
3: ใช่ๆคันหน้ากระแทกแรงมาก
0: แล้วรถเป็นยังไงบ้างรถเขาครับ
3: รถไม่เป็นไรครับ
0: เป็นรถอะไรครับ
3: ครับผมมาตามแล้วก็บะตู้ทึบมาคุณพัด
0: อ๋อคันที่ลงหลุมนี่เป็นตู้ทึบใช่ไหมหรือว่าไง
3: ใช
0: ่
3: ฮะใช่ฮะทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยรถมันจะตามกันมาเยอะมากครับดูไม่ทันหรอกครับคุณพัด
0: ครับ
3: แล้วแต่ดวงเลยฮะแล้วหลุมมันไม่ได้ใหญ่มากอะครับมันความใหญ่ความยาวมันพอดีล้อรถเลยครับยาวน่าจะประมาณ1ฟุต1ไม้บรรทัดความกว้างเนี่ยน่าจะประมาณล้อรถพอดีอะครับล้อรถกระบะประมาณนี
0: ้
3: แต่ผมเนี่ยตอนที่ผมตามเข้ามาคุณพัด
0: คร
3: ับ ผมอาจจะอยู่ชิดขอบขวาหน่อยผมเลยรอดฮะแบบบุดบิดนะ
0: อยู่เลนขวาเลยนะช่องทางหลักนะ
3: ใช่ครับ
0: ก่อนถึงวัดใหญ่ร่ม
3: ครับคือทีนี้ถ้าใครขับมาแบบพอดีเลนพอดีครับกลางของเลนเลยอย่างเงี้ยนะฮะพอดีซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับ
0: คร
3: ับ โดนแน่ๆฮะ
0: ก่อนถึงวัดใหญ่ร่มสักกี่เมตรได้คุณต้อม
3: น่าจะประมาณ100เมตรได้ครับ
0: 100เมตรนะช่องทางหลัก
3: เพราะว่าตอนเนี้ยในเสาตอม่อทางด่วนอ่ะมันยังไม่มีเลขไงก็เลยกะไม่ถูกเลยแจ้งไม่ถูกว่ามันอยู่ตรงเสาไหน
0: ประมาณเนาะก็ประมาณนี
3: ้ใช่ครับ
0: ครับโอ้ยระวังด้วยระวังด้วย
3: ยังไงรบกวนเจ้าที่ช่วยมากบให้หน่อยจริงๆตรงเนี้ยเพิ่งจะเทพื้นใหม่ไปได้ไม่นานเลยครับ
0: อ๋อครับ
3: แต่ส่วนอื่นก็เรียบหมดนะคุณพัดมีตรงเนี้ยฮะก็เลยงงเลยครับว่าเอ๊ะมันมีหลุมได้ยังไง
0: คือไอ้ตอนที่เรียบวิ่งมาด้วยความเร็วนี่อันตรายนะลงเนี่ยโอ้โห
3: ใช่ๆครับถ้ามีจักรยานยนต์เข้ามาเนี่ยที่ชอบแอบเข้ามาวิ่งในช่องทางหลักบ่อยๆเนี่ยโอ้มีล้มนะฮะ
0: ครับ
3: ผม
0: เพราะว่ามันใหญ่กว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะด
3: ูแล้วเนี่ยใช่ครับ
0: ความกว้างด้วยความลึกด้วยโอ้
3: ไม่แน่ใจข้างหลังจะมีใครโดนบ้างเนี่ยหลบไม่ทัน
0: อ
3: ่ะ
0: ต้องระวังนะครับ
3: ยังไงฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
0: ได้เลยครับท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างแถวๆพระราม2คุณต้อม
3: ตอนเมื่อเช้าเนี่ยมีลงมาเป็นละอองครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีละอองฝนแล้วแต่ว่ามืดอยู่เหมือนเดิมครับคุณพัดฮะ
0: ยังไม่มีแสงแดดเลย
3: ส่วนฝั่งกับกันก็วันนี้ถือว่าแถวสั้นนะคุณพัดนะที่จะขึ้นทางด่วนอ่ะ
0: ครับ
3: แถวสั้นกว่าทุกวันนะแต่ว่าพอขึ้นทางด่วนไปแล้วก็แน่นๆนะฮะ
0: ติดเหมือนกันนิดนึง
3: ตัวช่วงตั้งแต่หลังด่านเลยครับครับผม
0: ก็ถึงแค่ช่วงสะพานพระราม9นั่นแหละถ้าเลยไปตรงนั้นก็ดี
3: ใช่ครับคือตอนนี้ก็รถบรรทุกขึ้นได้แล้วครับก็เลยจะช้านิดนึง
0: ครับ
3: แนะนำเพื่อนสมาชิกไปเข้าสุขสวัสดิ์แล้วไปขึ้นดันตรงกิโลเก้าดีกว่าครับเพราะสุขสวัสดิ์ก็ไม่ได้ติดนะครับตามกันไปเรื่อยๆคุณตา
0: วันนี้สุขสวัสดิ์ดีครับเนาะเช้าวันนี้
3: ใช่
0: ครับ
3: ก่อนจะจบการรายงานเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณพัทไม่ชอบชอบกินหมูทอดไหมคุณพัทฮะ
0: ก็ได้อยู่นะครับ
3: ได้อยู่ใช่ไหม
0: ครับ
3: แนะนำคุณพัทเพื่อนสมาชิกนะฮะ
0: เอาละเป็นหุ้นส่วนร้านไหน
3: สามพันนะฮะหมูทอดจอจานเนี่ยเขาอยู่ในเมืองอันนี้ก็คุณลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะ
0: ครับ
3: แต่ว่าถ้าไปย่านแถวสองพันก็แนะนำหมูทอดโรมันนะครับท่านฮะ
0: ครับ
3: อยู่ที่ไหนบ้างไปเซิร์ชเอานะครับตัวนี้อยู่ตามในปั๊มนะฮะ
0: ครับ
3: เป็นของดีเมืองสัมพันธ์นะฮะอร่อยนะคุณท่านครับ
0: ครับ
3: แต่ที่เมนูเด็ดเลยในซิกเนเจอร์เนี่ยไม่ใช่หมูครับผมยกให้เป็นนี่เลยฮะซาบะนึ่งซีอิ๊วครับคุณท่านครับ
0: ครับ
3: แต่หมูที่เขาอร่อยหมดนะฮะแนะนำเพื่อนสมาชิกนะ
0: ครับ ได้ขอบคุณมากคุณต้อม
3: ขอบคุณสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: เอ๊ะกลางวันแท้รถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
8: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
9: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
10: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: คุณฟังครับการจราจรณเวลานี้นะครับทางด้านของสุขุมวิทขาเข้าสำโรงไปบางนาเนี่ยจะมีชะลอตัวนิดนึงนะครับช่วงบริเวณแถวๆบิ๊กซีสำโรงนะครับขออภัยทางด้านของปู่เจ้าสิปู่เจ้านะครับช่วงตรงข้ามกับบิ๊กซีสำโรงนะครับที่จะเข้าไปทางด้านของสามแยกปู่เจ้านะครับแต่ว่าทาง Imperial สำโรงเนี่ยไปหลาสารเคลื่อนตัวได้ไปบางนาดีนะครับอุดมสุขเข้าสุขุมวิท62รถมากเคลื่อนตัวช้าครับช่วงเข้าไปทางด้านของอ่อนนุชนะปริมาณรถหนาแน่นนะครับเลยไปก็จะคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุนะครับประจำวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณทัศน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเมื่อวานนี้ก็16มิถุนาเข้าไปแล้วนะคุณทัศน
0: ์ครับ
1: แต่ว่า36ชีวิตเลยนะครับที่ต้องสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศ
0: ครับ
1: 36ไป36ชีวิตนี่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าก่อนเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ออกไปเลยครับไม่ได้กลับเลยนะทำให้11วันนะครับของเดือนมิถุนายนเราสูญเสียไปแล้วถึง396แล้วนะเกือบ40แล้วนะคุณพัฒน์นะ
0: คร
1: ับ ก็น่าจะเป็นที่มีชีวิตทรัพยากรมนุษย์ที่สุดที่เรามีค่ามากที่สุดในประเทศไทยต้องเสียเปล่านะครับดูภาพรวมนะตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้ความสูญเสียบนท้องถนนนะครับที่ไม่ปลอดภัยของเรา 5,804 ชีวิตครับเรา
0: คร
1: ับ มันปลอดภัยไม่ได้นะครับถ้าคนตายวันหนึ่งประมาณ35ชีวิตต่อวันบนท้องถนนเราจะบอกว่าท้องถนนเราเดินทางด้วยความปลอดภัยคงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าออกไปนี่โอ้โหยิ่งกว่าม
0: ันเสี่ยงมาก
1: ประเทศที่เข้ามาประชุมกับเราเนี่ยเขาบอกว่าเสี่ยงมากกว่าไปประเทศที่มีสงครามด้วยซ้ำไปนะ
0: คร
1: ับ โอกาสเสียชีวิตนะมากนะครับปีนี้ 5,804 แล้วนะครับปีที่แล้ว 5,649 ในช่วงเวลาเดียวกันนะเกือบ6เดือนแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่155ชีวิต
0: ครับ
1: ในขณะที่ปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันเนี้ยเทียบกับปี67น้อยกว่าตั้ง6น้อยกว่านะคุณครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าปีนี้ช่วงอะไรเดียวกันมากกว่า
0: 100
1: ชีวิต
0: ครับ
1: มันคนถึงคนละม้วนเลยนะ
0: มา
1: ในกรุงเทพเมื่อวานนี้ก็3ชีวิตนี
0: ้
1: เสียไปบนท้องถนนยอดในกรุงเทพก็375ชีวิตแล้วในจังหวัดเดียวนะครับ
0: ม
1: ันจะต้องคือก็เฉลี่ยวันละ2คนนะนะ
0: ค
1: ือเกมมันถึงมากไปไม่ได้กลับบ้านนี้ตรงนี้นี่เป็นความสูญเสียที่ยังรอการแก้ไขนะจากนโยบายของรัฐซึ่งมีเรื่องว่ายังไม่มีเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอีกการนี้ก็เข้มข้นนะคุณ
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ที่เรามีที่เป็นอยู่ชัดๆแต่ว่ามันมีแค่14วันเกิดความปีใหม่ไปเป็นตอนสงกรานต์ในช่วงปกติอย่างนี้เราไม่เห็นอะไรเลยคุณพัฒน์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งคือหลักการทำให้เราต้องสูญเสียวันละประมาณ35ชีวิตก็ฝากรัฐบาลนี้ด้วยครับยินรอนะครับนโยบายที่จะทำให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยคนนี้ครับขอบคุณครับคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับคุณฟังครับรามคำแหงด้านฝั่งขาเข้ายังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับช่วงตรงข้ามซอยนวสีผ่านมาทางเดอะมอลล์รามคำแหงเข้าแยกรามต่อเนื่องเข้าแยกคลองตันรถมากนะครับหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางพระราม9ด้านขาเข้ายกระดับข้ามแยกรามเนี่ยนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับลงมาทางด้านของคลองชวดใหญ่นะครับต่อเนื่องจากคลองชวดใหญ่เข้ามาทางผังเมืองวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะไปทางด้านของอสมทเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับส่วนทางด้านของประดิษฐ์มนุษยธรรมแยกด่วน92เนี่ยมีสะสมนะครับท้ายอยู่หอประชุมกองทัพบกเลยเหนือปึงพระราม9ไปหน่อยแต่รถมากนะ ข้ามสะพานประดิษฐ์มนุธรรมลงมาทางเอกมัยนะครับตรงแยก22เนี่ยรถก็ยังเยอะนะครับเลยจากแยก22นะครับก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเข้ามาถึง3แยกเอกมัยท้ายยังมีสะสมรอสัญญาณไฟนะครับอยู่ประมาณ 4-500 เมตรนะครับทองหล่อดีกว่านะครับทองหล่อจากเพชรบุรีเข้ามาเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีส่วนปรีดีพนมยงข้ามคลองตันนะตรงเนี้ยก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับต้องเลยปรีดีพนมยง42ไปก่อนนะครับก็จะได้รอบยาวๆขึ้นมาทางด้านของสามแยกพระโขนงแต่รอสัญญาณไฟท้ายก็ยังมีรออยู่ประมาณสัก300เมตรนะครับตรงจุดนี้นะฮะส่วนขาเข้าจากพระโขนงมาเอกมัยดีนะครับมีติดตามรอบสัญญาณไฟเอกมัยแล้วก็มาติดอีกทีช่วงสุขุมวิท26นะครับเข้าอโศกดีแล้วนะครับขาเข้าสุขุมวิทฝั่งจากนานามาทางอโศกมีท้ายอยู่ประมาณซอย15อโศกมนตรีไปอโศกเพชรยังรถมากเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.หลังสำนักพระราชวังประกาศเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนและชาวนี้ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณปรับเพิ่มขึ้น 1,150 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.เมื่อเวลา9นาฬิกาหลังสำนักพระราชวังประกาศเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
9: หลังจากที่สำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษณห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลในเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาพร้อมแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมผู้ติดตามรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แต่งกายไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษให้สวมชุดสูทสีดำติดปลอกแขนไว้ทุกข์หรือชุดผ้าไทยสีดำแขนยาวขณะที่สุภาพสตรีให้สวมชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำซึ่งวาระการประชุมจะเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมพระราชพิธีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองเมื่อเปิดตลาดเช้านี้เพิ่มขึ้น 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,900 บาทขายออกที่บาทละ 65,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,596 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 65,900 บาทสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่านแล้วหลังจากที่เขาประกาศยกเลิกแผนที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านอย่างหนักโดยทั้งยังกล่าวด้วยว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดใช้เป็นเส้นทางเดินเรืออย่างเป็นทางการในทันทีที่มีการลงนามซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้บางทีภายในสุดสัปดาห์นี้ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเผยว่ารายงานข่าวเรื่องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยังเป็นเพียงการคาดการณ์และยังไม่มีการสรุปหรือรับรองข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีคำกล่าวของทั้มส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสดิ่งลง 2.8% ปิดที่ 87.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลง 3.5% ปิดที่ 89.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวรับข่าวดีในทันทีโดย S&P 500พุ่งขึ้น 1.8% ส่วนดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น 1.9% และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.5%ปิดท้ายที่ช่วงสู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการรับประทานทุเรียนจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีโรคใดควรหลีกเลี่ยงติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
10: กรมอนามัยเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ว่าทุเรียน จัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่ให้วิตามินแร่ธาตุและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบควรระวังเป็นพิเศษหากกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการเสี่ยงสุดได้เพราะในทุเรียนมีแป้งและน้ำตาลสูงผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดควรเลือกกินทุเรียนแต่พอเหมาะไม่กินในปริมาณที่มากเกินไปไม่กินถี่ทุกวันหากเป็นไปได้กิน1เม็ดต่อ1วันและเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกมาได้เท่าคนปกติผู้ป่วยโรคไตจึงควรเลี่ยงเพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่ควรกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการขาดน้ำได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ใจภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ใจซื่อสัตย์มีรักสมัครสมานใจร่วมใจร่วมสู่ปณิธานเราและท่านร้อยใจเพื่อไทยของเรา
1: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

10นาฬิกากับ12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับสำนักพระราชวังประกาศพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ10ธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการ

ซึ่งครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนทาสีขาวยกพื้นสูงมีเสาลอยรับหลังคาโดยรอบนะครับซึ่งพระที่นั่งองค์นี้ครับเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยห้องโถงที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งลักษณะเป็นห้องโถงยาวทอดยาวไปทางทิศใต้นะครับเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียง3ด้านคือด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกและด้านทิศใต้นะครับรอบระเบียงเป็นเสารายมีหลังคาเป็นชั้นลด3ชั้นครับด้วยทรงไทยมุงด้วยกระเบื้องเคลือบนะมีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับหน้าบรรจำหลักรูปพระพรหมทรงหงซุ้มพระทวารเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทานและซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงพระบรรทแหลงปิดทองประดับกระจกครับครูฟังจุดกำเนิดของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในครั้งสำคัญนะครับในสมัยรัชกาลที่1เมื่อปี2332ครั้งนั้นเนี่ยเกิดฟ้าผ่าบริเวณหน้ามุกเด็ดพระที่นั่งอัปรินทราพิเศษมหาปราสาทจนเพลิงลุกไหม้นะครับลุกลามเครื่องบนหลังคาและองค์พระมหาปราสาทตลอดจนพระปรัตด้านซ้ายนะครับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในครั้งนั้นครับภายหลังเหตุการณ์เพลิงไหม้ครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อถอนซากอาคารและก่อสร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยมิได้จำลองรูปแบบเดิมทั้งหมดนะครับหากแต่ทรงปรับเปลี่ยนลักษณะของสถาปัตยกรรมบางประการพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ด้านหลังองค์พระมหาปราสาทและพระราชทานนามเดิมว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับในส่วนของพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะครับได้บันทึกไว้ว่าปราสาทองค์ก่อนนั้นสูงใหญ่เท่าพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทกรุงเก่ามุกหน้ามุกหลังนั้นยาวกว่ามุกข้างและมุกเบื้องหลังนั้นอยู่ข้างในยาวไปจดถึงพระปรัตซ้ายพระปรัตขวาพระมหาปราสาทใหม่นี้ยกออกมาตั้งณที่ข้างหน้าทั้งสิ้นมุกทั้งสี่นั้นก็เสมอกันทั้งสี่ทิศใหญ่สูงเท่าพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์กรุงเก่ายกปราลีเสียมิได้มีเหมือนองค์ก่อนแต่มุกเด็ดยอดทั้งสี่มุมยกถวยเสียใช้รูปครุฑเข้าแทนแล้วให้สถาปนาพระที่นั่งขึ้นใหม่ข้างในต่อมุกหลังเข้าไปอีกหลังหนึ่งพอเสมอด้วยมุกปราสาทองค์เก่าพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทำพระปรัตซ้ายขึ้นใหม่คงตามเดิมหลังคาปราสาทและมุกกับทั้งพระที่นั่งพิมานรัตยาพระปรัตดาดด้วยดีบุกเหมือนอย่างเก่าทั้งสิ้นครั้นการพระมหาปราสาทลงรักปิดทองเสร็จแล้วจึงพระราชทานนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดระยะเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยามีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีและราชประเพณีของราชสำนักไทยในอดีตเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับเป็นเวลานานถึง1ปีในระหว่างการบูรณะหมู่พระมหามุนเทียนต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมของพระบรมวงศานุวงศ์

0: และข้าราชบริพารฝ่ายในเพื่อเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยภรณ์ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ได้มีการประกอบพระราชพิธีสงฆ์ณสงฆ์พระบรมศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับคุณผู้ฟังที่มีการเปิดเผยในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1 นะครับคุณผู้ฟังครับจนกระทั่งในวาระประกอบพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้มีการประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีสงฆ์พระศพถือว่านับเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งแห่งนี้ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอันถือเป็นหน้าที่สำคัญอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยและประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาองค์นี้ครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้นะครับประสบนิกรชาวไทยต่างร่วมแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีการติดแฮชแท็กว่าองค์พาครับขึ้นติดเทรนด์ในโซเชียลนะครับมีรายงานนะครับคุณผู้ฟังภายหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 นาทีวันที่11มิถุนายน2569ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยบรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำและสีขาวเดินทางมาแสดงความอาลัยถวายพระองค์ท่านด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับขณะที่ทางโลกออนไลน์นะครับก็พบว่าประชาชนคนไทยจำนวนมากร่วมโพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัยถวายพระองค์ท่านพร้อมติดแฮชแท็กองค์พาแฮชแท็กเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแฮชแท็กโรงพยาบาลจุฬาแฮชแท็กเสด็จสู่สวรรคาลัยจนขึ้นเทรนด์ในโซเชียลนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังส่วนช่วงนี้นะครับเรากลับมาที่ข้อมูลนะครับในส่วนของการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังครับผ่าน10นาฬิกาเป็นต้นมาการจราจรหลายๆจุดก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับนะเราติดตามกับจอสร้อยมาตั้งแต่ช่วงเช้าแน่นอนนะครับวันนี้วันศุกร์มีฝนตกลงมาตั้งแต่ค่ำคืนต่อเนื่องเช้ามืดนะครับแล้วเวลานี้เนี่ยเข้าไปติดตามเรื่องของกลุ่มฝน10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยที่เขตลาดกระบังนะครับต่อเนื่องจังหวัดสมุทรปราการทิศทางไม่เคลื่อนตัวนะครับแนวโน้มบอกว่าคงที่ครับทางสมุทรปราการนี่ก็ยังมีฝนนะครับทางลาดกระบังก็ยังฝนตกเล็กน้อยนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยส่วนแจ้งข้อมูลการจราจรเข้ามานะครับถนนสายเอเชียด้านฝั่งขาออกรถติดครับบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีสาขาอยุธยาเนี่ยนะครับการจราจรติดขัดมีท้ายแถวนะครับสะสมประมาณ2กิโลเมตร ขวงทางหลวงอยุธยานะครับแจ้งเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากวันที่6ถึง9มิถุนายนนะครับในพื้นที่มีการก่อสร้างแล้วมีฝนตกไม่สามารถปรับปรุงผิวทางได้นะครับทำให้การก่อสร้างล่าช้าครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมในวันนี้นะครับ12แล้ววันที่14มิถุนายนด้วยนะครับเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง 17:30 นาทีนะครับนะช่วงระหว่างกิโลเมตรที่16ของทางหลวงสายเอเชียนะครับกิโลเมตรที่16บวก200ถึงกิโลเมตรที่17บวก925บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีอยุธยาครับถึงห้างเซ็นทรัลอยุธยาเพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรที่เกิดรอยแตกแล้วก็ทรุดตัวของผิวจราจรระหว่างช่องทางที่2และ3นะครับนับจากร่องกลางถนนนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าการทำงานล่าช้าเนื่องจากมีฝนตกเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นนะครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรวันนี้ด้วยแล้วก็วันที่14มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงเวลา 6:00 นถึง 17:30 นาทีย้ำนะครับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียช่วงกิโลเมตรที่16บวก200ถึงกิโลเมตรที่17บวก925บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีอยุธยานะครับถึงเซ็นทรัลอยุธยาก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับท่านใดที่เดินทางอยู่อาจจะมีการจราจรชะลอตัวนะครับณเวลานี้ก็มีรับแจ้งเข้ามาทางไลน์ด้วยว่ารถเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างนะครับส่วนทางด้านของคุณพันนะครับรายงานเข้ามาให้ว่าก่อนหน้านี้ครับถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างคลองบางมดมุ่งหน้าทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองการจราจรไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ด้านแต่ท้องฟ้าครึ้มนะครับทางนั้นแล้วก็ล่าสุดนี่มาอยู่ทางสะพานพระราม3นะครับคุณพันแจ้งมาบอกว่าบริเวณทางขึ้นถนนรัชดาท่าพระนะครับมุ่งหน้าแยกลงถนนเจริญกรุงเนี่ยการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับเดี๋ยวฝั่งกลับกันนี่บอกว่าเคลื่อนตัวได้นะฮะส่วนก่อนหน้านี้ครับทางคุณปัทมารายงานมาให้นะครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตในด้านขาเข้าช่วงระหว่างแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกรัชวิภาในช่องทางคู่ขนานเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับช่องทางด่วนเคลื่อนตัวได้ที่เพิ่มเติมคือเลยโรงพยาบาลวิภาวดีมาเล็กน้อยครับมีผู้ชายคนหนึ่งคงไม่สวมเสื้อนะครับสวมแต่กางเกงขาดๆนั่งอยู่บนแท่งแบรีเออร์เกาะกลางถนนนะครับแล้วก็เอาขาเนี่ยพาดลงมาบนถนนด้วยกีดขวางช่องทางด้านขวานะครับในช่องทางด่วนดูแล้วอันตรายมากนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางตรงนี้ก็ระมัดระวังด้วยวิภาวดีนะครับด้านขาเข้าเลยโรงพยาบาลวิภาวดีมาเล็กน้อยนะก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับนะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะข้ามถนนพลวดพลาดหรือเปล่านะก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วทั้งด่วนบุรพาวิถีครับมีอุบัติเหตุรายงานเข้ามานะครับด้านจากด่านบางพลีมุ่งหน้าสนามบินสุวรรณภูมิขาออกนะครับมีรถเก๋งชนท้ายรถกระบะในช่องทางด้านซ้ายนะครับล่าสุดรถประสานศูนย์ทั้งด่วนนะครับเพิ่มเติมมาว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเมื่อช่วง 9:30 นาทีคู่กรณีตกลงกันได้ก็เคลื่อนย้ายไปแล้วขอบคุณทางศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามเดินตลาดกับจอสร้อยนะครับติดตามกับทางคุณอานัชชาฉิมตระกูลครับ
1: เดินตลาดกับจอสร้อย
0: ครับคุณอานัชชาครับ
2: วันนี้พาไปเดินตลาดไกลหน่อยไปเมืองจีนกันนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สู่ตลาดต่างประเทศนะคะก็พาผู้ประกอบการเชียงของไทยไปเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผู้นำเข้าผลไม้นะคะที่ตลาดค้าส่งผลไม้ฮุยจ่านแล้วก็สร้างโอกาสของสินค้า GI สู่ผู้บริโภคจีนมีการปิดดีลพูดทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดทันที500ตัน นะคะตอนนี้ตลาดจีนนี่มาแรงจริงเรื่องของทุเรียนนะคะแล้วก็จะเตรียมต่อยอดความร่วมมือทางค้าในอนาคตด้วยเรามีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า260รายการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมมากกว่า 116,253 ล้านบาทนะคะโดยเป็นสินค้าในกลุ่มผลไม้เนี่ย118รายการหรือประมาณ 45% ของสินค้า GI ทั้งหมดนะคะส่วนที่มหาสารคามนะคะวันที่26ถึง30มิถุนายนนี้เขาจะมีการจัดงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางครั้งที่4นะคะก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างรายได้ให้กับประชาชนนะอันนี้หุ่นกระติบเนี่ยแต่เป็นคนนะเป็นนักแสดงเป็นศิลปินของวิทยาลัยราชสิงห์ของเขานะคะงานมหกรรมหุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางเนี่ยจัดขึ้นที่ริมคลองสมทวินบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคามแห่งที่1ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามมีการจัดแสดงโชว์หุ่นกระติบข้าวและหุ่นฟางแล้วก็มีจัดซุ้มจำหน่ายอาหารและสินค้าโอท็อปด้วยนะคะมีมากกว่า30บูธแล้วก็มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานทุกอำเภอในจังหวัดทุกวันโดยนักแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนิสิตนักศึกษาการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าของภาคในจังหวัดแล้วก็การจัดกิจกรรมวาดสินหิมคลองและการประกวดร้องเพลงด้วยนะคะส่วนที่เบตงนะคะก็จะมีงานจนถึงวันที่21มิถุนายนเลยนะคะเป็นงานประเพณีของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตงประจำปี2569งานจัดที่หน้าอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์และสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงภายในงานจะพบกับสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพอาหารพื้นบ้านเลิศรสแล้วก็มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมบันเทิงอื่นๆด้วยนะคะวันนี้คือเดินตลาดค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เดินตลาดกับจสร้อย
0: ขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับในช่วงเดินตลาดกับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับราคาทองวันนี้ปรับบวกนะครับในส่วนของการประกาศครั้งแรกนะครับเมื่อช่วง9นาฬิกา1นาทีเนี่ยปรับบวกไป 1,150 บาทนะครับล่าสุดที่ตอนนี้8ครั้งแล้วนะครับนะฮะก็มีขึ้นลงขึ้นลงนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยราคาปรับบวกเพิ่มขึ้นไป 1,300 บาทนะครับทำให้ราคาทองคำแท่งปรับซื้อนะครับที่บาททองคำละ 56,050 บาทนะครับขายออกบาททองคำละ 65,250 นะครับส่วนทองรูปพรรณครับรับซื้อ 63,747.80 นะครับขายออกที่บาททองคำละ 66,050 บาทนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยปรับลดลงไป 1,100 นะครับก่อนหน้านี้วันก่อนวันที่10จำกันได้ไหมครับปรับลดไปถึง 2,350 บาทนะครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมานะครับ 1,300 บาทนะก็เป็นอัปเดตนะครับสำหรับเรื่องของราคาทองเนี่ยอาจจะต้องติดตามนะครับน่าจะต้องมีการประกาศต่อเนื่องอีกนะล่าสุดนี้ครั้งที่8เมื่อช่วง10นาฬิกา18นาทีที่ผ่านมานะครับมาติดตามกันต่อนะครับนะในช่วงนี้นะฮะเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุเช้าวันนี้นี่ก็เรียกได้ว่าถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้หลายจุดมากนะครับแต่ว่าบางจุดนี้ก็มีความรุนแรงนะครับมีผลกระทบคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งนะครับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยแจ้งมานะครับว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บริเวณหลังตึกคอมนะครับศรีราชาช้อปปิ้งพลาซ่าที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเพิ่มเติมกันนะแจ้งไว้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยก็เดี๋ยวก่อนนะมีเหตุเรื่องของไฟไหม้ที่ซอยสวนสยาม13ด้วยนะครับเมื่อช่วง8นาฬิกา27นาทีรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับก็เจ้าหน้าที่ทางด้านของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันเนี่ยก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบบอกว่าเป็นการอุ่นอาหารทิ้งไว้นะครับ เสียหายเฉพาะหม้อที่ใช้ประกอบอาหารที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ส่งผลกระทบต่อบ้านนะครับตัวบ้านตัวอาคารนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่เมื่อเช้านะครับเกิดขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าควบคุมได้ไม่มีผลกระทบต่อทั้งคนแล้วก็เรื่องของอาคารด้วยนะครับส่วนเหตุที่ศรีราชาเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับการจราจรในหลายๆจุดนะครับณเวลานี้เนี่ยก็จะเหลือรอบในเนี่ยยังค่อนข้างหนาแน่นนะครับมีบางเส้นทางที่เรียกได้ว่ารถมากนะครับอย่างจตุรทิศเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับทางด้านของฝั่งขาเข้าจตุรทิศลงมักกะสันเนี่ยนะครับมีท้ายนี่ยังยาวนะครับอยู่ด้านบนของยกระดับจตุรทิศนะครับส่วนลงมาทางด้านของพญาไทเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องเข้าบริเวณช่วงแยกพญาไทนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมีการแถลงนะครับในเรื่องของการถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับสัญญาณถ่ายทอดในช่วงนี้กันก่อนครับ
3: แสงสว่างแห่งเพชรแห่งแสงของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

ก็เป็นการแถลงนะครับจากทางด้านของนายกอนุทินนะครับก็มีเรื่องของการลดธงครึ่งเสานะครับทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งก็มีการรายงานนะครับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลช่วง 8:00 นมีการเชิญธงชาติไทยตามปกติที่หน้าตึกสันติไมตรีและด้านบนของตึกไทยคู่ฟ้านะครับก่อนจะลดธงลงครึ่งเสาครับคุณผู้ฟังในขณะที่บรรดารัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่นะฮะรวมถึงสื่อมวลชนพร้อมใจกันสวมชุดดำนะครับเพื่อถวายความอาลัยหลังจากสำนักพระราชวังมีประกาศนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับเมื่อช่วงเวลา 8:56 นาทีโดยจะเป็นประธานในการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อหารือมอบหมายภารกิจถวายงานพระราชพิธีด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขอย้อนไปฟังนะครับการแถลงจากทางท่านนายกในช่วงนี้กันก่อนครับ

0: ทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบนิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายแม้วันนี้ขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้กระผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้กระผมในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจิรยุวัฒน์และพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นวิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
1: ก็เป็นการแถลงจากท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครม.ในช่วงเช้านะครับท่านนายกก็มีการแถลงถวายความอาลัยนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

10:47 นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ PEA นะครับมีการเตือนเรื่องของการลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญานะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ครับขอความร่วมมือประชาชนครับช่วยกันเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าครับซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญนะครับของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการกระทำดังกล่าวครับนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงนะครับทั้งต่อตัวผู้กระทำผิดนะฮะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่เขาต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะครับรวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้นะครับและอันตรายถึงชีวิตได้ครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงนะคุณผู้ฟังและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับทั้งนี้ครับผู้กระทำผิดมีความผิดทางกฎหมายนะครับทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยนะและอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ PEA ขอความร่วมมือประชาชนนะครับหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ในช่วงนี้ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางในแต่ละจุดแต่ละที่คุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมรายงานการจราจรเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยนะครับทั้งดอกจัน1808หรือ1137นะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านนะครับทาง YouTube ด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับแล้วก็มีทางคุณวรวุฒิด้วยนะครับทักทายกันมาช่วงก่อนหน้านี้นะนะครับสภาพการจราจรในแต่ละจุดนะเวลานี้ช่วงใกล้เที่ยงนะคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มมีนะครับปริมาณรถเพิ่มเข้ามาอีกนะครับทางด้านของพระราม2นะครับตรงช่วงดาวคะนองเนี่ยนะแถวตรงข้ามกับการประปานครหลวงสาขาตักสินเนี่ยรถมากนะครับในด้านขาเข้าแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับในช่องทางหลักขาออกนะฮะก่อนถึงวัดใยร่มเนี่ยประมาณสัก100เมตรที่คุณต้อมจอมทองรายงานเข้ามานะครับเหมือนจะมีหลุมนะครับขนาดประมาณลึก20เซนนะครับกว้างประมาณ1ฟุตหรือว่า1ไม้บรรทัดนะครับอยู่ช่องทางด้านขวาด้วยนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะแบบเข้าไปใช้ช่องทางหลักเนี่ยนะครับคือหลุมเขาขนาดใหญ่กว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยต้องระวังนะการจราจรโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้รถแน่นนะครับราชวิถีด้านขาเข้ามีท้ายอยู่ตรงช่วงเกือบถึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะครับส่วนพญาไทขาเข้าท้ายอยู่ซอยโยธีนะครับด้านขาออกพญาไทท้ายอยู่ในวงเวียนอนุสาวรีย์เลยนะครับต่อเนื่องมาทางพญาไทไปราชเทวีรถติดต่อเนื่องแยกชนแยกเลยนะครับแล้วก็จตุรทิศที่ลงมาทางด้านของพญาไทเข้าแยกศรีอยุธยาเข้าแยกพญาไทเนี่ยรถเยอะนะครับแต่ต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับปทุมวันรถมากนะครับจากเจริญผลไปปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์มีติดหนาแน่นนะครับช่วงเจริญผลเข้าแยกปทุมวันแต่ว่าเลยจากแยกปทุมวันไปเฉลิมเผ่าเนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของราชดำริตอนนี้ยังไม่ติดนะราชดำริมาจากทางราชประสงค์ไปประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบจากประตูน้ำไปมักกะสันก็มีชะลอตัวนะครับช่วงบริเวณตลาดประตูน้ำอินทราสแควร์ส่วนรถที่มาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยโอ้โหรถแน่นนะครับมีท้ายนี่สะสมตั้งแต่ช่วงเข้ามาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยท้ายแน่นเลยนะครับต่อเนื่องมาทางราชปรบ22เข้าแยกหมอเหล็งเนี่ยนะครับทำให้รถที่ลงมาจากจตุรทิศเคลื่อนตัวช้าไปด้วยนะครับส่วนเพชรบุรีด้านขาออกยมราชเข้ามาทางด้านของเพชรพระรามไปราชเทวีเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับตั้งแ
บริเวณด้านบนของสะพานข้ามแยกยมราชเลยนะครับท้ายแน่นมากนะครับต่อเนื่องมาถึงทางด้านของราชเทวีประตูน้ำนะครับโดยรอบแยกประตูน้ำเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับรถที่มาจากทางด้านของเพชรบุรีขาเข้ามาจากมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนยังคล่องตัวดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจุดที่ยังติดอยู่ก็คือด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับในด้านขาเข้าด้วยคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับถนนประชาธิปกฝั่งขาออกด้วยนะครับในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานนะครับคุณผู้ฟังในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออกนะครับบริเวณทางลงสะพานพระปกเกล้าถึงแยกบ้านแขกและฝั่งขาเข้าบริเวณแยกบ้านแขกถึงโรงเรียนศึกษานารีนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานก่อสร้างผนังชั้นใต้ดินนะครับและอาคารทางขึ้นลงสถานีสะพานพุทธนะครับระหว่างวันที่26มกราคมเรื่อยไปจนถึง30มิถุนายน2569เวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยผู้ใช้ทางในฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรครับคุณผู้ฟังทั้งนี้การปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวนะครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0800651138ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ในช่วงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อมีการแจ้งนะครับเรื่องของการตามหากระเป๋าสตางค์นะครับของคุณณัฐพัฒน์ด้วยบอกว่าเป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลนะครับข้างในเนี่ยมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ระบุชื่อคุณณัฐพัฒน์อุเทนพิทักษ์นะครับมีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยสารรถแท็กซี่สีขาวนะครับไม่ทราบทะเบียนแต่ว่าทราบชื่อคนขับเพราะมีการโอนจ่ายค่าโดยสารให้คนขับชื่อว่าคุณโอภาสโซมณีนะครับก็นั่งมาเนี่ยจากทางด้านของเอกมัยนะครับมาลงที่พุทธบูชา34เมื่อช่วงเที่ยงคืนนะครับเมื่อคืนนี้คุณอัญชรีตามหาซองเอกสารนะครับเป็นซองเอกสารใสก็จะมีเอกสารในการทำงานนะครับจำเป็นต้องใช้ด้วยบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากดีเอ็กซ์เพรสการจนาพิเศษตะวันตกเนี่ยนะครับมาลงที่บิ๊กซีการเคหะพระราม2นะครับเมื่อช่วง20 นาฬิกาของวันที่11มิถุนายนเมื่อวานนะฮะส่วนทางคุณทมนกันนะครับตามหาโทรศัพท์มือถือ Samsung สีดำนะครับไม่มีเคสครับเมื่อช่วงเช้า8นาฬิกา30นาทีนั่งแท็กซี่สีเขียวเหลืองจากหัวลำโพงมาลงที่ตึกออซิซันถนนวิทยุนะครับยังไงฝากทางผู้ขับขี่ด้วยนะครับ8นาฬิกา30นาทีที่ผู้โดยสารนั่งมาคุณนพมาศตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone อยู่ในเคสสีน้ำตาลเป็นรุ่น14 Pro Max นะครับนั่งรถแท็กซี่นะครับจากหน้าหมู่บ้านเสนาวิลล่า84 Happy Land สาย1นะครับมาลงภายในหมู่บ้านเสนาวิลล่า84ซอย21เห็นบอกไปกับลูกด้วยกัน2คนรวม3คนนะครับคือเจ้าตัวบอกมั่นใจว่าหล่นบนรถแท็กซี่นะครับอ๋อเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าหล่นบนรถแท็กซี่หรือว่าหล่นกลางถนนตอนขึ้นรถแท็กซี่หรือเปล่าเนื่องจากตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดที่ขึ้นรถเนี่ยหลังจากทราบเรื่องนี้นะครับที่หน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะบริเวณดังกล่าวเนี่ยพบว่าตัวเองเนี่ยมือถือเอาใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วขึ้นรถไปเลยนะครับทีนี้พอโทรเข้าเครื่องไปแล้วเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้นะครับก็ยังไงฝากทางผู้ขับขี่ด้วยนะครับถ้าจำกันได้นะผู้โดยสารเนี่ยนั่งมาเมื่อวานช่วงสักทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยนะครับเป็น iPhone 14 Pro Max อยู่ในเคสสีน้ำตาลนะครับยังไงเพิ่มเติมกันที่ดอกจัน1808หรือ1137กับจสร้อยด้วย
เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจสอบตัวอย่างน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุดรธานีหลังลูกค้ากินแล้วอาหารเป็นพิษ13 รายสักครู่กลับมาติดตามครับอะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจสอบตัวอย่างน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุดรธานีหลังลูกค้ากินแล้วอาหารเป็นพิษจำนวน13รายคาดสาเหตุจากผงสีขาวคล้ายเกลือแกงคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
7: จากกรณีที่ชาวบ้านรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งภายในชุมชนพรสวรรค์จังหวัดอุดรธานีเป็นเหตุทำให้มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจนต้องส่งโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน13รายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจตัวอย่างซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีตรวจสอบตัวอย่างจากโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน4ตัวอย่างประกอบด้วยผงสีขาวไม่ทราบชนิดพบว่าเป็นสารไนทรายความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.2 ส่วนผลตรวจตัวอย่างอาเจียนผู้ป่วยพบสารไนทรายและไนเตรตตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวตรวจพบปริมาณไนทราย 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งการบริโภคน้ำซุปเพียงประมาณ1ช้อนชาจะทำให้ได้รับสารไนทรายเกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือบางรายเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้สารไนทรายเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์เช่นกุนเชียงไส้กรอกแหนมและหมูยอเพื่อช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจึงไม่ควรนำมาใช้แทนเกลือบริโภคโดยเด็ดขาดขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงเร่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างสูงสุดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: แม้การศึกษาจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ยังมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นกองทัพภาคที่1จึงเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยลดภาระครอบครัวและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยครับ
8: ทหารมาแล้ว
9: ปัญหาความลืมล้ำทางการศึกษาและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในหลายพื้นที่กองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์จึงจัดโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีพลตรีกิตติประพิษเพศารผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่1รักษาพระองค์เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่นักเรียนในพื้นที่3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจังหวัดอ่างทองโรงเรียนพระนารายณ์และโรงเรียนวัดเขาหนีบจังหวัดลพบุรีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยทหารในพื้นที่ได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงสอดคล้องกับแนวทางของกองทัพบกที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับ 11:00 น.กับ 11:00 น.กับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินนะครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินคุณผู้ฟังจากธนาคารออมสินนะครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระเนี่ยนะครับและกำลังมองหาเงินก้อนที่พร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆนะครับบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกนะครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับคุณผู้ฟังพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทครับสำหรับเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับคุณผู้ฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของ GSB Contact Center ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีทางด้านของคุณพันเนี่ยแจ้งมานะครับบอกว่าวิภาวดีด้านฝั่งขาออกช่วงระหว่างแยกสุทธิสารมุ่งหน้าแยกลาดพร้าวนะครับการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้นะครับคุณพันเพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะครับเห็นมีแบรีเออร์นะฮะเป็นแบรีเออร์ออกมากีดขวาง1ช่องนะครับในช่องทางด่วนนะครับเลนซ้ายเนี่ยขวางไป1ช่องล่าสุดเราประสานไปกับทางสนวิภาวดีคุณพันเพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะครับเห็นมีแบรีเออร์นะฮะเป็นแบรีเออร์ออกมากีดขวาง1ช่องนะครับในช่องทางด่วนนะครับเลนซ้าย

0: ครับช่วงบริเวณทางลงวัดสะพานคลองเตยนะครับที่จะต่อเนื่องเข้าสุขุมวิท50นะมีรถเก๋งนะครับ2คันขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับการเคลื่อนตัวเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่ด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านที่มาจากทางโค้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับที่ต่อเนื่องไปทางด่วนฉลองรัตน์นะครับก็มีรถ2คันนะครับชนกันอยู่ช่องทางด้านขวานะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปเพิ่มเติมคือมีการรับแจ้งเข้ามานะครับว่ามีชายกระโดดจากที่สูงนะครับภายในซอยสนามกอล์ฟวินมิลนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับนคร45นะครับนคร45สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชและท่านผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับ
0: เหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับนคร45ครับ
1: ก็รายงานเบื้องต้นให้นะครับคือก่อนหน้านี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเมื่อช่วงสายๆของวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยร่วมกตัญญูได้รับแจ้งว่ามีเหตุขอความช่วยเหลือมีชายคุ้มคลั่งพยายามจะกระโดดจากที่สูงนะครับจุดเกิดเหตุเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะครับเป็นตึกสูงประมาณสัก4ชั้นเหตุเกิดในซอยสนามกอล์ฟวินมิลถนนบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่10นะครับพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งเนี่ยร่วมกตัญญูได้สั่งการให้อาสาสมัครเจ้าหน้าที่รถกู้ภัยรถพยาบาลใช้ความเร็วมาร่วมตรวจสอบนะครับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจของสภ.บางแก้วเนี่ยเอากำลัง20และกำลังสายตรวจหลายสายเลยรวมไปถึงอุปกรณ์การควบคุมคนคุ้มคลั่งนะครับมีโล่มีเหล็กค้ำอะไรมาเยอะแยะเลยแต่ว่ายังไม่ทันได้เข้าปฏิบัติการใดๆพอมาถึงก็เห็นประชาชนพลเมืองดีที่ช่วยกล่อมเบื้องต้นเนี่ยมุงดูแล้วก็เราพยายามจะเข้าปฏิบัติการพอกำลังจะเข้าไปในชายดังกล่าวตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้นบนนะครับลงลักษณะเอาหน้ากระแทกกับพื้นปูนด้านล่างเลย
0: จากชั้นไหนครับ
1: ก็ชั้น4ครับผม
0: ชั้น4เลยนะ
1: ตอนนี้ทางจสร้อยสามารถชมภาพสดจากเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ผมถ่ายภาพสดอยู่ไกลๆนะครับตอนนี
0: ้
1: สามารถ
0: ล่าสุดเขาก็โดดลงมาตอนช่วงกี่โมงฮะ
1: ก่อนหน้านี้สักประมาณ30กอกสัก30นาทีได้ครับแต่ว่ากอบเกลี้ยกล่อมเนี่ยเขาน่าจะคุยกันตั้งแต่เช้าเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นหลังจากที่เกิดเหตุแล้วทางสายตรวจของสภ.บางแก้วร่วมกตัญญูได้เข้าไปช่วยทำการตรวจสอบเพิ่มเติมหาข้อมูลก็คือชายดังกล่าวเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับน่าจะสัญชาติอเมริกาเพราะว่าเขาตรวจสอบหาพลเมืองดีบอกว่าเห็นพักอยู่ในโรงแรมด้านในซอยอะครับสายตรวจก็เลยไปด้านในซอยไปถามหาแล้วก็ไปที่ห้องพักของชายดังกล่าวก็พบว่าในสภาพภายในห้องเนี่ยรื้อค้นกระจุยกระจายแล้วก็มีพยายามเหมือนเอาตู้เย็น2ประตูใหญ่ๆครับพยายามจะเอาเข้าไปยัดในห้องน้ำเหมือนอาการชายดังกล่าวน่าจะคุ้มคลั่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีร่องรอยของการพยายามเอาตู้เย็น2ประตูใหญ่ๆพยายามที่จะเอาเข้าไปยัดอยู่ในห้องน้ำด้วย
0: อันนี้คือห้องพักเขาใช่ไหมห้องพักเขา
1: ห้องพักของผู้ตายนะครับตอนนี้เขาเลยเจ้าหน้าที่ของสภ.บางแก้วเลยกันพื้นที่เอาไว้รอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาร่วมตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชตอนนี้ผู้เสียชีวิตยังอยู่สภาพเดิมเลยนะครับ
0: ก็คือจุดที่เขาจ
1: ุ
0: ดที
1: ่เขตนคร68ของมูลที่ร่วมกันอยู่มีรถพยาบาลของร่วมกันอยู่แล้วก็สายตรวจหัวหน้าสายตรวจของสภ.บางแก้วกันพื้นที่เอาไว้ครับ
0: จุดที่เขากระโดดลงมานี่เป็นห้องพักเขาใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับ
0: อ๋อไม่ใช่
1: คร
0: ับ
1: เป็นอาคารพาณิชย์ห่างจากห้องพักเขาประมาณสัก200-300เมตรนะครับซึ่งเป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์เหมือนกันเป็นลักษณะอพาร์ตเมนต์นะครับ
0: เป็นห้องของใครยังไงพอทราบหรือยัง
1: เป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นบริษัทเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นบริษัทนะมีห้องพักนะครับเป็นอาคารปูนใหญ่ๆแล้วมีห้องพักหลายห้องนะครับแต่ว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนผู้ตายบุกรุกเข้าไปอะครับเพราะผู้ตายเนี่ยมีเปิดห้องพักของอยู่โรงแรมด้านในซอยครับ
0: เป็นโรงแรมนะห้องพักเขาอยู่ในซอย
1: ใช่ครับห้องพักของเขาเนี่ยเป็นโรงแรมอยู่ในซอยสนามกอล์ฟวินมิลครับ
0: ซึ่งอาคารพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยมีแจ้งเพิ่มเติมไหมครับว่าเขาบุกรุกเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ย
1: คือเขาบุกเข้าไปเลยครับลักษณะคือบุกเข้าไปแล้วก็มีอาการสับสนคุ้มคลั่งคล้ายๆกับเป็นคนมีอาการทางจิตเวชนะครับหลังรับแจ้งเนี่ยพอเจ้าของอาคารเห็นเป็นแบบนี้ก็เลยโทรไปแจ้งกับทางสภ.บางแก้วให้นำสายตรวจพร้อมอุปกรณ์ควบคุมคน

0: จิตเวชนะครับ
1: ครับผม
0: บนหลังรถกระบะของตำรวจเนี่ยจะมีโล่มีโล่มีไม้ค้ำมีเหล็กค้ำนะครับมีสภาพของเคยเห็นใช่ไหมครับว่าชุดปราบจราจรหรือชุดควบคุมชาย
1: คุ้ม
0: คร
1: ั่
0: งของตำรวจเนี่ยจะมีอุปกรณ์เหล่านี้มาสองคันรถครับแต่ว่าไม่ทันได้ใช้นะครับเพราะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ถึงนายแรกเนี่ยพยายามขึ้นไปพูดคุยด้วยกับพลเมืองดีที่อยู่ในอาคารพยายามที่จะคุย
1: เ
0: กลี้ยกล่อมไม่ทันได้ช่วยเหลืออะไรครับเขาก็ตัดสินใจกระโดดลงมาก่อน
1: เขาใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานไหมครับ
0: สักประมาณเหตุมันเกิดประมาณสักเกือบชั่วโมงนะครับแต่ว่าพวกผมเนี่ยมาหลังจากที่เขากระโดดลงมาแล้วได้รับแจ้งว่าเขากระโดดลงมาแล้วก็ผมเลยตามมาสนับสนุนมาเสริมครับ
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 40กว่าปีครับ
1: เขามีญาติมีเพื่อนเข
0: าม
1: ีญาติมีเพื่อน
0: ตอนนี้เป็นชาวเป็นน่าจะเป็นอเมริกาและจะคงจะต้องรอสถานทูตด้วยครับ
1: ยังไม่มีญาติมีเพื่อนของเขามายืนยันใช่ไหมครับตรงนี
0: ้ยังครับตอนนี้ยังเลย
1: ครับ
0: แล้วคุณพัดด้วยนะครับแล้วควรจะสอบร้อยช่วยประชาสัมพันธ์เบื้องต้นให้ด้วยว่าใครที่มีเพื่อนน่าจะแบบเป็นชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกานะพ
1: ัก
0: อยู่ในโรงแรมในซอยวินมิวบานาตาดเนี่ยลองติดต่อสพบางแก้วหรือมาที่เกิดเหตุก็ได้เพราะตอนนี้ยังต้องรอแพทย์นิติเวชนะครับรอกองพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสอบใช้เวลาอีกสักพักนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บหลักฐานให้ละเอียดด้วยเพราะว่าเรายังไม่รู้สาเหตุการก่อเหตุด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันต้องเก็บหลักฐานทั้งโดยละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเพื่อให้เขาไม่ต้องมีข้อสงสัยหรือติดใจใดๆในการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับ
1: พอจะเพิ่มเติมเบื้องต้นเรื่องของรูปพรรณสันฐานได้ไหมครับหรือแม้กระทั่งการแต่งกายครับ
0: รูปพรรณสันฐานนะสักครู่นะเป็นชายอายุประมาณสัก45ปีสภาพเขาสวมกางเกงยีนขายาวตัวเดียวไม่สวมเสื้อผอมๆนะครับรูปร่างผอม
1: สูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: อายุประมาณ45ปีครับ
1: สูงส่วนสูงนะครับ
0: สูงความสูงเนี่ยสักประมาณ170 170ถึง175ได้ครับ
1: ผอมนะ
0: เป็นผอมสูงนะครับ
1: น่าจะเป็นชาว
0: ลักษณะผอมสูง
1: อเมริกันใช่ไหมดูสันนิษฐาน
0: ใช่ครับผม
1: ครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับตอนนี้หน้างานบริเวณจุดนั้นนี่คือรอทางแพทย์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที
0: ่ตอนนี้ร่วมกันอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันอยู่แล้วก็สายตรวจของสภ.บางแก้วเนี่ยใช้โพลิสไลน์กันพื้นที่เอารถกันพื้นที่บางการอนุญาตให้กับประชาชนนะครับแล้วก็จะต้องรอแพทย์นิติเวชและกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานโดยละเอียดก่อนครับ
1: ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันต่อนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับ
0: นครศรีธรรมราชด้วยนะครับคุณพัช
1: ครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณทางนครศรีห้านะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะครับก็เกิดเหตุนะครับในซอยสนามกอล์ฟวินมิลนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นเหตุชายชาวต่างชาตินะครับตกจากที่สูงเป็นอาคารพาณิชย์นะครับภายในซอยสนามกอล์ฟวินมิลเสียชีวิตนะครับก็คือกระโดดลงมาจากชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของอาคารพาณิชย์ดังกล่าวนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพื้นที่สภ.บางแก้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวอาจจะติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับรายละเอียดการแต่งกายเนี่ยก็คือเขาสวมกางเกงยีนส์นะครับไม่สวมเสื้อนะสูงประมาณ170ซมรูปร่างผอมนะครับอายุประมาณ45ปีเป็นชาวต่างชาติแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นสัญชาติอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นอเมริกันนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามามอเตอร์เวย์สาย7นะครับมีอุบัติเหตุด้านขาออกระหว่างต่างระดับบางพระนะครับมุ่งหน้าต่างระดับบางพระคือช่วงกิโลเมตรที่78นะครับช่วงต่างระดับบางพระนั่นแหละกิโลเมตรที่78บวก100นะขาออกมอเตอร์เวย์สาย7เกิดเหตุรถพลิกคว่ำนะครับขวางช่องทางโอ้3ช่องทางขวาเลยนะครับรถติดสะสมประมาณ2กิโลเมตรขาออกกิโลเมตรที่78บวก100นะครับมอเตอร์เวย์สาย7นะรถพลิกคว่ำแต่ยังไม่ทราบชนิดรถนะครับตอนนี้การจราจรติดนะ มีทางคุณพลครับแจ้งมาบอกว่าการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับช่วงระหว่างต่างระดับธัญบุรีครับมุ่งหน้ามาทางสะพานลอยศูนย์ส่งสินค้าคลองหลวงเลยต่างระดับธัญบุรีมาเล็กน้อยรถติดมากครับไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือไม่เลยฝากให้จสร้อยตรวจสอบให้ด้วยนะครับส่วนช่วงจากต่างระดับทับช้างไปอ่อนนุชนะครับอันนี้เป็นด้านขาเข้าคุณบัญญัติแจ้งมานะครับวงแหวนต้นออกนะฮะการเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีสิ่งของตกหล่นนะครับประมาณกิโลเมตรที่53ครับรถกระบะทำกล่องพลาสติกยาวประมาณ1เมตรโอ้โหหล่นอยู่นะครับขวาง2ช่องทางขวาครับอันตรายมากนะครับเห็นบอกว่าฝนตกไปปล่อยด้วยนะครับเตือนให้เพื่อนสมาชิกผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณคุณพลด้วยนะขอบคุณคุณบัญญัติด้วยแล้วก็คุณพลด้วยนะก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันหน่อยทางด้านของกฟผ.เขาคว้า4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของนายจิตสถาทาตวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที The 37 International Invention Innovation and Technology Exhibition นะครับหรือว่า iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อวันที่18ถึง20พฤษภาคม2569นะโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานนะครับก็คือ 1. เนี่ยผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าหลายย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับและรางวัล NRCT หรือ Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติส่วนผลงานที่2นะครับคือผลงาน Smart TS Platformบำรุงรักษาดิจิทัลนะครับเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับและรางวัล NRCT Special Award จากวช.นะครับสำหรับเวที iTech 2026สหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียครับจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีครับโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียภายใต้การสนับสนุนหลักจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมาเลเซียโดยปีนี้นะครับมีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีกับทางกฟผ.ด้วยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับก็กลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังก็ยังคงมีเหตุการณ์ให้ต้องติดตามกันด้วยรวมไปถึงเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณมด X นะครับคุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณทัศน์ครับ
1: ครับผมงามวงวานนะคุณมดเอ็กเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับตอนนี้งามวงวานขาเข้าจากแครายมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานข้ามแยกกรุงเทพนี
1: ่
2: ใช้การได้นะครับรถหนาแน่นแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ครับ
2: ข้ามกรุงเทพมาทางด้านทางราชวิภานี่ก็ทางด้านวิภาวดีนี่ก็ใช้การได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับ
2: แต่ฝั่งกลับกันเนี่ยจะมีปัญหาตั้งแต่หน้าเรือนจำนะครับไปเรื่อยแล้วก็ต้นแถวก็จะอยู่ตรงแครายครับรถหนาแน่นกว่าเคลื่อนตัวช้ากว่าครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดครึ้มแล้วครับ
1: มันวันนี้ยังไม่เห็นแสงแดดเลยเนาะคุณโมเด็กใช่ไหม
2: ครับใช่มันเป็นแดดแบบเขาเรียกอะไรแดดหลบอะครับ
1: เออมันมีเมฆเยอะ
2: ร้อนนะร้อนแต่ไม่เห็นแสงอะครับ
1: อ๋อนะเออนะ
2: ขณะรายงานนี่ก็ข้ามมาถึงอุโมงค์เกษตรแล้วนะครับก็ยังใช้จ่ายได้ดีครับทั้งไปและกลับครับก
1: ็
2: จบรายงานตรงเกษตรนะครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยนะครับการจราจรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็เมื่อเช้านี้อาจจะเยอะหน่อยแต่ตอนนี้ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับทางด้านของงามวงวานนะครับหลายๆจุดวงสว่างประชานุกูลตอนนี้ก็ดีขึ้นเลยนะครับจะมีสะสมเข้าแยกประชานุกูลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทางด้านของแจ้งวัฒนะนี่ก็จะเหลือฝั่งขาออกช่วงหลัก4นะครับปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะจุดที่ดูยังมีปัญหาเดี๋ยวก่อนนะช่วงคือณตอนนี้พอสายๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีบริเวณหน้าห้างนะครับนะพระราม1เนี่ยแยกเจริญผลนี่คือท้ายเลยนะครับท้ายแถวขาเข้านะครับต่อเนื่องมาทางปทุมวันคือท้ายนี่อยู่ก่อนถึงแยกเจริญผลด้วยหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยนะฮะพระราม1ปทุมวันไปราชประสงค์ตอนนี้รถมากนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีนะกระทบทางด้านของพญาไทหน้า MBK นะครับส่วนทางพระราม4พระราม4วันนี้ภาพรวมถือว่าดีนะคุณผู้ฟังนะครับณเวลานี้ก็เรียกได้ว่าตามแยกต่างๆอาจจะมีปริมาณรถรอเสร็จยันไฟช่วงแยกคลองเตยนะครับรัชดาพระราม4ในด้านขาเข้านะครับแต่ถ้าเลยไปแล้วเนี่ยใต้ทางด่วนก็ตามรอบไฟนะครับแยกวิทยุไปสารแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสารแดงนะเชื่อมต่อกับทางด้านของสามย่านไปสะพานเหลืองนี่ก็ยังถือว่าดีเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพลครับคุณพลอุบัติเหตุนะสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมขึ้นมาจากธัญญะนะครับมาจากคลองพอขึ้นมาก็เจอเลยหางแถวนะครับทีนี้ผมเปิด GPS ดูเนี่ยเขาตัวแดงมาจนก่อนลงคลองหลวงนิดเดียวหนองเสือ
1: ก่อนลงนะ
3: ฮะก่อนลงนิดเดียวก็ขี่มาเรื่อยๆก็สุดท้ายก็มาเจอว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน
1: เป็นรถอะไรบ้างครับเนี่ย
3: ฮะ
1: เป็นรถอะไรครับสองคัน
3: เป็นรถหกล้อเล็กครับ
1: กับ
3: หกล้อเล็กชนท้ายรถไฟฟ้ารถเป็นรถเหมือนซึ่งยูวีอะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้นเห็นหลายคันเลยเหรอครับเนี่ย
3: ก็ติดยาวเลยอะครับ
1: ที่ชนกันนี่กี่คันเนี่ยคุณพล
3: คันเดียว2คันนะคู่กรณี2คันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เคลียร์ลงข้างทางหมดละขึ้นรถสไลด์อะไรเรียบร้อยหมดละ
1: ครับ
3: น่าจะเกิดจากตรงนี้ครับเพราะว่าหลุดจากตรงนี้ไปเขาก็โฟลเลยอะ
1: แต่ที่มีข้อมูลมาเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยมีทั้งรถเก่งนะที่เราสอบถามไปกับวงแหวนต้นออกเนี่ยมีรถเก่ง2คันกระบะ1คันแล้วก็บรรทุก6ล้อ4คันคือเจ้าหน้าที
3: ่จะมุ่งไปแล้วครับ
1: น่าจะมุ่งไปบางส่วนแล้วอะไรเงี้ยนะ
3: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่ผมเห็นตอนนี้เขามีสองคันแล้วเขาเอากลวยสีส้มมามาร์กไว้อ่ะกลัวเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต
1: ่
3: รถที่อยู่ดีเนี่ยขึ้นสไลด์ไปแล้วกำลังจะไปแล้วล่ะ
1: คร
3: ับ น่าจะเกิดจากสาเหตุตรงนี้เพราะหลุดจากตรงนี้ไปก็ผมเห็นรถเขาวิ่งกันฉิวเลยแต่ตอนนี้ผมเลี้ยวลงคลองหลวงละ
1: โอเคก่อนแน่นเหมือนกันนะก่อนจะลง
3: แน่นครับ
1: แน่นมาก
3: เป็นกิโลอ่ะครับเป็นกิโล
1: ใช้เวลานานไหมคุณพลใช้เวลานานกว่าจะผ่านได้ไหมฮะ
3: ก็ไม่นานมากครับทีนี้เขาจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี
1: ้ครับ
3: รถที่เขาวิ่งซ้ายอ่ะเขาเลาะซ้ายมาเนี่ยพอเขามาเจออุบัติเหตุเขาก็จะเบี่ยงขวาใช่ไห
1: ม
3: มันก็ไปตัดรถทางตรงเขาแต่ถ้าจะสื่อสารหมายถึงว่าไม่ต้องออกซ้ายครับรอยนิดเดียวก็หลุดครับทีนี้พอออกซ้ายปุ๊บพอมาเจอกลวยใช่ไหมครับก็เบี่ยงขวาก็ไปตัดรถตรงเขาก
1: ็
3: ทำให้สปอร์กันหมดเพราะนั้นฝากสมาชิกว่าไม่ต้องออกครับมาตามกันมาเรื่อยๆแต่รถใหญ่เขาเยอะตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุดครับเหมือนผมเนี่ยผมก็ตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลุด
1: ครับ
3: ถ้ายิ่งออกซ้ายมากๆนะทีนี้ยาวแหละทีเนี้ย
1: พอ
3: มาก็มาตบขวา
1: ก็ตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆดีกว่านะ
3: ตามมาเรื่อยๆดีกว่าครับใจเย็นนิดนึงครับเพราะปกติเส้นนี้เขาถ้าเขาไม่มีเทศกาลอะไรเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
1: ใช่
3: ผมวิ่งบ่อยครับเพราะนั้นแล้วสมาชิกก็ไม่ต้องออกซ้ายแล้วมาพอมาเจอตัวก็ตบขวาอยู่ดี
1: ครับ
3: จะทำให้ติดเปล่าม
1: ีฝนตกด้วยหรือเปล่าคุณพลตรงนั้นน่ะ
3: ครึ้มไม่น่าจะนานแต่ผมโดนทุกวันนะ
1: คร
3: ับเส้นเนี้ยผมโดนบ่ายๆอ่ะโอ้โหมาแล้วหนักด้วย
1: ครับ
3: ถนนเกลี้ยงเลยอ่ะเกลี้ยงไม่มีที่โคน
1: คือตอนนี้ถนนยังแห้งแต่ถ้าตกมาต้องระวังนะเออตอนตกใหม่ๆอ่ะมันจะลื่นหน่อย
3: ใช่ครับ
1: นะ
3: ใช่ครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าผมมาผมเดินทางมาที่สวทช.ที่ธรรมศาสตร์เกือบทุกวัน
1: อ๋อครับ
3: จะรู้ไว้ว่าทางเนี้ยเขาจะมาเช้านี่ยาวหน่อยฮะมาเช้านี่เขามีขุดอะไรประมาณคลองสามอ่ะรถเขาก็สองเลนแล้วก็รถเลี้ยวเข้าคลองเพื่อจะไปยูเทิร์นใต้สะพานอย่างเงี้ย
1: รังสิตนครนายกใช่ไหมครับ
3: ยาวใช่คลองหลวงคร
1: ับ คลองหลวงขอคร
3: ับครับคลองหลวงเส้นคลองหลวงเช้าพอสายๆก็โล่งแล้วครับออกไปได้เลย
1: ขอบคุณมากเลยคุณพล
3: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
3: ครับดีครับขอบคุณมากครับ
1: อันนี้ก็มีงานวางท่อเหมือนกันเดี๋ยวไปคุยกับคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับวิภาวดีการเข้าครับผมจากวิภาวดี70มุ่งหน้าสี่แยกมุ่งหน้าหลักสี่เลยนะครับผมเด
1: ิน
4: ซ้ายคู่ขนาน
1: ครับ
4: ทำยาวอยู่พี่รถไม่โกหลายคันเลยครับคันเล็กคันใหญ่ครับผม
1: เลนซ้ายช่องทางคู่ขนานนะครับ
4: ตั้งแต่ต่างซอย70มาเลยครับมาถึงแยกหลักสี่เลยครับผม
1: โอ้เหรอครับถึงแยกหลักสี่เลย
4: คร
1: ับ โ
4: อ้คนงานเต็มเลยครับไม่รู้น้ำตรงนี้มันน้ำท่วมบ่อยพี่วัดน้ำรอการระบายตรงนี้ของโค้งน่ะจะเลี้ยวเข้าแจ้งพัฒนาครับผม
1: แล้วรถติดสะสมมีท้ายไหมครับเนี่ย
4: รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่คร
1: ับ อ๋อไม่ติดนะ
4: แต่ว่าหาออกหน้าโรงแรมมิราเคิลก็มีต่ออันนั้นเซ็นเบลีเออร์เหมือนกันนะพี่วัดคู่กัน
1: หลัง
4: ก
1: ัน อ๋อครับ
4: ก็เสียเป็นเบลีเออร์ลงไปแล้วก็อยากจะทำที่กั้นรถไม่ให้วิ่งลงคูคลองใหม
1: ่
4: คร
1: ับ อ๋อก็แสดงว่าใครที่ใช้ช่องทางหลักนี่ยังสบายๆเนาะตั้งแต่หลักสี่
4: ช่องทางหลักใช้การได้ดีครับผม
1: ใช้การได้ดีนะครับ
4: แต่มันจะรอดตัวก็หน้าอะไรลำมันรัวอะไรเนี่ยครับ
1: อ๋อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4: ได้ๆ
1: ๆครับ
4: เรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกครับ
1: สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4: ได้ครับสำนักงานปรมาณูในการจะติดประจำที่ตรงเนี้ย
1: ครับครับ
4: ทั้งเล่นหลวนเล่นคู่ขนานนะครับลงน้ำยางคู่เนี่ยคร
1: ับ อ๋อฮะมีฝนหรือเปล่าคุณพันตรงนั้นน่ะ
4: ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พี่วัด32
1: แต่ยังไม่มีฝนเนาะตรงนั้น
4: ยัง
1: อ๋อครับ
4: มองไปทางไกลๆคลื่นๆอยู
1: ่ได้ขอบคุณมากเลยครับเพิ่มเติมมาให้หลายที่เลยวันนี้ขอบคุณครับ
4: กลับบ้านเลยแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วเนี่ย
1: ครับ
4: เที่ยงครึ่งเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยไปดูฟุตบอลต่อ
1: ครับได้ขอบคุณมากครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปต่อกันทางคุณสุทิศนะครับคุณสุทิศสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัชครับผม
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณสุทิศ
5: อ๋อนานาครับจากเพชรอุทัยมุ่งหน้ามาแยกนานาครับผม
1: ครับ
5: รถมากครับผม
1: ครับ
5: แต่ก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะว่าเลนซ้ายสุดที่พี่แท็กซี่เขาจอดกันเต็มหมดเลยครับ
1: ครับเนาะตรงไหนนะตรงไหนนะ
5: ทางได้เลย
1: ตรงไหนนะครับ
5: จากไอ้แยกไอ้เพชรอุทัยครับมุ่งหน้ามานานาครับ
1: อ๋อเป็นจุดประจำเลยใช่ไหมหรือเปล่าฮะ
5: ตรงประจำเลยครับไม่รู้ว่าพี่แท็กซี่เขาคิดอะไรกันอยู่ว่าจอดกันเต็มเลยเพราะเลนซ้ายนี่ใช้ไม่ได้เลยอยากให้เจ้าหน้าที่สน.ลุมพินีมาช่วยกวดขันหน่อยครับผม
1: ครับรถชะลอตัวเลยใช่ไหมตรงนี
5: ้ใช่ครับผม
1: ครับได้
5: ว่าเลนซ้ายสุดนี่ใช้ไม่ได้เลยครับพอจะเลี้ยวซ้ายเบียดกันเข้าครับ
1: เอาแสดงว่าตรงนั้นก็เหลืออีกกี่ช่องเองอะตรงนั้นน่ะถ้าจะเลี้ยวซ้ายมันก็
5: 3ช่องคร
1: ับจริงๆเลี้ยวซ้ายก็ได้ช่องเดียวใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าจะ
5: ครับผม
1: ถ้าจะเลนที่2ก็ลำบากหน่อยอะเนาะ
5: ใช่
1: เพราะรถที่เขาเลี้ยวมาจากฝั่งตรงข้ามด้วยไง
5: สองมาครับผม
1: ครับครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะตรงนี้ได้มีฝนบ้างหรือเปล่าคุณสุทธิศมีฝนบ้างไหมครับ
5: ครึ้มๆอยู่ครับผม
1: ยังไม่ตกนะ
5: ยังครับยัง
1: โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณสุทธิศสวัสดีครับณเวลานี้นะครับเมื่อช่วง 11:00 นเนี่ยกรุงเทพก็ยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิตอนนี้ขยับขึ้นมา31องศานะครับความชื้นสัมพัทธ์71แต่ทางสมุทรปราการเนี่ยยังมีฝนตกเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังอำเภอเมืองอำเภอบางพลีบางบ่อเนี่ยตรงเนี้ยฝนตกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton
8: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู้
12: Stop! โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพ พื่อชีวิตที่ดี
15: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
16: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
17: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
15: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
17: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
18: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

คุณฟังครับมีอุบัติเหตุรถยนต์ที่เสียหลักพลิกคว่ำนะครับบนถนนมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่78+100เนี่ยนะครับมุ่งหน้าบ้านฉางขวางการจราจรไป3ช่องนะครับโอ้โหเป็นรถกระบะนะครับกระบะคอกเนี่ยบรรทุกอะไรมาครับเนี่ยเหมือนเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างหรือเปล่าเป็นลักษณะแท่งยาวๆนะครับแล้วตัวรถเนี่ยพลิกคว่ำนะครับแล้วของที่บรรทุกมาเนี่ยตกหล่นอยู่บนถนนด้วยนะครับเนี่ยเป็นเหตุนะครับที่มอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่78+100คือตอนนี้รถติดสะสมเบื้องต้นเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรนะด้านขาออกนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งของที่เขาบรรทุกมาเนี่ยเป็นอะไรแต่ดูสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแบบเหมือนอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะพวกปูนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับเป็นเหมือนแท่งปูนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เสียหายเลยนะครับยังไม่ทราบว่ามีคนเจ็บด้วยหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยนะครับการจราจรติดขัดนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุในท้ายแถวมีสะสมประมาณ2กิโลนะใครที่ใช้ขาออกของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับช่วงกิโลเมตรที่78+100มีเหตุนะครับคุณผู้ฟังก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับอุบัติเหตุมาจากตอนแรกที่เหตุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาจนถึงตอนนี้14รายแล้วนะครับที่แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยเพราะว่ารายล่าสุดนี่มีคุณศักดาแจ้งมานะครับบอกว่ารามอินทราด้านขาเข้าบริเวณจุดกลับรถวัชรพลนะครับจุดแรกมีรถเก๋งชนกับรถเก๋งนะครับขวางช่องทางขวาจุดที่2ใกล้เคียงกับจุดแรกครับมีรถกระบะตู้ทึบชนกับ SUV แล้วขวางช่องทางกลางการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังเนาะช่วยกันขับรถปลอดภัยนะครับเชิญชวนกันนะคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีนะครับเพราะว่าบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเขามีสิ่งดีๆตอบแทนให้กับคนขับรถดีด้วยสมาชิกที่เข้าร่วมนะครับการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3นะครับถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนเฉลี่ยคืนให้ด้วยนะครับก็เป็นการเน้นรณรงค์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีจิตสำนึกในการขับขี่รถที่ปลอดภัยเพราะเห็นแต่ละเหตุเนี่ยหนักแล้วก็รุนแรงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการอย่างการทำประกันประเภทที่1เนี่ยสมาชิกมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนนะครับถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปด้วยนะครับทีนี้ถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% นาน3เดือนด้วยนะครับส่วนอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่อายุรถอายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภทที่3สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็สมัครได้นะครับก็สามารถได้รับเงินกองทุนคืนเช่นกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับสมัครได้นะครับนะทั้ง3ประเภทเลยเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับรับสมาชิกรับสมัครสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะฮะส่วนประเภทที่3เนี่ยเขาจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเท่านั้นเองใครสนใจก็สามารถต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับตอนนี้ขึ้นหน้าจอให้แล้วทาง YouTube JS Right ที่เราไลฟ์กันอยู่021500888นะครับ021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับขอบคุณมากมากนะครับมีเหตุเพลิงไหม้ที่อำเภอเมืองภูเก็ตด้วยนะคุณผู้ฟังเบื้องต้นรับแจ้งว่าแถวๆตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้เนี่ย
ฝนในกรุงเทพนี่ร้อยละ60นะนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็เรียกได้ว่ามีตกลงมานะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงต่อเนื่องเช้ามืดนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราดูทางด้านของฝั่งตะวันออกทางปราจีนทางบ้านสร้างทางเนี้ยมีฝนนะครับทางบางคลาฉะเชิงเซานะครับบางเสาธงสมุทรปราการบางบ่อตรงเนี้ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับใครเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยแสงแดดก็เริ่มออกแล้วนะตอนนี้เริ่มเห็นแสงแดดแล้วนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับการจราจรในแต่ละจุดแต่ละที่ตอนนี้เนี่ยแหมเรื่องของผลกระทบของอุบัติเหตุด้วยนะครับอย่างกรณีของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับที่มีรถกระบะบรรทุกคอกนะครับที่เสียหลักพลิกคว่ำอยู่เนี่ยท้ายแถวนี้ก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบอยู่นะครับยังมีผลกระทบอยู่เดี๋ยวขอวัดนิดนึงนะตรงนี้ประมาณ2กิโลนะยังอยู่ที่2กิโลนะครับขาเข้าไม่มีปัญหานะครับนะก็เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุนะครับส่วนคุณสุพิชนะครับที่รายงานเมื่อสักครู่นี้นะก็บอกว่าซอยนานาฝั่งเหนือช่วงมิตรสัมพันธ์นะครับต่อเนื่องแยกนานานะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วก็มีรถสาธารณะเดี๋ยวไปจอดเลนซ้ายกันเยอะด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณพันธ์นะครับที่แจ้งเรื่องของการทำงานวางท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงปากซอยวิภาวดี40ในช่วงทางคู่ขนานนะครับจนถึงแยกหลัก4เลยนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานเข้ามาให้นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการ Forget Me Not ของทางจสร้อยนะครับที่เราเปิดรับลงทะเบียนนะสำหรับครอบครัวนะครับที่มีผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มีภาวะความจำเสื่อมนะครับมีความเสี่ยงกับการพลัดหลงนะครับกับคนในครอบครัวคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของคุณนะครับกับโครงการ Forget Me Not ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค่โทรมาที่ดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็ลงทะเบียนกันไว้นะครับเราจัดทำเข็มกลัดและสติกเกอร์นะครับที่มีสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ก็จะมีสัญลักษณ์ของดอกไม้สีม่วงแล้วก็ด้านบนของเข็มกลัดและสติกเกอร์ก็จะมี QR Code เพื่อให้เอาไว้สแกนติดต่อกลับกันมาที่จสร้อยเวลาที่คุณเจอผู้ป่วยที่โค้ดติดสัญลักษณ์นี้เนี่ยนะครับให้สัญลักษณ์ Forget Me Not ช่วยพูดแทนผู้ป่วยเพราะบ่อยครั้งที่เราเจอผู้ป่วยที่เขาหลงทางพลัดหลงอยู่เนี่ยบางทีเราสอบถามพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารกลับมากับเราแต่ก็เรียกได้ว่าเราจะต้องช่วยกันนะครับในการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยสัญลักษณ์นี้ก็จะมีทั้ง QR Code แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์02เบอร์7ตัวสะดวกทางไหนติดต่อเบอร์โทรก็ได้สแกน QR Code ก็ได้นะครับก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยตลอด24ชั่วโมงว่าเห็นผู้ป่วยเนี่ยเขาหลงทางอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะมีการประสานทางครอบครัวเพราะว่าเราจะมีข้อมูลที่ครอบครัวเนี่ยลงทะเบียนกันไว้นะฮะก็จะได้พาผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยต่อไปด้วยนะครับลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพอลงทะเบียนกันแล้วเราจะจัดส่งทั้งเข็มกลัดสติกเกอร์ส่งตามหลังไปให้ที่บ้านโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับกับจสร้อยของเรานะฮะคุณฟังผมทิ้งท้ายนะครับอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพความทรงจำที่ประทับใจที่ตอนนี้พูดถึงกันในโซเชียลอย่างมากนะครับมีช่างแต่งหน้าชื่อดังนะครับอย่างน้องฉัตรได้เผยภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นของพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคหิรันกนกนะครับเราจำกันได้พี่ปุ๋ยนี่คืออดีตนางงามจักรวาลคนแรกขออภัยคนที่สองของประเทศไทยนะครับกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พี่ปุ๋ยพรทิพย์นะครับเพิ่งคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลในปี1988มาครองได้สำเร็จและได้เดินทางกลับมาร่วมงานการกุศลแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งในงานครั้งนั้นเจ้าตัวที่มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในขณะที่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์นะครับนะก็เป็นภาพที่เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวโซเชียลเนี่ย
ต่างโพสต์ข้อความนะครับแสดงความคิดเห็นอย่างสุดซาบซึ้งผ่าน IG ของน้องฉัตรด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นภาพความประทับใจเมื่อครั้งอดีตที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสวมกอดคุณปุ๋ยพรทิพย์อย่างเปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มและตราตรึงใจคนไทยเสมอมาขอร่วมส่งกำลังใจแล้วน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็เรียกได้ว่าพวกเราเคยเห็นภาพนี้เราย้อนดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งรู้สึกประทับใจนะครับวันนี้ลาไปด้วยภาพนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมานะส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับแถลงการนายกรัฐมนตรีถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์และปุ๋ยพรทิพย์โพสต์ข้อความถวายความอาลัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: แน่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าหลังจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะเป็นความสูญเสียที่ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายหากเป็นความอาดุลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพในการนี้ตนเองและพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและกระทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาความเศร้าโศกนี้ตนเองในฐานะของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์อยู่วธิดาภูคำนวณรายงาน
1: ซึ่งภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับงานกีฬาคอนเสิร์ตงานประชุมต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามปกติแต่จะเริ่มต้นด้วยให้มีการยืนถวายความอาลัยส่วนการเดินทางไปต่างประเทศอย่างเป็นไปตามกำหนดการเดิมปิดท้ายที่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกอดีตนางงามจักรวาลของประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยความโศกเศร้าและความผูกพันอย่างลึกซึ้งโดยข้อความระบุว่าตื่นขึ้นมาพบกับข่าวอันเจ็บปวดยิ่งนักถึงการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านนั้นยังยืนชั่วนิรันดร์สถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบไปตราบนิรันดร์ข้าพเจ้ามีโอกาสอันทรงเกียรติยิ่งได้รับพระขอไปครับข้าพเจ้ามีโอกาสอันทรงเกียรติยิ่งที่ได้รับพระวโรกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งขณะที่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์และได้ประทับบนตักของข้าพเจ้าภาพแห่งพระสิริโฉมอันเป็นปังพระปัญญาอันเฉียบแหลม และพระอากัปกิริยาอันงดงามสง่าผ่าเผยด้วยธรรมชาตินั้นจะประทับอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตราบชั่วฟ้าดินสลายขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญ
7: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13 นาฬิกา อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีคุณเสมานะครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีแถลงการนะครับประกาศจากสำนักพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีนะครับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเมื่อเช้าบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเวลา 8:00 นมีการเชิงธงชาติไทยนะครับตามปกติที่หน้าตึกสันติไมตรีและด้านบนตึกไทยคู่ฟ้านะครับก่อนที่จะลดธงครึ่งเสานะครับทีนี้หลังจากจบการประชุมครม.นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบรรยากาศที่อาคารภูมิสิริรังคมานุสรณ์นะครับขออภัยที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของประชาชนนะครับภูมิสิริรังคมานุสรณ์นะครับขออภัยที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทย

0: ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษเป็น reverse lane มิตรภาพด้านขาออกนะครับตั้งแต่กิโลเมตร31บวก400ถึงกิโลเมตรที่24บวก900นะครับจุดที่มีการทำงานคือช่วงกิโลเมตรที่29โค้งมะขามแดงก่อนถึงค่ายลูกเสือเพชรรัตน์นะครับส่วนทางด้านของซนสามเสนเขามีการทดลองปรับรูปแบบการจราจรด้วยนะครับเรื่องของการจราจรเร่งด่วนเช้าเนี่ยมีการปรับการจราจรรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานสังฮีนะครับก็คือให้เลี้ยวขวานะครับจากแยกสังฮีไปหน้าโรงเรียนเซนฟรังหรือว่าเซนคาเบียนได้ตีห้าครึ่งปกติถึง7โมงครึ่งแต่ว่าก็ขยับขึ้นมาเป็นถึง7โมงนะครับในช่วง7โมงเนี่ยก็จะมีการระบายรถนะครับ7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยในฝั่งขาออกเพื่อข้ามสะพานก็จะเริ่มทดลองนะครับวันที่15ก็คือวันจันทร์นี้นะถึง30มิถุนายนได้คุยกับทางพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตนะครับท่านรองผู้กำกับการจราจรสน.สามเสนก็บอกว่าทดลองใช้ก็มีการคุยกับทางผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีการตั้งป้ายประสัมพันธ์ด้วยนะครับในพื้นที่นะฮะก็เรียกได้ว่าทดลองก่อนในช่วงเนี้ยครึ่งเดือนเนี้ยถ้าดีนะครับเดี๋ยวอาจจะขยายต่อในเดือนหน้ายังไงก็เดี๋ยวมาว่ากันเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่มีการทดลองนะปรับรูปแบบการจราจรแบบนี้ด้วยก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับคือถ้าหลัง7นาฬิกาเนี่ยก็คือรถก็จะให้ปัดเข้าถนนขาวแล้วก็ขวามาออกถนนสังคโลกซ้ายถนนสามเสนออกแยกสังฮีนะครับส่วนทางด้านของสายเอเชียนะครับก็มีการทำงานด้วยนะครับคือจริงๆเนี่ยเขามีการแจ้งการทำงานในช่วงวันที่6ถึง9มิถุนายนแต่ทีเนี้ยช่วงนั้นฝนตกการก่อสร้างก็เลยทำให้ล่าช้านะครับก็มีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงการจราจรนะครับในวันนี้นะ12มิถุนายนและวันที่14มิถุนายนช่วง6โมงเช้าถึง17นาฬิกา30นาทีช่วงระหว่างกิโลเมตรที่16บวก200ถึงกิโลเมตรที่17บวก925บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีอยุธยานะครับถึงห้างเซ็นทรัลอยุธยามีการดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรที่เกิดรอยแตกนะครับแล้วก็ทรุดตัวของผิวการจราจรก็คือจะมีการปิดเบี่ยงเนี่ย2ช่องนะครับช่องที่2และช่องที่3นับจากร่องกลางนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูล2วันนะครับย้ำกันวันนี้นะครับตั้งแต่6โมงเช้าแล้วจนถึง17นาฬิกา30นาทีอีกวันนึงคือวันอาทิตย์นี้14มิถุนายนด้วยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็มีรับแจ้งเข้ามาคุณเสมาว่ามีคนกระโดดจากที่สูงในซอยสนามกอล์ฟวินมิลในพื้นที่สภ.บางแก้วนะครับได้คุยกับทางนคร45มูลนิธิร่วมกตัญญูคือช่วงนั้นเนี่ยมีคนแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีชายชาวต่างชาติเนี่ยมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็วิ่งเข้าไปในอาคารพาณิชย์สูง4ชั้นเนี่ยนะฮะเหมือนกับมีอาการจิตเวชแล้วก็ขึ้นไปบนชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดเจ้าของอาคารก็เลยโทรแจ้งเข้ามาที่สภ.บางแก้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะท้ายที่สุดไม่เป็นผลก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะไปถึงเนี่ยเขากระโดดลงมาแล้วเสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยสันนิษฐานนะว่าน่าจะเป็นชาวอเมริกันแต่เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบสัญชาติอีกทีนึงอายุประมาณ35ปีไม่สวมเสื้อนะครับสวมกางเกงยีนขายาวรูปร่างผอมสูงประมาณ170ถึง175ซมยังไม่มีเพื่อนยังไม่มีญาติมายืนยันนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับนะอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับอ๋อมีอุบัติเหตุด้วยนะทางมอเตอร์เวย์ที่ยังตกค้างอยู
1: ่
0: นะครับบริเวณช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกิโลเมตรที่78บวก100ฝั่งขาออกนะรถปิกอัพยังไม่แน่ใจว่าบรรทุกอะไรมาเป็นลักษณะเหมือนแท่งปูนนะครับยาวๆแล้วพลิกคว่ำเนี่ยสิ่งของที่บรรทุกมาที่ตกเกลื่อนถนนเลยการจราจรติดขัดนะมีท้ายสะสมประมาณ2กิโลล่าสุดคุณอารักษ์เพิ่มเติมมาว่าตอนนี้ท้าย5กิโลแล้วก็ฝากเป็นข้อมูลโดยติดตามคลิปหน้ากันต่อกับคุณเสมานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต่อสอร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันครับกับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันศุกร์ที่11มิถุนายน2569นะคะ
0: เ
2: ริ่มต้นด้วยสำนักพระราชวังออกประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานณพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะในการนี้นะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตค่ะในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันในเวลา 18:30 นถึง 16ถึงในเวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันโดยเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมพระศพได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 20:00 นทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ค่ะนอกจากนั้นยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันนะคะในส่วนของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเรียกประชุมนัดพิเศษนะคะโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าการประชุมครม.วันนี้มีวาระเดียวคือการเตรียมการดำเนินงานพระราชพิธีโดยมอบหมายให้แต่ละกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานให้ดีที่สุดแนวทางการไว้อะไรขอให้เป็นไปตามแถลงของสำนักพระราชวังค่ะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องมีการปรับอะไรหรือไม่นายอนุทินบอกว่าภารกิจต่างประเทศที่เตรียมนัดหมายผู้นำประเทศต่างๆไว้แล้วยังเป็นไปตามเดิมซึ่งได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆทราบว่าหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นที่ตัวภารกิจและพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ใช่ประเด็นหลักให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะส่วนการจัดงานต่างๆของประชาชนสามารถดำเนินการต่อใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องการใช้ชีวิตการทำมาหากินการสร้างรายได้ต่างๆคิดว่าประชาชนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่มีอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเก็บความเศร้าโศกทุกคนมีความเศร้าโศกมีความเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติหน้าที่การใช้ชีวิตการทำมาหากินขอให้เป็นเรื่องปกติค่ะนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าเรามั่นใจว่าทุกคนทราบดีว่าจะปฏิบัติอย่างไรที่เหมาะสมในช่วงเวลาของการไว้ทุกข์และในแถลงการพระราชวังแถลงมาอย่างชัดเจนและถือเป็นช่วงเหลื่อมล้ำเพราะในส่วนราชการก็ไว้ทุกข์ในส่วนของสมเด็จพระพันปีหลวงอยู่แล้วเมื่อถามว่างานรื่นเริงงานคอนเสิร์ต ิดยังดำเนินการได้หรือไม่นายกบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงก็สามารถจัดงานได้งานทุกงานก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นถือว่าได้รับทราบและได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้วค่ะ
0: ครับ
2: โดยผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะนายอนุทินได้นำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยคณะรัฐมนตรีวันนี้เข้าประชุมครบนะคะและแต่งกายไว้ทุกค่ะมาดูเรื่องปากท้องประชาชนในที่สุดแล้วดิฉันเอามาย้ำอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่ประชุมกันเมื่อวานนี้ก็มีมตินะคะเห็นชอบไม่ใช้เกณฑ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะพ่อกับแม่คู่สมรสหรือบุตรในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่4และจะปิดการลงทะเบียน21มิถุนายนนะคะไม่ต้องใช้เกณฑ์นี้นะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะมีการนำข้อมูลทั้งหมดจากทุกเกณฑ์คัดกรองมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมครม.โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อให้ครม.ตัดสินใจว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเกณฑ์ใดบ้างโดยจะเป็นการพิจารณาทบทวนเพียงครั้งเดียวนะคะนอกจากนั้นยังอยู่ระหว่างการกำหนดเกณฑ์ชัดเจนในการหาตัวผู้ที่มีความยากจนอย่างแท้จริงนะคะก็คือกลุ่มตกหล่นและก็ยังไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งอาจจะเป็นบุคคลชายขอบผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่ยังเดือดร้อนขนาดนี้มีประมาณ 150,000 รายซึ่งกลุ่มนี้จะใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อบรรจุรายชื่อบุคคลที่มีความเดือดร้อนตามเกณฑ์ของโครงการเข้ามานะคะส่วนกลุ่มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของกระทรวงมหาดไทยและพม.ประมาณ 1,400,000 คนนะคะขนาดนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ทำงานเชิงรุกโดยลงไปตรวจสอบแล้วว่าต้องมีการลงทะเบียนหรือเปล่านะคะขนาดนี้สำเร็จไปแล้ว720,000 รายหรือประมาณ 70% ของรายชื่อทั้งหมดนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะวันที่11มิถุนายนนี้นะคะก็พบว่าการลงทะเบียนเพื่อยืนยันรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทั้ง5ช่องทางลงทะเบียนแล้ว 11,280,000 รายและจะมีการตรวจสอบเสร็จและมีการตรวจสอบสิทธิสำเร็จแล้ว10,800,000รายนะคะก็บอกว่าการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเน้นคัดกรองคนที่ยากจนและเดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงเพื่อเข้ารับการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เน้นเรื่องการตัดคนออกและการลงทะเบียนในอดีตก็ไม่ได้มีกระบวนการเชิงรุกเท่านี้มาก่อนด้วยนะคะ
0: คร
2: ับ ส่วนหุ้นเอเชียรวมถึงหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าดีดขึ้นกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าทรัมป์ออกมาบอกแล้วไม่ลบละไม่โจมตีอิหร่านละก็เลยกันเป็นปัจจัยบวกว่าเดี๋ยวจะเซ็นสัญญาแล้วนะหยุดยิงกันเนี่ยยุติสงครามกันเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นี่แหละมันเลยกลายเป็นปัจจัยบวกค่ะทำให้ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2,225.68 จุดค่ะปิดภาคเช้าเลยนะปิดที่ระดับ 66,442.95 จุดเช่นเดียวกับหางเสียงฮ่องกงก็ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะภาคเช้านะ 491.12 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 24,740.41 จุดค่ะส่วนหุ้นไทยนะคะปิดตลาดภาคเช้าก็บวกไม่แพ้กันค่ะบวกอยู่ที่ เพิ่มขึ้นนะคะ 16.57 จุดค่ะอยู่ที่ 1,588.89 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกว่า 37,624 ล้านบาทส่วนราคาทองคำพลิกกลับมาบวกอีกแล้วค่ะเปิดตลาดรวดเดียวนะเปิดตลาดพักตอนเช้านะ 9:01 บวกทีเดียวเลย 1,150 บาทราคาทองคำในประเทศนะคะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นครั้งที่14ตอนเที่ยง9:00 น.ราคาทองคำก็ยังบวกอยู่นะคะทองคำแท่งรับซื้อ 64,900 บาทขายออก 65,100 บาทรูปพรรณรับซื้อ 63,596 บาท20สตางค์ขายออก 65,900 บาทค่ะ
0: ครับ
2: เมื่อวานนี้สำนักข่าวอาจารย์ศิร้อนเนี่ยเขารายงานว่าได้สัญญาณเตือนภัยในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าแพนตากอนนะคะทำให้ต้องมีการอพยพคนออกมาโดยล่าสุดวันนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าแพนตากอนได้รายงานเหตุสัญญาณเตือนภัยผิดพลาดเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นในอาคารเมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียทำให้ต้องปิดล้อมอาคารบางส่วนแล้วก็อพยพพนักงานจำนวนมากออกจากอาคารนะคะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทีมจัดการสารอันตรายของหน่วยดับเพลิงเทศมนตรอาร์ลิงตันได้ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองกำลังพลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐสวมชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากากป้องกันแก๊สพิษอย่างเต็มรูปแบบเข้าไปสำรวจอาคารค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีการยกเลิกการเตือนภัยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่รายงานว่าพบความผิดพลาดของระบบตรวจสอบขั้นสูงค่ะจากการตรวจพบปัญหาคุณภาพอากาศทำให้มีการแจ้งเตือนแต่ผลการตรวจสอบไม่พบอันตรายใดๆนะคะขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็บอกว่าในระหว่างที่มีการแจ้งเตือนมีการปิดล้อมเกิดขึ้นในหลายในทางเดินหลายแห่งของอาคารพนักงานได้รับคำสั่งให้รออยู่ในที่เดิมโดยพนักงานจำนวนมากที่อยู่นอกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็ได้รับคำสั่งให้ออกจากอาคารเพื่อป้องกันไว้ก่อนหลังจากตรวจสอบประมาณ2ชั่วโมงการปฏิบัติงานก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโดยอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนเป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานใหญ่ที่สำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะถูกโจมตีระหว่างเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มอัลกออิดะเมื่อวันที่11กันยายน2544ค่ะ
0: ครับ
2: น่าก็เป็นตกอกตกใจกันเลยทีเดียวนะคะก็รีบอพยพกันมาใหญ่เลยนะคะก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศที่เอามาอัปเดตกันในช่วงนี้นะคะ
0: ครับ
2: เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้แกๆไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
3: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: มีรับแจ้งอุบัติเหตุมาทางด้านหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้จากทางคุณยมพยายังนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาครับถนนพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงทางด่วนดาวคะนองประมาณ2กิโลเมตรครับมีรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาอยู่ในช่องทางหลักเลนขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณหนูครับทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากเทพารักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเมืองการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับส่วนคุณภูมินครับฝากประชาสัมพันธ์ลืมซองเอกสารสีน้ำตาลครับเหตุเกิดวันนี้ตอนประมาณสัก10โมงข้างในซองเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับทนายแล้วก็มีการระบุหน้าซองว่าทนายนิติกรภายในมีเงินสดด้วยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่9171กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.ขอไข่9171กทม.ครับตอนที่จ่ายค่าโดยสารเนี่ยในสลิประบุชื่อผู้รับโอนนะครับนายทองแดงบัวแดงนายทองแดงบัวแดงนะครับขึ้นมาจากวัดดอกไม้ไปลงที่สามพรานถ้าคุณทองแดงบัวแดงฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมไปซองเอกสารไว้บนรถของท่านครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่9171กทม.นะครับถ้าหากว่าฟังอยู่ก็สามารถติดต่อกลับทางจสร้อยได้นะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามอเตอร์เวย์สาย7บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่78บวก100นะครับรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีการเปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วนะครับสำหรับกรณีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่78บวก100นะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ชีพกู้ภัยทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะครับทางหลวงเขาเขียวนะฮะที่มีการช่วยเหลือมีคนเจ็บนะฮะมีคนเจ็บนะก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมดเนี่ย3รายด้วยกันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางรถกระบะนะครับพลิกคว่ำนะที่บอกว่าเป็นลักษณะเหมือนห้องเย็นนะก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวสะสมครับเห็นบอกว่า5กิโลก่อนหน้านี้2กิโลแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปได้เนี่ยล่าสุดเห็นก็เพิ่มเติมเข้ามาว่า5กิโลหลังจากนั้นก็ใช้ระยะเวลาชั่วครู่หนึ่งครับแล้วก็ได้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายจุดดังกล่าวพ้นกีดขวางการจราจรนะครับประมาณสักก่อนเที่ยงครับคุณชัยรัตน์แจ้งเรื่องของการซ่อมผิวจราจรหน้าวัดโพศพนะครับลำลูกกาฝั่งขาเข้ามีการขูดผิวจราจรอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับรถผ่านได้เนี่ย2เลนขวานะครับแล้วก็เลนขวาเนี่ยเป็นที่กลับรถด้วยเห็นคุณชัยรัตน์บอกว่ารถติดนะก็เคลื่อนตัวได้ช้าครับบริเวณจุดดังกล่าวปริมาณรถค่อนข้างมากหนาแน่นแล้วก็บอกยังเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับคุณยมพญายางสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับเชิญเลยครับพี่ยม
1: มันเป็นอุบัติเหตุนะก่อนถึงทางที่จะขึ้นต่างระดับไปดาวกระนองอ่ะ
0: ครับ
1: ประมาณ2โลนะฮะพอดีผมวิ่งฝั่งตรงข้ามเป็นรถเข็งนะฮะพลิกตะแคง
0: ครับ
1: จีดขวางอยู่2เลนขวานะฮะ
0: ครับ
1: ก็มีรถมูลนิธิมาถึงที่เรียบร้อยคือผมไม่ทันเห็นว่าน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะการจราจรจะรอตัวไปถึงศาลเจ้าแม่งูฮะ
0: โอ้พอสมควรเหมือนกันนะครับท้ายแถวเนี่ย
1: ครับครับผม
0: ครับมีฝนลงมาหรือยังครับแถวนู้น
1: ยังครับกำฝนไม่ต้องมาตอนคุณเสร็จมาเลิกงาน6โมงเย็นนะ
0: อ๋อช่วงเย็นใช่ไหมครับ
1: เมื่อวานเนี่ยผมไปจอ200เนี่ยเพราะโทรศัพท์ผมเนี่ยมันโทร1808ไม่ได้1137ก็ไม่ได้แม้แต่เบอร์7ตัวก็ไม่ได้แล้วผมพบน้องอยู่คนหนึ่งนะเมื่อวานนี้ที่ผมนั่งอยู่ใช่คุณเสมาไหมฮะ
0: คนไหนอะครับ
1: ตอน6โมงเย็นอะ
0: แล้วแล้วคือเจอผมตอนไหนครับแล้ว
1: ไม่ผมไม่รู้จักคุณเสมา
0: อ๋อ
1: ก็มีน้องผู้หญิงคนนึงอะไอ้น้องผู้ชายคนนึงเขาจัดรายการเสร็จแล้วพอดีเขาเลิกแล้วเขากำลังจะเดินเข้าห้องตรงใกล้ๆประตูทางเข้าอ่ะ
0: อ๋อใช่
1: แล้วเขาก็ยกมือไหว้ผม
0: ใช่ครับใช่อ๋อนั่นคือพี่ยมเหรอครับ
1: ใช่พอดีก็ผมจะไปให้เขาทำไหมสสร้อยอ่ะเพราะผมโทร1808ก็ไม่ได
0: ้
1: 1137ก็ไม่ได้แม้แต่เบอร์7ตัวก็ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่ปรากฏว่าน้องเขาก็ทำไม่ได้อ่ะ
0: อ๋อครับที่ผมถามว่ามีใครมีเจ้าหน้าที่อะไรออกมารับเคสหรือยังใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็พอดีมีน้องผู้หญิงเขาทำให้ผมแต่มันไม่สำเร็จ
0: อ๋อหรอครับ
1: ก็ไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณเสมา
0: อืมนี่ก็เลยต้องแจ้งผ่านทาง SOS มาแล้วครับ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่นี่ก็ต้องรอสาเหตุใหญ่ๆแล้วเนี่ยถึงจะกล้าใช้ SOS อ่ะ
0: ครับ
1: ต้องดูให้มันมีความจำเป็นมีความสำคัญนะจะไปพูดเล่นแบบคุณพันไม่ได้ละคุณพันนี่เขาชอบแจ้งไงเรียกอะไรความร้อน35 37 38อะไรของเขา
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเสมา
0: ขอบคุณครับยินดี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณยมพญายังนะครับเป็นอุบัติเหตุถนนพระราม2นะครับก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับการจราจรเนี่ยเห็นว่ามีท้ายแถวสะสมแล้วนะครับแนะนำให้ใช้คู่ขนานจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับประมาณกิโลกว่าๆนะครับสำหรับท้ายแถวจุดนี้พระราม2ฝั่งขาเข้าที่คุณยมพญายางแจ้งเข้ามาส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับในช่องทางคู่ขนานจะมีชะลอตัวบริเวณช่วงวัดเหล่านะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปใช้การได้ดีขึ้นครับบริเวณช่วงแยกหัวกระบือบริเวณช่วงต่างระดับพระราม2โดยรวมนะครับก็ยังถือว่าการจราจรยังไม่เป็นปัญหาครับจึงเคลื่อนตัวได้ครับส่วนในเมืองที่หนาแน่นนะครับก็จะเป็นโซนแถวเพลินจิตพระราม1พญาไทที่มาจากลางน้ำรับแจ้งว่าไปแยกราชเทวีนี่ค่อนข้างติดขัดเลยนะครับแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวด้วยส่วนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับ2ฝั่งทางฝั่งหลานหลวงก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้ครับถนนราชวิถีนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสังฮีรวมไปถึงด้านบนสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางฝั่งของสามเสนใช้การได้นะครับด้านของแยกตึกชัยจะมีชะลอตัวบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับที่จะต่อเนื่องไปวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชปารภมักกะสันวันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวนะครับในช่วงนี้ดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปแยกพระรามเก้ายังใช้การได้ครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยจะหนาแน่นเข้ามาทางด้านของบทแม่พระประชาสงเคราะห์วัฒนธรรมผังเมืองเทียมร่มมิตรรัชดายังใช้การได้นะครับที่มีเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นแถวประชานุกูลแล้วก็ทางด้านของแครายส่วนที่มาจากรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาแยกแครายก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับสวัสดีทุกท่านในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับคุณจิรทีพเห็นบอกว่าหลวงแพ่งคลึ้มๆมาแล้วนะครับคุณกระปุกแดงนะครับแล้วก็คุณระพีด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเราได้รวมไปถึงคุณอภิชาติด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้เมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้เรื่องฝนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับลักษณะน่าจะใกล้เคียงกับเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาตรวจสอบกันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยครับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับในช่วงวันที่12-18มิถุนายน2569ครับขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับติดตามความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุถนนพระราม2กันนะครับท่านรองสารวัตรสอบสวนสน.บางมดท่านร้อยตำรวจเอกทวัชสุวรรณดีสวัสดีครับท่านรองผู้กองน่าจะสายหลุดไปแล้วนะครับเพิ่มเติมกรณีถนนพระราม2เมื่อสักครู่นะครับเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บใน1รายนะครับก็เป็นกรณีของคุณยมพญายางที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้ชายนะครับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุนำส่งที่โรงพยาบาลบางประกอบ9เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณทางสน.บางมดนะครับที่เพิ่มเติมให้เห็นบอกว่าไม่มีคู่กรณีนะครับขับมาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงขอบคุณข้อมูลจากทางสน.บางมดด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวเกือบ2กิโลเมตรครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวจุดเกิดเหตุอยู่ถนนพระราม2ด้านฝั่งขาเข้าครับก่อนถึงทางด่วนดาวคะนองประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงไม่มีคู่กรณีนะครับคนขับเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายในที่เกิดเหตุครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แนะนำใครที่จะใช้พระราม2ฝั่งขาเข้าให้ใช้ในช่องทางคู่ขนานจะสะดวกกว่านะครับสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวครับมีทางคุณชัยอ้นนะครับเพิ่มเติมข้อมูลสัญญาณไฟเสียครับบอกว่าวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาออกบริเวณช่วงตัดกระปูเจ้าสมิงพรายฝั่งที่มาจากวงแหวนอุตสาหกรรมสัญญาณไฟเสียนะครับเขาบอกว่าด้านอื่นๆเนี่ยมันไม่ดับแต่ว่าด้านนี้มันดับนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธนินทร์บุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีสั่งครม.ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: ยุงขะแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งครม.ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบอกประชาชนใช้ชีวิตตามปกติเชื่อทราบแนวทางปฏิบัติไม่งดการรื่นเริงส่วนรัฐมนตรีที่จะไปต่างประเทศกำชับใช้เวลาสั้นเน้นเนื้องานคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นัดพิเศษภายหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนว่าวันนี้ที่ประชุมมีวาระเดียวคือเรื่องของการเตรียมการงานพระราชพิธีต่างๆซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนดูแลประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานให้ดีที่สุดส่วนแนวทางในการปฏิบัติของการถวายความอาลัยเป็นไปตามประกาศของสำนักพระราชวังสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้นายกระบุว่าในส่วนของกิจการต่างประเทศมีการเตรียมการนัดหมายกับผู้นำประเทศต่างๆเอาไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมขณะเดียวกันตนก็ได้แจ้งให้ครม.และหน่วยงานต่างๆทราบว่ามีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นไปที่ตัวภารกิจและพยายามจัดกำหนดการในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักโดยพยายามจัดกำหนดการในสิ่งที่เป็นประเด็นหลักโดยใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุดในส่วนของประชาชนนั้นตนมองว่าในเรื่องการใช้ชีวิตการทำมาหากินการสร้างรายได้ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เก็บความเศร้าโศกเอาไว้ทุกคนมีความเศร้าอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติตนการดำเนินชีวิตการทำมาหากินขอให้เป็นเรื่องปกติมั่นใจว่าพวกเราทุกคนทราบดีว่าการปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมในช่วงเวลาการไว้ทุก15วันซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการมีการไว้ทุกในวาระของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่แล้วส่วนกิจกรรมคอนเสิร์ตต่างๆนายกรัฐมนตรีรับว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตก็สามารถจัดได้ซึ่งทุกงานก็แทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ได้บังคับและไม่ได้เป็นกฎหมายอะไรแต่ทั้งงานกีฬางานคอนเสิร์ตหรืองานประชุมก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าได้ทำตรงนั้นก็ถือว่าได้รับทราบและปฏิบัติด้วยความเหมาะสมแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศแจ้งว่าช่วง 14-20 มิถุนายนเวลา 18:00 น.ถึงเที่ยงคืนเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่กรุงเทพมหานครรวมทั้งปทุมธานีที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโคก กนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอและสมุทรปราการอำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งไปยัง6จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบกิจการริมน้ำหรือลำคลองให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเวลาก่อนเที่ยงนะเห็นบอกว่าประมาณสัก11นาฬิกานะครับได้รับแจ้งเรื่องของรถบรรทุกเครื่องยนต์เกิดไปขัดข้องแล้วก็ไปจอดเสียอยู่บริเวณช่วงกลางแยกทุ่งครุเลยโอ้ตอนนั้นการจราจรก็หนาแน่นนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถขนาดใหญ่ด้วยที่ไปจอดเสียบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าหลังจากนั้นครับก็เกิดเป็นภาพนี้ครับเป็นภาพความประทับใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งวินรถจักรยานยนต์ใกล้เคียงทั้งพี่ๆพลเมืองดีครับพอเขาพบเห็นเนี่ยครับทั้งคนงานที่อยู่แถวนั้นเขาก็จอดรถครับแล้วก็ลงมาช่วยกันเข็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็มีการร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือประชาชนอาสาทำความดีครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ทุ่งครุดำเนินการช่วยกันเข็นครับเนี่ยคันใหญ่นะครับเนี่ยคันนี้ช่วยกันเข็นครับสุดท้ายก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางบริเวณช่วงแยกทุ่งครุไปได้ก็เลยส่งผลให้ไม่นานครับการจราจรก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็การจราจรก็คล่องตัวแล้วสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.ทุ่งครุประชาชนพลเมืองดีทุกท่านเลยนะครับที่เห็นตามภาพนี้เลยจะเห็นได้ว่าหลายท่านเลยครับหลากคนหลากหลายอาชีพนะครับต่างที่มาแต่ก็มาช่วยกันนะเข็นรถคันดังกล่าวนะครับให้พ้นกีดขวางการจราจรขอบคุณนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามกันนะครับในช่วงเวลานี้ครับเป็นข้อมูลจากทางด้านของ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ PEA เตือนลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่ครับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาอาจได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด PEA ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Centerตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีเบาะแสความคืบหน้ามือฆ่าหันศพย่านราชเทวีนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันกับคุณบุษบงบุษปาวนิชคุณบุษบงครับ
2: ค่ะคุณเสยมาคะ
1: ครับ
2: ก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญมากเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยมันมาจากที่เป็นมีชาวเมียนมานะคะมาพบกับตำรวจพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงค่ะร้อยตำรวจตรีพิสิทธิ์ล่าอินเชื้อนะบอกว่าตามหาตัวผู้หญิงคนหนึ่งนะครับว่าพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาไปที่อพาร์ตเมนต์นี้แล้วก็ขอเจ้าของอพาร์ตเมนต์เข้าไปตรวจสอบพอเข้าไปตรวจสอบก็เจอเลยนะคะไปเจอเป็นเจอในห้องเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็รื้อค้นระเบียงหลังห้องเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำใบใหญ่มีฝาปิดมีกลิ่นศพเนี่ยโชยคลุ้งออกมาเลยเมื่อเปิดฝากล่องดูนะคะก็มีพลาสติกสายปิดทับนะก็พบเป็นร่างกายคนถูกหั่นตัดศีรษะตัดแขนสองข้างขาดจากหัวไหล่ นะคะแล้วก็ขาทั้งสองข้างก็ถูกตัดถึงหัวเข่าและที่ต้นขาสองข้างคนร้ายพยายามตัดแต่ไม่ขาดก็เป็นแผลชะกันแล้วก็ศพยังถูกผ่าท้องด้วยนะคะเพราะว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะคะซึ่งชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการค้นหาเพิ่มเติมตำรวจตรวจภาพกล้องวงจรปิดพบว่าสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยลากกระเป๋าใบใหญ่ออกจากอพาร์ตเมนต
1: ์
2: นะคะจะของด้วยนะคะเพราะว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะคะซึ่งชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการค้นหาเพิ่มเติมตำรวจตรวจภาพกล้องวงจรปิดพบว่าสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ย

0: นะคะเพื่อยืนยันตัวอีกครั้งหนึ่งยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ต้องสงสัยก็เป็นสามีเนี่ยแหละค่ะชื่อในบีเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนะทำงานเป็นกุ๊กอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งย่านถนนเพชรบุรีซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเพื่อตามตัวมาสอบสวนก็บอกว่าญาติผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าผู้ตายเนี่ยเป็นมีสามีเป็นชาวเมียนมาหลังเกิดเหตุหายตัวไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนทราบว่าสาเหตุการฆ่าโหดครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องหึงหวงหลังจากที่สามีทราบว่าภรรยามีผู้ชายคนใหม
1: ่ครับ
0: น่ากลัวมากเลยเพราะว่าโอ้โหตามหากันเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะคะ
1: การจะทำนี่โหดเหี้ยมมาก
0: โหดเหี้ยมคือดูรู้เลยว่าเป็นคนที่น่าจะมีประสบการณ์ในการหั่นเนื้อมนุษย์อะหั่นศพหั่นแบบน่าจะแล่หนังแล่อะไรแล่เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยเพราะว่าลักษณะแผลที่ดูคือภาพเนี่ยเอามาภาพนี้ภาพเดียวเพราะว่าจริงๆเขามีภาพหมดเลยก็คือตัดแขนตัดตรงหัวไหล่สองข้างแล้วก็ตัดตรงหัวเข่าแล้วก็ที่ท้องเอาแหวะแล้วก็เสียชีวิตมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็โอ้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญเลยแหละก็เป็นหน้าที่ที่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะตามทันหรือเปล่ามานะเพราะออกไปจากบ้านถือกระเป๋าใบใหญ่ไปด้วยเพราะตอนนี้หัวยังหาไม่เจอนะคะและชิ้นส่วนบางอย่างที่ถูกตัดตอนออกไปเนี่ยก็ยังไม่เจอด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มาอัปเดตคดีอาชญากรรมกันสักนิดหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: เพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวดิษฐ์นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับเมื่อสักครู่มีกรณีของคุณภูมินนะครับที่บอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นซองเอกสารสีน้ำตาลหน้าซองเนี่ยเขียนว่าทนายนิติกรนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่9171กทม.ตอนที่โอนค่าโดยสารในสลิปเนี่ยระบุผู้ชื่อรับเงินนะครับคนที่รับเงินเนี่ยชื่อนายทองแดงบัวแดงถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยนะครับคุณทองแดงบัวแดงสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณธนวัฒน์ครับมอเตอร์เวย์สาย7มีของตกหล่นนะครับเขาบอกว่าบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่40ฝากระวังด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกหลักกิโลเมตรที่40มีพวกน็อตสกรูมันตกกระจายเต็มถนนเลยครับรถเนี่ยชะลอตัวกันนะครับตอนที่คุณธนวัฒน์แจ้งเข้ามาเขาบอกยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะเราก็เลยรีบประสานงานไปที่ทางหลวงมอเตอร์เวย์รับทราบแล้วนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ทีมกู้ภัยเนี่ยไปที่เกิดเหตุแล้วนะตอนนี้ถึงแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการให้อยู่นะครับขอบคุณทางทีมกู้ภัยมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับแล้วก็ทักทายในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับที่ส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณพี่พัชนีคุณวิรัตพี่พันธ์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยคุณกระปุกแดงคุณตู่ระยองคุณจิราทีพนะครับคุณรพีคุณอภิชาติก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักครู่ฝากข้อมูลไว้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7แจ้งเข้ามานะครับผู้ใช้เส้นทางบอกว่าเป็นฝั่งขาออกครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกบริเวณหลักกิโลเมตรที่39บวก500นะครับชนกันแล้วก็เห็นบอกว่ามีสิ่งของตกหล่นด้วยนะครับแต่เนื่องจากโอ้ดูกล้องมันค่อนข้างไกลเนาะมองไม่ค่อยละเอียดว่าสิ่งของเนี่ยเป็นประเภทใดนะฮะแต่ว่าฝากระวังก่อนนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่39บวก500นะครับตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ตกหล่นเนี่ยให้พ้นกีดขวางแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้เส้นทางอื่นก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถว3กิโลโดยประมาณนะครับท้ายแถว3กิโลเมตรโดยประมาณครับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39บวก500นะครับการจราจรติดขัดท้ายแถวสะสม3กิโลกว่าๆนะครับจะเป็นด้านที่จะมุ่งหน้าไปบ้านฉางนะครับสำหรับจุดนี้กรณีอุบัติเหตุพระราม2ขาเข้าได้คุณวิชัยเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าเพิ่งจะผ่านพ้นจุดเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่ารถยกนะครับตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สน.บางมดได้บอกว่ากำลังรอรถยกนะส่วนคนขับเนี่ยไม่มีคู่กรณีก็ขับมาคนเดียวแล้วก็เสียหลักด้วยตนเองพลิกตะแคงก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนตรงดาวคะนองประมาณสัก2กิโลนะครับแล้วก็คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บทีมกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะก็บอกว่ารอรถยกกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าดำเนินการยกให้พ้นกีดขวางการจราจรสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับ คุณ

0: พันครับบอกว่าถนนราชปรารภเป็นฝั่งขาออกครับการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยนะครับเนื่องจากว่าติดพันกันมาเป็นแนวก่อสร้างสกายวอล์กทางด้านของราชปรารภติดพันมาจากทางฝั่งราชวิถีขอบคุณพี่พันด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้งไปและกลับเลยมีรถจอดเสียนะครับเป็นรถจอดขออภัยไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและเพื่อนสมาชิกครับผม
0: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่เด็กวัดป่า
1: อยู่แถวบ้านผมเองเนี่ยถนนลักการจนาพิเศษ
0: คร
1: ับเลยก็ซอยวัดลาดประดุกมาหน่อย1กิโลเมตรที่14+400รถทั้ง2คันน่ะเขาจอดอยู่ในช่องทางไปทางก็คือรถจะจอดอยู่ด้านขวาก่อนจะเป็นไหลทางด้านขวาก่อน
0: ครับ
1: ถึงจะเจอเป็นไหลทางด้านซ้ายเป็น6ล้อทั้งคู
0: ่
1: แต่เขาจอดอะไม่กีดขวางการจราจรนะเพราะว่าเขาจอดอยู่ริมเลยริมไหลทางเลย
0: ครับผม
1: มันจะติดก็ชะลอตัวหน่อยนึงเขาดูอะว่ามีอะไรแต่มันไม่มีอะไรหรอกเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร
0: แต่ไม่รู้ว่าเขาเสียหรือเขาเป็นอะไรใช่ไหมครับที่ไปจอด
1: คงจะเสียแหละท่านอยู่จอดอย่างนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าคันไหนเพราะว่าไม่เห็นคนด้วย
0: คร
1: ับ แล้วก็ดูลักษณะของรถมองกระจกด้านหลังมันลักษณะรถรูปทรงเดียวกันหน้าตาเหมือนกันมันคงจะบริษัทเดียวกันอีกคันหนึ่งน่าจะเสียอีกคนหนึ่งก็น่าจะมา
0: ช่วย
1: ครับผมตอนนี้ยังไม่ตกยังครึ้มอยู
0: ่
1: คุณเจมาไม่ต้องมาแถวบ้านผมนะเดี๋ยวฝนตก
0: โอ้โหเมื่อวานก็เปียกฮะตอนกลับบ้านก็โดนเหมือนกัน
1: ขับดีๆแล้วกันพูดก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่อยากให้โดนล็อกโดนเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่มาทำงาน
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเด็กวัดป่านะครับการจราพิเศษด้านฝั่งบุบันตะวันตกขาออกนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่44+400พบเป็นรถบรรทุก6ล้อก็จอดอยู่นะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาพอเลยมาอีกนิดเดียวอ่ะประมาณแค่10เมตรนะก็มีรถประเภทเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะน่าจะมาจากบริษัทเดียวกันนี่แหละก็คิดว่าอีกคันหนึ่งน่าจะเสียส่วนอีกคันหนึ่งน่าจะจอดเป็นการช่วยเหลือกันนะครับแต่ว่าไม่เห็นคนนะกม44+400นะครับการจราพิเศษฝั่งขาออกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝากระวังด้วยนะครับอยู่ในช่องทางซ้ายช่องทางหลัก1คันทำไม่แน่ใจแล้วก็อยู่ในช่องทางขวาช่องทางหลัก1คันด้วยว่าเสียหรือเปล่านะฮะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเป็นปริมาณรถมากแต่ก็เห็นบอกว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับทางฝั่งของราชวิถีเห็นบอกว่ารถเยอะพญาไททายนี่ไปวนทางฝั่งลาดวิถีที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงนะครับแล้วก็ราชปรารภนะบอกว่าติดขัดกันอยู่นะในช่วงเวลานี้จตุรทิศฝั่งที่มาจากเลียบบึงมักกะสันมาจากพระราม9มุ่งหน้าศรีอยุธยายังได้ช้านะครับแล้วก็ทางโซนแถวพระราม1นะก็รถเยอะเหมือนกันวันนี้ด้านของยมราชอุรุพงษ์เพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำชะลอตัวนะครับรับแจ้งอโศกมนตรีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายนี้เหมือนกันแล้วก็ด้านของสุขุมวิทสุขุมวิทก็ยังถือว่าได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณแยกต่างๆนะครับมีฝนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะอยู่ที่แถวลาดกระบังทิศทางเนี่ยเห็นบอกว่าไม่เคลื่อนตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับอยู่แถวลาดกระบังนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรับแจ้งว่าเป็นแสงแดดอ่อนๆนะครับบางที่ก็บอกว่าครึ้มๆแต่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนมานะครับคุณอนุกูลราชเทวีจะมีฝนไหมคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับจะต้องรอตรวจสอบดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรวจสอบจากในเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำเนี่ยเห็นบอกว่ามีฝนแค่แถวช่วงลาดกระบังแล้วก็ทิศทางไม่ได้เคลื่อนตัวด้วยนะแนวโน้มก็ลดลงนะครับสำหรับกลุ่มฝนที่สอบถามกันเข้ามานะครับทางด้านของพระรามเก้าที่จะไปแยกตัดรามคำแหงฝั่งขาออกเห็นบอกว่ามีชะลอตัวก่อนถึงเลียบด่วนเล็กน้อยก่อนหน้านั้นนะครับตรงเพชรพระรามนี่ยังถือว่าใช้การได้นะแล้วก็ตรงแถวรามคำแหงเข้าออกบริเวณช่วงแยกรามตัดพระรามเก้าก็มีชะลอตัวเล็กน้อยเหมือนกันผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์เป็นฝั่งขาออกนะครับเจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจะดีกว่าเพราะว่า ท้ายแถวมัน3กิโลกว่าแล้วนะจนถึงตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าท้ายแถว3กิโลตอนนี้ก็ท้ายแถวเนี่ยเป็น3กิโลกว่าแล้วนะครับสำหรับจุดบริเวณดังกล่าวก็ค่อนข้างหนาแน่นเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะครับมันมีสิ่งของตกหล่นด้วยอ่ะเขาก็เลยต้องช่วยกันเก็บอยู่นะครับกม39บวก500มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงบางบ่อถ้าเป็นช่วงด่านเก็บเงินบางบ่อเนี่ยจะเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่40ก่อนถึงประมาณสัก500เมตรอะครับตรงนี้มันเป็นกม39บวก500นะก็บอกว่าเป็นรถชนกันแล้วก็มีสิ่งของที่ตกหล่นด้วยนะครับก็มีน็อตมีพวกสกรูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเหยียบกันอะแล้วปรากฏว่ามันยางแตกไปหลายคันเหมือนกันนะครับเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าถ้าจะเอาเรื่องเอาราวก็ให้มาแจ้งความนะฮะให้มาแจ้งความได้เลยนะครับเพราะว่าโดนไปหลายคันเหมือนกันนะที่บอกว่าเป็นพวกเหมือนเป็นน็อตเป็นสกรูอะไรอย่างเงี้ยที่มันตกหล่นน่ะนะฮะก็ดำเนินการเก็บไปเสร็จแล้วนะเนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะส่วนถ้าใครจะแจ้งความก็สามารถแจ้งความได้เลยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับเนี่ยจุดเนี้ยเพราะว่าตำรวจทางหลวงบอกว่าถ้าจะสอบถามนะเอาความคนผิดเนี่ยให้มาแจ้งความได้เลยนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงด้วยนะครับย้ายแล้วนะสรุปว่าอ้าวน็อตสกรูที่มอเตอร์เวย์ย้ายแล้วนะส่วนที่พระราม2เนี่ยยังไม่ย้ายอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณสมบัติกันคุณสมบัติสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเฉยมา
0: ครับอันนี้พระราม2ยังไม่ย้ายใช่มั้ย
2: จะเคลื่อนย้ายครับรถท้ายแถวก็ยังยาวอยู่ครับ
0: อ๋อประมาณกี่กิโลได้แล้วครับ
2: ประมาณกิโลกว่าฝ่ายังไม่ถึงพระรามยังไม่ถึงเซ็นทรัล
0: ครับผมช่องทางคู่ขนานดีกว่ามั้ยครับเนี
2: ่
0: ย
2: แน่นอนครับคู่ขนานดีกว่าครับเพราะว่านั่นมันมีปัญหาอยู่ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวา
0: แล้วเราช่องทางหลักนี่มันวิ่งได้เลนไหนบ้างอ่ะพี่สมบัติ
2: มันจะวิ่งได้2เลนซ้าย
0: 2เลนซ้ายใช่มั้ย
2: ครับผม
0: ครับแต่คนเจ็บเขาไปส่งโรงพยาบาลแล้วเนาะไม่เห็นคนเจ็บแล้ว
2: อ๋อผมไม่เห็นแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามครับขับบานมาพอดี
0: อ๋อแล้วขาออกติดมั้ยครับเนี่ยชะลอดูกันเปล่า
2: สบายครับ
0: ไม่ติดเลยหรอ
2: ไม่ติดครับขาออก
0: แถวนั้นมีแดดมั้ยมีฝนมั้ยครับ
2: คึมๆอยู่ครับ
0: แต่ยังไม่ลงเนาะ
2: ยังไม่ลงครับ
0: รอดูเต็มต้องรอ 6:00 นเลยนะครับถ้าจะตก
2: ใช่ใช่
0: รอไหวเหรอ
2: รอไหวครับผมเลิกแล้ว
0: ได้ครับเดินทางปลอดภัยครับพี่สมบัติขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับพระราม2ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับจุดนี้มีคนเจ็บนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางรถยังอยู่ที่เกิดเหตุนะครับแนะนำใครที่ผ่านเนี่ยให้ใช้ช่องทางคู่ขนานจะสะดวกกว่านะครับก็เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างรอรถยกนะครับเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุนะส่วนคนเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วพระราม2ก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะครับประมาณสัก2กิโลท้ายแถวก็กิโลกว่าๆนะเมื่อสักครู่คุณสมบัติเขาผ่านมาก็บอกว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเนี่ยจำเป็นต้องเข้าศูนย์เข้าอู่หรือว่าเข้าซ่อมนะครับแล้วเราเนี่ยไม่มีรถใช้นะ บางคนถึงก็ขาดรายได้เลยนะนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะครับถ้าคุณเข้าร่วมในโครงการคนรักรถจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนประเภทที่1ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยเนื่องจากเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันท่านสมาชิกก็มีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่ากรณีถ้าคุณเกิดเหตุแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกแล้วรถเนี่ยต้องเข้าศูนย์เข้าอู่ค้ำซ่อมเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อม20วันนะครับเงื่อนไขต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ประเภทที่1สามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะครับ 0% นาน6เดือนส่วนท่านใดไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้ ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าร่วมในโครงการเป็นประเภทที่3เนื่องจากว่าประเภทที่3เนี่ยสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษก็ยังมีให้เรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังอยู่นะครับแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่เงื่อนไขเขาก็เปิดกว้างมากขึ้นครับเขาก็รองรับทั้งประเภทเก่งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์02150088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับกรณีมอเตอร์เวย์สาย7ที่เป็นพวกน็อตสกรูที่เขาบอกว่ามันตกหล่นแล้วก็เคลื่อนย้ายไปแล้วพ้นกีดขวางไปแล้วแต่เห็นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาบอกว่ามีรถเสียหายเนี่ยทั้งยางแตกยางแบนยางรั่วเนี่ยเกือบ20คันเลยนะเกือบ20คันเลยนะครับสำหรับจุดนี้นะก็สามารถไปแจ้งความได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแนะนำมานะถ้าจะเอาเรื่องเอาความผิดเนี่ยก็ให้ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวเพราะว่าทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่ามีคนได้รับผลกระทบจากกรณีอุบัติเหตุแล้วก็เป็นพวกเศษน็อตเศษสกรูมันตกหล่นเนี่ยนะฮะก็สามารถไปแจ้งความได้เลยนะ20กว่าคันน่ะเขาบอกเกือบ20คันน่ะที่ได้รับผลกระทบไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวอ่ะแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะสำหรับจุดดังกล่าวเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้นะเมื่อสักครู่นี้คุณศรีวิชัยครับถนนจันทร์บริเวณช่วงแยกตัดถนนจันทร์ตัดใหม่มีป้ายห้ามเลี้ยวขวาแต่มีรถที่ฝ่าฝืนจำนวนมากนะครับส่วนการจราจรคุณศรีวิชัยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรทั้งสองด้านคุณดามีของตกหล่นนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีเขาบอกว่าเชิงทางขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงด่านชลบุรีเล็กน้อยครับลักษณะเป็นกล่องพลาสติกสีดำนะขนาดประมาณ60เซนติเมตรนะครับตกหล่นแล้วก็กีดขวางอยู่ช่องทางกลางเลยครับสำหรับจุดนี้ตกหล่นแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางกลางเลยนะครับไม่แน่ใจว่าข้างในเป็นอะไรนะแต่ว่าดูจากภายนอกเนี่ยมันเป็นกล่องพลาสติกสีดำขนาดประมาณ60เซนติเมตรนะครับเราก็เลยประสานงานไปทางศูนย์ทางด่วนให้นะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปเก็บออกให้เนี่ยระวังด้วยนะครับเชิงทางขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีก่อนถึงด่านชลบุรีเล็กน้อยเป็นฝั่งขาเข้านะครับก็บอกเป็นฝั่งขาเข้านะมันหล่นอยู่เลนกลางเลยอ่ะส่วนการจราจรก็เบี่ยงหลบกันนะก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอมาถึงบริเวณจุดดังกล่าวก็ต้องเบี่ยงหลบกันแล้วมันอยู่เลนกลางด้วยอ่ะอันตรายด้วยนะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรผู้แจ้งบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้ในฝั่งกลับกันนะครับคุณณภัสราพรแจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถือ Vivo ครับสีม่วงเหตุเกิดเมื่อสักครู่นี้เองชั่วโมงที่แล้วประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาเป็นโทรศัพท์มือถือ Vivo สีม่วงรุ่น V40 ใส่เคสสีดำเขาบอกว่าลองโทรกลับแล้วนะโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายขึ้นมาจากหมอชิด2มาลงที่ซอยนนทรี32ตอนประมาณเที่ยงครึ่งวันนี้นะครับจำได้ว่าเป็นแท็กซี่สีส้มททหารลอจุฬา2698กทมแท็กซี่สีส้มครับททหารลอจุฬา2698กทมถ้าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักแท็กซี่สีส้มททหารลอจุฬา2698กทมรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่สายเอเชียทางหลวงหมายเลข32นะครับเขามีปิดเบี่ยงการจราจรนะครับ ขวงทางหลวงอยุธยาแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32ระหว่างหลักกิโลเมตรที่16บวก200ถึงหลักกิโลเมตรที่17บวก925ก็บริเวณช่วงหน้าบิ๊กซีอยุธยาที่จะไปทางเซ็นทรัล นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้วันที่6ถึง9เห็นบอกว่ามีปัญหาหน้างานเนื่องจากว่าฝนตกก็เลยไม่สามารถปรับปรุงผิวทางได้นะครับมันก็เลยส่งผลให้เกิดความล่าช้าบริเวณจุดดังกล่าวก็เลยต้องมาทำเบี่ยงการจราจรกันในวันนี้แล้วก็วันที่14ก็คือวันอาทิตย์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย6โมงเช้าไปจนถึงประมาณ5โมงครึ่งในช่วงเย็นนะครับระหว่างกม16บวก200ถึงกม17บวก925ใกล้เคียงหน้าบิ๊กซีอยุธยาที่จะไปทางด้านของเซ็นทรัลนะครับเป็นงานปรับปรุงผิวจราจรที่เกิดรอยแตกและสุดตัวของผิวทางระหว่างเลนที่2กับเลนที่3นับจากร่องกลางนะครับ6โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการเบี่ยงการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับท่านใดที่จำเป็นต้องใช้วันนี้ถึง5โมงครึ่งแล้วก็วันอาทิตย์ที่14ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงครึ่งบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเพิ่มเติมความระมัดระวังกันครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
3: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
2: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพลเมืองดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งความประทับใจอีกแล้วนะที่หลายๆท่านคือน้ำใจบนท้องถนนครับเนี่ยพอเวลามีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะช่วยเหลือกันนะได้ชื่นชมหลายๆท่านมากๆเลยนะเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบกันเมื่อสักครู่ทางทีมกู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่ามีรถเนี่ยเสียหายไม่ว่าจะเป็นยางแบนยางแตกยางรั่วเนื่องจากว่าทั้งน็อตทั้งสกรูที่มันตกลงมาเนี่ยแล้วคือรถเขาก็หลบไม่ทันแล้วมันตัวเล็กๆอ่ะมันมองลำบากนะแล้วก็เหยียบแล้วก็เนี่ยมีปัญหากันเกือบ20คันน่ะน่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะลงมาช่วยกันเก็บเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมทางท่านอื่นๆเนี่ยคือได้รับความเสียหายไปด้วยนะฮะเนี่ยก็มีการปิดการจราจรกันชั่วครู่นะเพราะว่าเนี่ยก็จะมาช่วยกันแบบนี้แล้วคือมันเป็นเศษเล็กๆอะครับเนี่ยตั้งหลายคนอะนะนี่คือคนที่เขาใช้เส้นทางอยู่นะครับแล้วพอเขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้คือลำพังจะรอแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวเนาะก็เลยลงมาช่วยกันเก็บเนี่ยนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในบางคนเก็บแล้วก็ใส่ถุงเห็นไหมฮะมีการเอาถุงมาใส่เนี่ยเก็บน็อตเก็บเศษต่างๆที่มันเกิดอุบัติเหตุรถมันก็เลยติดไงเพราะว่าเขาต้องปิดการจราจรชั่วครู่ก่อนนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลงมาช่วยกันเก็บนะฮะพวกเศษที่มันตกหล่นเกลื่อนถนนเลยก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีทุกๆท่านเลยนะนี่หลายคนเลยนะที่จอดรถแล้วก็ช่วยกันลงมาเก็บอุปกรณ์ก็ไม่มีเห็นไหมเพราะว่าถ้าจะมัวแต่รอเจ้าหน้าที่เนี่ยก็หูคงอีกนานกว่านี้ครับกว่าจะได้เปิดการจราจรถ้าจะลำพังจะรอแต่ให้เจ้าหน้าที่มาถึงหน้างานเพราะรถมันก็ติดนะเนี่ยเขาก็เลยลงมาช่วยกันอย่างเงี้ยอุปกรณ์ก็ไม่มีเนี่ยก็ใช้มือเอาถุงเอาอะไรมาใส่กันนะก็เปิดการจราจรได้แล้วในที่สุดนะเป็นที่เรียบร้อยละสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39+500นะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ท้ายแถว3กิโลต้องมีการปิดการจราจรกันมันก็เลยยาวไป5กิโลแต่พอหลังจากดำเนินการเคลื่อนย้ายทุกอย่างเปิดการจราจรได้ตอนนี้ก็ดีขึ้นละตอนนี้ก็หลายท่านบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นละเป็นฝั่งขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยไม่ติดอยู่แล้วนะขาเข้านี่โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ตลอดเส้นทางอีกจุดนึงจุดนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายจุดนี้จะเป็นพระราม2ที่ยังติดกันอยู่นี่จะเป็นก่อนถึงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนอง2กิโลเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงด้วยตนเองไม่มีคู่กรณีจุดนี้ท้ายแถวยาวนะครับอีกนิดนึงนี่จะมาถึงเซ็นทรัลแล้วนะอยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนแนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานตอนนี้ล่าสุดท้ายแถวเนี่ย2กิโลกว่าแล้วนะจะ3กิโลอยู่แล้วนะถ้า3กิโลนั่นหมายความว่าจะมาถึงแถวเซ็นทรัลแล้วนะนะครับอันนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายคู่ขนานก่อนหน้านี้ไม่ติดตอนนี้เริ่มติดแล้วนะเนื่องจากว่าน่าจะเบี่ยงออกมาจากช่องทางหลักกันเยอะคู่ขนานก่อนหน้านี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มติดแล้วนะคู่ขนานก็เริ่มชะลอตัวแล้วครับบริเวณพระราม2ขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลมาประกอบ9 International เนี่ยติดแล้วนะนะครับคู่ขนานนี่เบี่ยงกันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ส่วนในช่องทางหลักอย่างที่บอกว่าท้ายแถวมันเลยฝั่งตรงข้ามวัดเราไปแล้วอ่ะมันจะ3กิโลอยู่แล้วอ่ะนะฮะฝั่งขาเข้าพระราม2เนี่ยฝั่งกลับกันถ้าลงมาจากทางพิเศษเฉลิมพระนครมาจากดาวคะนองจะไปท่าข้ามจะไปหัวกระบือจะไปต่างระดับพระราม2ไปแสมดำพันท้ายเนี่ยขาออกไม่ติดเลยขาออกโล่งๆเลยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนาน2ฝั่งนะไม่มีปัญหาการจราจรเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมารายงานให้ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังติดอยู่นะใครที่จะใช้พระราม2ก็หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะครับท้ายมันเกือบ3กิโลแล้วอ่ะนะครับเอกชัยบางบอนยังใช้ได้นะกะลาประพฤกษ์ยังใช้ได้นะเพชรเกษมยังใช้ได้นะครับแล้วก็มีทางคุณบงกตบอกว่าโทรศัพท์มือถือ Vivo เป็นเคสลายการ์ตูนทำหายตั้งแต่วันที่3มิถุนายนตอนประมาณ5โมง15นาทีเป็น5โมงเย็นนะครับขึ้นมาจากแยกพระประแดงมาลงที่พระราม3แยกตัดวงแหวนอุตสาหกรรมคุณบงกตบอกว่าจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีแดงแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีแดงแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับสำหรับกรณีลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่คันดังกล่าวแต่ว่าโอ้โหเหตุการณ์มันตั้งแต่วันที่3เลยอะนะครับย้อนกลับไปค่อนข้างไกลเลยนะ แล้วก็มีเรื่องของการจราจรที่เพิ่มเติมมาทางหลังใหม่เมื่อครู่นี้เห็นบอกว่าราชปาลบพญาไทลาดวิถีบอกว่ารถเยอะนะครับวันนี้แล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ช้าเลยติดเลยนะทางฝั่งกษัตริย์ศึกทางฝั่งปทุมวันราชประสงค์เฉลิมเผ่าก็บอกว่ามีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันพญาไทด้วยนะครับไปทางฝั่งปทุมวันจากสามย่านไปแล้วก็ด้านที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมุ่งหน้าไปซอยรางน้ำมุ่งหน้าไปแยกพญาไทก็วันนี้ค่อนข้างแน่นเช่นเดียวกันแล้วก็บริเวณช่วงรัตนาธิเบศรที่จะมุ่งหน้าไปแครายทางฝั่งประชานุกูลด้วยรัชดาไปกลับนะครับสองฝั่งงามวงวานถ้าเป็นฝั่งที่มาเกษตรไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะด้านนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะครับส่วนฝั่งที่จะไปพงเพชรก็จะมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับข้ามแยกตรงพงเพชรแล้วก็ชะลอตัวตรงทางร่วมรถที่ลงมาจากทางด่วนแต่ก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดเขาก็ไม่ได้มีหยุดนิ่งนะต้องรอช่วงเร่งด่วนเย็นแล้ววันนี้เย็นวันศุกร์ด้วยนะถ้าฝนตกลงมาอีกแล้วก็น่าจะติดกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็ฝนหนักในหลายพื้นที่เลยในช่วงเย็นนะครับส่วนติวานนท์ฝั่งที่มาจากแยกติวานนท์ค่อนข้างหนาแน่นฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำดูด้านนี้ดูท้ายเขาจะสั้นกว่านะครับแล้วก็รัตนาธิเบศรที่จะเข้ามาทางแคไลน์ค่อนข้างติดแต่ฝั่งกลับกันออกจากแคไลน์ไปสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ไม่ติดนะครับถ้าเป็นขาออกไปเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะตลอดเส้นทางถ้าเป็นแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะยังไม่มีปัญหานะครับในช่วงเวลาเนี้ยโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางเช่นเดียวกันส่วนบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าวันนี้ท้ายไม่ค่อยยาวนะครับก็จะมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบริเวณช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์ผ่านพ้นจุดนี้สาทรเหนือสาทรเหนือนี่ก็ยังได้ตามรอบไฟบริเวณช่วงแยกนรินทร์อยู่นะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นแล้วส่วนฝั่งกลับกันสาทรใต้ยังใช้ได้นะครับแยกนรินทร์ก็ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่ก็ยังถือว่าได้ตามรอบไฟนะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ฝั่งขาออกเหมือนจะมีเหตุนะครับแต่ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเป็นเหตุอะไรนะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3ฝั่งพระนครนะที่จะข้ามมาทางฝั่งทนชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันดูจะคล่องตัวกว่านะคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอยู่ที่ไหนครับคุณกอล์ฟเชิญเลย
1: อยู่หน้าตึกแอมไพร์ครับหน
0: ้
1: าตึกแอมไพร์ตรงถนนนราธิวาสพอดีไปเจอรถจอดเสียอยู่เป็นรถ BMW นะครับ จอดเสียอยู่ช่องเลนกลางก่อนถึงไฟแดงประมาณ50เมตรนะครับด้านหน้าตึกเลยและพอพ้นรถจอดเสียมา
0: ครับ
1: ก็ใช้กันได้ดีครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับท้ายประมาณแค่ไหนได้กี่ร้อยเมตร
1: ท้ายแถวนี่ท้ายแถวนี้น่าจะอยู่ตรงเลยตึกแอมไพร์มาประมาณเกือบจะถึงนราธิวาสซอย4อะครับ
0: อืมแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ติดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ก็ไม่ติดละครับถ้าผ่านพ้นไปก็ไม่ติดละ
0: ครับครับมีฝนหรือยังอ่ะมืดหรือยังตรงนั้น
1: ไม่มืดเลยครับอยากให้ฝนตกมากเลยอ่ะ
0: เหรอมีแดดอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมีแดดครับ
0: ครับผมและนี่จะไปถึงไหนครับเนี่ยวันนี
1: ้ก็น่าจะหาลูกค้านี่แหละครับพี่เดี๋ยวมา
0: ครับ
1: เดินทางพอดีแบบเพิ่งตื่นครับเลยออกขับรถสาย
0: อ๋อเดินทางปลอดภัยพี่กอล์ฟขอบคุณนะครับ
1: ผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชนะครับยังไงฝากระวังก่อนนะครับเมื่อสักครู่ที่แจ้งเข้ามาถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับที่บอกว่าหน้าตึก Empire Towerก่อนถึงแยกนรินทร์ที่ตากสาทรนะประมาณ50เมตรเป็นรถ BMW นะครับจอดเสียอยู่เลนกลางเลยนะฝากเตือนให้ระวังด้วยการจราจรก็มีท้ายแถวพอสมควรนะครับประมาณนึงการจราจรเคลื่อนตัวช้าจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปคุณกอล์ฟบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังไม่ติดขอบคุณคุณกอล์ฟเยาวราชด้วยนะครับฝนยังไม่มีที่เพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับราชกิจจาเผยแพร่หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาและให้ไว้ทุก15วันเริ่ม12มิถุนายนนี้เป็นต้นไปส่วนประชาชนทั่วไปให้พิจารณาตามความเหมาะสมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให
1: ้5ปีเปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
2: จริง
3: ว้าว
1: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
2: จริงจริงจริง
4: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุ
5: ณราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานไว้ทุกเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.พาณิชย์เร่งดันผลิตภัณฑ์ปลาไทยบุกตลาดจีนใช้ FTA ลดภาษี 0% ติวเข้มผู้ประกอบการก่อนคัดทีมลุยจับคู่ธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้เดือนสิงหาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
6: นางบรรจงจิตคังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย FTA กลุ่มปลาและผลิตภัณฑ์ปลาเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีขยายตลาดส่งออกสู่จีนโดยโครงการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมุ่งส่งเสริมความรู้ด้าน FTA ทั้งอาเซียนและจีนและ RCEPซึ่งช่วยให้สินค้าประมงไทยส่วนใหญ่ได้รับสิทธิภาษีนำเข้า 0% พร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับการค้าโลกยุคใหม่โดยมีผู้ประกอบการผ่านคัดเลือกกว่า20รายเข้าร่วมอบรมเข้มก่อนคัดเลือกเหลือ10รายเดินทางไปจับคู่ธุรกิจสำรวจตลาดโมเดิร์นเทรดและร่วมงาน World Seafood เซี่ยงไฮ้2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ในเดือนสิงหาคมนี้โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฝึกครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดการฝึกครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องสง่างามและสมพระเกียรติการฝึกครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการเดินตัวเปล่าการจัดแถวทหารการปฏิบัติของชุดเครื่องสูงชุดเครื่องดนตรีตลอดจนคนฉุดชักและคนหามโดยเป็นการเตรียมครูฝึกก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่กำลังพลในสังกัดทั้งนี้การฝึกแบ่งออกเป็น9กลุ่มสำคัญเพื่อให้ทุกส่วนสามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความจงรักภักดีความมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นของกำลังพลทุกนายที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ถวายงานให้พระราชพิธีสำคัญของชาติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียง
8: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สสสช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกันนะครับทางปตท.ครับเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทครับประกอบด้วย1 PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า9แสนบาทครับภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ 2. PTT Digital Arts 2026เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตครับกำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้ที่สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับขอบคุณข้อมูลจากปตท.ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่มอเตอร์เวย์สาย7นะครับหลักกิโลเมตรที่39บวก500มุ่งหน้าไปพัทยานะครับเป็นฝั่งขาออกนะมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39บวก500นะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแล้วก็มีพวกน็อตนะครับพวกสกรูที่มันตกหล่นลงมาจากรถนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีรถเนี่ยเกิดความเสียหายเนี่ยเขาจะเข้าไปติดในซี่ล้อแบบนี้เลยอ่ะเห็นไหมฮะดูจากในคลิปเนี่ยหลายคันเลยนะที่จอดกันเรียงใครที่ได้รับความเสียหายผลกระทบจากกรณีดังกล่าวเนี่ยไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาแนะนำมาอย่างนั้นนะเห็นบอกว่ามีเยอะมากเป็น10คันเลยอ่ะเนี่ยที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือมันทิ่มเข้าไปในล้อในยางพอดึงออกนะมันก็จะรั่วเลยแต่ถ้าไม่ดึงมันก็จะค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยโดนหลายคันมากที่เขาจอดกันอยู่นี่คือโดนหมดผลกระทบหมดเลยเนี่ยกี่คันครับเนี่ยโอ้โหเป็น10อะฮะเนี่ยจอดเรียงกันยาวหมดเลยคือคันที่คือด้วยความมันเล็กอะนะแล้วมันก็เยอะมากอะมันกระจายเต็มไปหมดเลยอะใครที่โดนได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวนี่สามารถโทรมาเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังได้นะแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยนะฮะเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมทั้งรถใหญ่รถเล็กแล้วคือข้างหลังเขาก็ไม่มาเลยฮะสุดท้ายก็คือต้องปิดไว้อ่ะแล้วก็เป็นภาพอย่างก่อนหน้านี้ที่เราลงอ่ะก็คือต้องมาช่วยกันเก็บเนี่ยเริ่มช่วยกันเก็บละที่บอกว่าเอ๊ะทำไมติดจังนะแค่อุบัติเหตุนะฮะที่ถามกันมาหลังไมค์ว่าทำไมติดเยอะจังก็เนี่ยแหละครับอ่ะมาดูคลิปกันเลยจะได้หายสงสัยว่าทำไมติดนานติดเยอะจังอ่ะมาดูกันเลยมาดูกันพร้อมกันเลยนะฮะคือข้างหลังเขาก็ไม่กล้ามาต่อแล้วครับพอเห็นข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะข้างหน้าพอไปเขาจอดกันหมดเลยเพราะมันทั้งแตกทั้งรั่วทั้งซึมหมดเลยเนี่ยรถใหญ่รถเล็กโอ้โหโดนกันหมดครับทั่วหน้าเก๋งกระบะบรรทุก SUV เนี่ยจอดเรียงกันหมดเลยข้างหลังเขาก็เลยไม่มาเลยฮะเขาก็เลยจอดถึงเป็นที่มาว่าทำไมท้ายแถวมัน5กิโลเนี่ย
เพราะมาไม่ได้ครับถ้ามาก็คือต้องเหยียบแล้วพอคุณเหยียบไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าคุณดึงออกมันก็รั่วนะตอนนั้นเลยแต่ถ้าคุณไม่ดึงออกมันก็จะค่อยๆซึมค่อยๆซึมไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคือแล้วคันนึงอ่ะเขาไม่ได้โดนแค่ล้อเดียวนะครับเนี่ยดูอย่างคันเมื่อกี้เห็นไหมที่กล้องแพนไปอ่ะคือเขาไม่ได้โดนแค่ล้อเดียวอ่ะบางคันนี่โดนมากกว่า1ล้อแน่ๆอ่ะฮะเนี่ยไปเนี่ยเห็นไหมคือแล้วคันนึงอ่ะเขาไม่ได้โดนแค่ล้อเดียวนะครับเนี่ยดูอย่างคันเมื่อกี้เห็นไหมที่กล้องแพนไปอ่ะคือเขาไม่ได้โดนแค่ล้อเดียวอ่ะ

0: ทำไมอุบัติเหตุแค่นี้ทำไมติดยาวจังและนี่คือคำตอบนะฮะว่าทำไมถึงติดยาวจังเพราะเขาต้องปิดการจราจรไว้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าถ้าคุณขับมาคุณก็เนี่ยจะมาจอดอยู่กับคนที่เขาโดนไปแล้วเนี่ยที่มันรั่วไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เนี่ยเห็นไหมฮะหลายคันมากเนี่ยแล้วก็หลายคนพลเมืองดีหลายๆคนเนี่ยเขาก็ลงมาเพื่อจะช่วยกันเก็บกวาดเนี่ยสำหรับจุดเนี้ยมอเตอร์เวย์สาย7นะฝั่งขาออกกม39บวก500ใครที่เป็นเจ้าทุกข์อย่าลืมไปแจ้งความนะครับแล้วโทรมาเล่าให้กับทางจสร้อยฟังก็ได้นะว่าตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วโดนไปทั้งหมดกี่ล้อความเสียหายอะไรยังไงบ้างมีรถที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นหลัก10กว่าแน่ๆนะฮะหลายคันมากๆเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณธนวัฒน์บอกว่าเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมครับตอนจังหวะที่น็อตมันหล่นเหรอสวัสดีครับคุณธนวัฒน
1: ์สวัสดีครับ
0: ตอนนั้นพี่ธนวัฒน์ใช้ฝั่งไหนอยู่อะครับ
1: ผมใช้เลนที่2จากซ้ายครับ
0: ฝั่งเดียวกับที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ฝั่งเดียวที่เกิดเหตุครับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยขับมาเนี่ยก็ขับออกมาจากสุวรรณภูมิแล้วก็จะกลับพัทยาครับแต่ว่าพวกที่ขับมาเนี่ยเห็นแล้วว่ามีลักษณะว่ามีของตกอยู่กลางพื้นแต่ว่าก็ยังไม่รู้คือตอนแรกคิดว่าเศษกระจกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุทีนี้รถมันเยอะมากซ้ายขวามันก็เยอะทีนี้เราก็ขับตรงมาเรื่อยๆว่าชะลอแล้วขับตรงมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหยียบอะไรแล้วแหละแต่บอกว่ามันเกลื่อนนะมันประมาณมันคุมประมาณ3เลนน่ะทีนี้เราก็หลบไม่ได้คันข้างหน้าก็เบรกเหมือนกันเราก็เบรกแต่ว่าเบรกเข้าไปเนี่ยเบรกเสร็จเนี่ยทุกคันเนี่ยที่มาครับในพวกนั้นนะผมว่าน็อตเนี่ยน่าจะตกข้างหน้าผมสักประมาณนาทีนึงอะซึ่งตอนนั้นน่ะเราตอนที่ขับไปเนี่ยเราเห็นว่าน็อตมันตกมาแล้วว่ามันมีอะไรเกลื่อนอยู่ที่พื้นแล้วเราคิดเป็นเศษกระจกแต่ว่าขับไปก็เกิดว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่ามีอะไรเข้าล้อแล้วเราก็เลยชะลอเข้าซ้ายครับดูทีนี้เราก็เห็นว่าเป็นน็อตแล้วมันเยอะด้วยมันล้อผมเนี่ยล้อขวาหลังเนี่ยประมาณ12-15รูเนี่ยแล้วก
0: ็
1: ฝั่งซ้ายเนี่ยมีปักนะแล้วก็ฝั่งซ้ายประมาณ10หน้าขวาประมาณ2หน้าซ้ายไม่มีทีเนี้ยมันก็เกิดว่ารถต่างๆเนี่ยจอดทุกคันแล้วก็โดนเสียบทุกคันครับทีเนี้ยผมก็เลยรีบโทรไปแจ้งของเขาเรียกครับไอ้ส่วนของที่ดูแลมอเตอร์เวย์ครับก็ดูแลมอเตอร์เวย์แล้วก็รีบแจ้งแล้วก็สักพักนึงก็มีรถมาแต่ว่ารถที่จากหลังผมเนี่ยที่ค่อยๆชะลอทันเนี่ยเขาชะลอไม่ให้ถึงรถครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าพลเมืองดีนี่แหละจอดรถแล้วช่วยกันเก็บประมาณ15นาทีครับก็น่าจะเก็บเคลียร์หมดแล้วก็รถค่อยๆทยอยมา
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ค่อยๆทยอยไหลมาได้ก็ผมว่าประมาณ15นาทีครับที่จอดรออยู่แล้วก็มันเบรกไม่ทันแน่นอนครับอันนี้เกิดเหตุการณ์แล้วก็รถที่จอดอยู่ซ้ายมือเนี่ยก็ไปปะยางทีเนี้ยลักษณะของการทำเนี่ยรถแต่ละคันมันมีคอนดิชันไม่เหมือนกันคือบางคันมีประกันล้อบางคันไม่มีอย่างเงี้ยเขาก็ส่วนมากคนก็จะไปป่ายางทีนี้ผมก็โทรไปร้านป่ายางแต่ละร้านเนี่ย15 คัน 10 คัน 10 คันน่าจะโดนประมาณ30-40 คันครับจริงก็ตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พอดีมีสายตรวจร้อยเวรมาก็ถามเขาแจ้งว่าให้ไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปว่าถ้าจับผู้เสียหายผู้ที่ปล่อยน็อตหลุดมาได้เนี่ยหรือว่าไม่คุมของต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะประสานต่อไปครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปแจ้งนะทุกคนตอนเนี้ยก็มาเคลียร์รถตัวเองก่อนป่ายาง
0: โอ้แล้วคุณธนวัฒน์ออกมาจากที่เกิดเหตุได้ยังมาอยู่ร้านป่ายาง
1: ออกมาแล้วครับตอนนี้ผมทุกตอนนี้ทุกคันเนี่ยอยู่ร้านป่ายางแล้วน็อตเนี่ยมันเป็นน็อตสกรูครับสกรูเกลียวเนี่ยประมาณเซนครึ่งทุกคันเนี่ยแต่คันแรกๆเนี่ยที่กลุ่มเนี่ยกับผมเนี่ยน่าจะโดนคันละมา10-20รูครับต่ำๆเนี่ยต้องมี10-20รู
0: แล้วของคุณธนวัฒน์นี่โดนไปกี่ตัวฮะเนี่ย
1: ตอนนี้ผมเอามาเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ30น่าจะได้ครับ300เกือบ30ตัว
0: โอ้โหก็คือมีล
1: ้อเม้นเลยครับ
0: มีล้อหน้าซ้ายล้อเดียวที่ไม่โดนที่เหลือ3ล้อโดนหมดเลย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ประมาณนี
0: ้แล้วยังไงคือเราก็บดมาที่ร้านยางอย่างงี้หรอ
1: เราก็บดมาคือน็อตมันไม่ยาวมากครับมันก็ฝังอยู่แล้วก็บดมาครับ
0: เราได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเปล่า
1: ผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้หมด
0: ส่งมาให้ส่งมาให้ทางทีมงานหน่อยได้ไหมคุณธนวัฒน
1: ์ได้
0: เดี๋ยวส่งช่องทางไลน์กันเดี๋ยวส่งช่องทางไลน์เนาะเอาหลักฐานที่เราถ่ายทั้งหมดมาเลยนะฮะ
1: แล้ว
0: ระยะทางมันยาวไหมที่มันตกเนี่ยมันแบบยังไง
1: มันตกแค่นิดเดียวครับมันตกประมาณแค่ไม่เกินความกว้างนะความกว้างที่ประมาณ10เมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณแค่3-4เมตรครับประมาณ3 คูณ10เมตรประมาณเนี้ยแต่มัน

0: คุมเลนถึงประมาณ3เลนครับประเด็นเนี่ยแล้วมันก็มอเตอร์เวย์ล้นมาเร็วอยู่แล้วมาหลักร้อยผมขับแค่ร้อยเดียวนะแต่ว่ามันเบรกไม่ทันแล้วอ่ะก็เบรกข้างหลังก็ทุ่ม
1: แน่นอนแต่เราไม่เห็นใช่ไหมคือมันตกอยู่ก่อนแล้วใช่ป่ะเราไม่เห็น
0: ไม่เห็นคันที่ตกครับแล้วก็มองข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ว่าเหมือนมีรถอยู่คันนึงที่ถอยหลังมาเหมือนเป็นรถขนของผมก็มองไม่เห็นแล้วอ่ะเพราะว่าผมเลยมาแล้วแล้วก็ไม่อยากไปดูเลยเพราะมันนั่งเคลียร์ของตัวเองครับแต่ก็มีตำรวจมาแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าสายตรวจเขาเห็นรถขนของหรือเปล่าแต่ผมว่ารถขนของมันไม่น่าจอดหรอก
1: เออ
0: มันก็ไม่น่าจอดครับ
1: เออ
0: แต่ว่าผมว่าทีนี้ถ้ากล้องวงจรปิดของมอเตอร์เวย์เนี่ยมันมีอยู่เยอะผมว่าเห็นครับ
1: เดี๋ยวเขาต้องไปตรวจสอบกันแหละเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วนี่เขารู้ไหมว่าส่วนใหญ่เขาไปแจ้งความกันป่ะ
0: คันที่อยู่กับผมเนี่ยผมแจ้งหมดนะว่าให้ไปลงที่จังหวัดประมาณ5คันนะที่อยู่กับผมผมจะไปเลือกปั๊มที่มันไกลๆหน่อยที่มันก็มีคนเข้าอ่ะไอ้ปั๊มที่มันยูเทิร์นแรกครับ15คันรถจอดเรียงกันแบบเยอะมาก
1: โอ้โหคือก
0: ็
1: คือต้องบดไปแล้วก็ไปหาร้านปะยางกันเอาข้างหน้าอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่าเสียหายเนี่ยประมาณกันเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ
0: ้ถ้าคันหนึ่งก็น่าจะตอนนี้เขาก็เหมาเป็นน็อตตัวละร้อยครับก็น่าจะคนโดนคนประมาณ 3,000 2,000 เงี้ยทุกคน
1: ครึ่งหมื่น
0: มี30คันนะพี่มันมีประมาณผมว่ามีประมาณ30คันอ่ะอาจจะเกินด้วยซ้ำ
1: โอ้โห
0: ใช
1: ่โ
0: อ้ผมว่าเยอะครับครั้งเนี้ย
1: เคยเจอแบบนี้มาก่อนไหมปกติเราใช้มอเตอร์เวย์บ่อยไหมสายเจ็ดเนี่ย
0: ผมใช้ตลอดนะแต่ผมว่าไม่เคยเจอของตกสั่วขนาดนี้เลยผมว่ามันต้องมีมาตรการเลยที่ดีกว่านี้ครับ
1: แสดงว่ามันเพิ่งตกเนาะจังหวะที่ตอนที่
0: มันเพิ่งตกเลยใช่ครับเพราะว่ารถที่อยู่ก่อนหน้าผมมันมีแค่ประมาณ 3-4 คันแต่ข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆว่าเป็นรถอะไรครับ
1: แล้ว
0: ตอนที่ทุกคนตกเนี่ยทุกคนเข้าซ้ายเลยทุกคนรู้ว่าเฮ้ยขับมามันมีเสียงตักติดที่ล้อเนี่ยเราสัมผัสได้เลยแล้วก็เข้าซ้ายทุกคนเข้าซ้ายหมดแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยด้วยอาการที่เราดูล้อตัวเองเนี่ยไม่มีใครมองข้างหน้าเลยครับก็ต้องไปดูรถคันหน้าสุดอะว่าตอนที่โดนเนี่ยหรือว่าไปแจ้งความเนี่ยเขาเปิดกล้องรถหรือเปล่าประมาณนี
1: ้ส่วนมาก
0: ผมเนี่ยมองไม่เห็น
1: ส่วนมากเป็นรถอะไรอะคุณธนวัฒน์ที่โดน
0: หมดเลยครับพี
1: ่
0: ม
1: ี
0: ต
1: ั้
0: งแต่รถขนของบริษัทFortuner รถใหญ่เนี่ยยันรถเก่งเนี่ยมีเยอะเลยแล้วก็พวกรถกระบะเนี่ยที่แก้มยางมันหนาเนี่ยเขาก็ดึงออกเขาก็วิ่งต่อแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงต่อครับประมาณนี้แต่รถเก่งเนี่ยผมว่าเข้าทุกคันแน่นอนแล้วก็เนี่ยตอนนี้กำลังเปลี่ยนถอดปากกันอยู
1: ่โอ้โห
0: ใช่ครับ
1: เนาะเราก็ใช้สายเจ็ดประจำก็ไม่เคยเจอเนาะเดี๋ยวครั้งนี้นี
0: ่ใช่ครับ
1: น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่โดนอ่ะเพราะว่าโดนถึงขนาดว่า30กว่าตัวเลยใช่ป่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูคร
1: ับ ได้
0: เห็นเลยว่าเยอะเยอะเลย
1: ได้อ่ะยังไงไปจัดการเรื่องรถยังไงเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ครับผมครับ
1: ขอบคุณมากคุณธนวัฒน์ที่แจ้งเข้ามาสว
0: ั
1: สดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณธนวัฒน์นะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อนะเมื่อสักครู่เขาบอกว่าถ่ายทั้งคลิปทั้งภาพไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดคือฟังจากที่คุณธนวัฒน์เขาเล่าเนี่ยเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่โดนเพราะว่ามันมีคันที่จอดอยู่หน้าเขาแค่ประมาณสัก 2-3 คันเองแล้วตัวเขาเองเนี่ยคือโดนไปทั้งหมดเนี่ย3ล้อด้วยกันนะฮะมีแค่หน้าซ้ายฝั่งเดียวที่ไม่โดนเฉลี่ยแล้วที่ดึงออกมาได้นะตอนนี้เนี่ยเพราะตอนนี้กำลังปะเปลี่ยนยางกันอยู่นะก็บอกประมาณ30กว่าตัวสำหรับตัวน็อตสกรูเนี่ยที่บอกมันเป็นเกลียวเหมือนตะปูเนี่ยมันทิ่มเข้าไปในยางนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นตามคลิปเลยคือรถทุกประเภทครับมีหมดเลยที่ได้รับผลกระทบสำหรับเหตุการณ์เนี้ยมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เราได้รับแจ้งมาตอนประมาณสักบ่ายโมงเกือบครึ่งอ่ะบ่ายโมง15ประมาณเนี้ยที่เราได้รับแจ้งหลังบ่ายโมงมานิดหน่อยก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุเพราะว่าพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเขาก็แจ้งมาที่เราตอนประมาณบ่ายโมง15แสดงว่าเหตุการณ์มันน่าจะเกิดขึ้นประมาณสักบ่ายโมงกว่าๆประมาณเนี้ยนะฮะเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่ไปโดนกันก่อนพอหลังจากนั้นที่ตามหลังมาเริ่มโดนเข้าหนักเข้าเรื่อยๆก็จอดเรียงกันยาวอย่างนี้เลยครับแล้วสุดท้ายพวกข้างหลังคือเขาก็กันรถไว้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนั้นเป็นพลเมืองดีหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะก็คือกันรถไว้แล้วก็มาช่วยกันเก็บกวาดนะฮะซึ่งมันเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วคือเขามองจากไกลๆมองจากบนรถที่ขับมามันก็เห็นไม่ชัดอะอย่างคุณธนวัฒน์เขาก็บอกว่าเขานึกว่าเป็นกระจกนึกว่าเป็นเศษกระจกก็พยายามที่จะเบี่ยงหลบแล้วแต่มันหลบไม่พ้นเพราะมันเกลื่อนถนนไปหมดเลยอะนะฮะใครที่ได้รับผลกระทบ จ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแนะนำให้ไปแจ้งความนะฮะลงบันทึกประจำวันเลยนะครับนะครับเห็นบอกว่าโดนกันเมื่อสักครู่ที่สอบถามคุณธนวัฒน์หนึ่งในเจ้าทุกข์ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยเห็นว่าโดนไปประมาณ 30-40 คันได้นะเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39+500ซึ่งตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นปกติแล้วนะฮะแต่ว่าใครที่ไปประสบเหตุเหมือนกันอย่างที่คุณธนวัฒน์เขาบอกเนี่ยสามารถแจ้งเข้ามาทางจสร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะวันนี้ช่วงนี้ครับบ่าย2ครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงนับถอยหลังกันนะกับรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อพบกับคุณบุษบงบุษปวนิชครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
1: สวัสดีครับ
3: ค่ะคุณเสมา
1: ครับ
3: คนที่เขาทำหล่นเขาไม่รู้เลยเหรอ
1: เขาไม่มันก็มองได้สองอย่างนะคือรู้แต่หนีกับไม่รู้ว่ามันหล่น
3: แต่ไร้ร่องรอยเลยใช่ไหมว่าเป็นใคร
1: เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกล้องมอเตอร์เวย์เขากล้องเยอะย
3: ัง
1: ไงน่าจะเจอเยอะแหละ
3: เน
1: า
3: ะ
1: น่าจะเจอเยอะแหละ
3: แต่ละคนแต่ละมื้อแต่ละเดย์เนาะพูดยากเลยนะคะของเราก็อีก16วันจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อวันนี้ก็มีโพออกมาอีกแล้วค่ะเป็นการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่2นะคะของสถาบันพระปกเกล้าถึงความนิยมของประชาชนและก็ทิศทางสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะ10อายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10,600 ตัวอย่างนะคะก็บอกว่าคำถามแรกเลยถ้าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้แนวโน้มจะเลือกใครมากที่สุดนะคะก็นำโด่งเลยค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะ43.5นะคะเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่31.5รองลงมาเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะคะนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะ12%อันนี้ถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าลดลงเล็กน้อยนะคะอันดับที่3นะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
1: ว่า
3: คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะ อยู่ที่6.9
1: คะแนนเดี๋ยวนะก่อนหน้านี้เขามีโพลที่บอกว่ามาเป็นอันดับ4ไม่ใช่เหรอตอนนั้นตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะ
3: ขยับมาคือแต่ก่อนหน้านี้เป็นอันดับ2ด้วยแล้วตอนนี้ขยับหล่นลงไปเป็นอันดับ3นะคะลดลงจากครั้งแรกคือครั้งแรกผลสำรวจเนี่ยได้7.5แต่คราวนี้ได้6.9อันดับ4ก็คือผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอนุชาบุรพชัยศรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วที่โพลครั้งแรกเนี่ยได้4.9นะแต่ว่าครั้งนี้ได้6.1เรียกว่าคะแนนค่อยๆติดตึงขึ้นมานะคะส่วนอันดับที่5นะคะก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีค่ะอยู่ที่3.9ลดลงจากครั้งแรกซึ่งอยู่ที่6.2นะคะขณะเดียวกันก็มีการให้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นผ่าน Line Today ด้วยนะคะถามว่าหากผู้สมัครผู้ว่ากทม.เสนอนโยบายที่เป็นโครงการขนาดใหญ่และต้องใช้งบประมาณสูงจะพิจารณาเรื่องนี้มีผลต่อการตัดสินใจหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดแก้ปัญหาได้จริงๆอ่ะก็พร้อมสนับสนุนนะเสียงส่วนใหญ่นะคะ64%รองลงมา16.2บอกว่าลังเลเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณแล้วก็ความคุ้มค่านะคะอันดับ3ก็9.7%บอกว่าไม่สนับสนุนแม้จะจำเป็นแต่มันใช้งบสูงเกินไปนะคะส่วนคำถามที่ถามว่าในช่วงหากในช่วงหลังจากนี้การหาเสียงมีพรรคมีกลุ่มมีตัวบุคคลเสนอนโยบายที่ตรงใจมากกว่าคนที่เคยตั้งใจเลือกจะมีการเปลี่ยนใจหรือเปล่านะคะก็ผู้ตอบแบบสอบถามก็บอกว่าอันดับหนึ่งนะบอกว่ายังไม่แน่ใจแต่เปิดใจพิจารณานะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเสียงได้นะพยายามให้ตรงเป้าที่สุดมันมีโอกาสที่จะพลิกได้เปลี่ยนใจได้ว่าจะเลือกใครนะคะผู้คะแนนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยรอโพส่วนใหญ่บอกว่า 39.3ยังไม่แน่ใจแต่เปิดใจรับพิจารณา
1: 39.3 นี่เยอะนะ
3: เยอะแล้วก็พ่อรองลงมา 34.3 บอกว่ายังเลือกใหม่เลือกเดิมไม่เปลี่ยนแน่นอนแล้ว16.5บอกว่ามีโอกาสเปลี่ยนใจสูงนะคะ 16.5 บวกกับ 39.4 ก็เกินครึ่งไปแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเร่ง หาเสียงตีโจทย์ให้ตรงใจคนกลุ่มให้มากที่สุด
1: คือถ้าตอบโจทย์ไอ้กลุ่ม39นี่ได้เนี่ยเรียบร้อยเลยค
3: ุ
1: ณมีสิทธิ์มีโอกาสได้สูงมาก
3: ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่แล้วปี2565ในคำถามหากจะเลือกตั้งผู้ว่าวันนี้มีแนวโน้มจะเลือกใครมากที่สุดนะคะเป็นครั้งที่2นะคะก็บอกว่าก็มีเทียบเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มกับผู้สมัครคราวที่แล้วกับมาเทียบกับผู้สมัครคราวนี
1: ้
3: นะเริ่มที่กลุ่มที่เคยเลือกนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะปัจจุบันก็ยังเลือกอยู
1: ่
3: นะไม่เปลี่ยนใจเลย 171.0
1: โอ้สูงนะ
3: มันคือ
1: เพราะว่าคราวที่แล้วอาจารย์เขาได้แบบถล่มทลาย
3: ใช่
1: ใช่
3: ส่วนจะบอกว่าถ้าเกิดเคยชอบคุณชัชชาติมาแล้วแต่จะเปลี่ยนใจมาเลือกจากพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน
1: ์
3: ก็ 107.3 นะคะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนใจมาเชียร์คุณมาริกาล่ะก็ 106.7นะก็เรียกว่าอันดับ2 3 4เนี่ยไล่กันนะคะแล้วก็มีถามว่าถ้าเกิดฐานเสียงเมื่อปี65เนี่ยเลือกคุณวิโรจน์ลัคนาอดิสรพรรคก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันจะเลือกใครก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรมากกว่า 54.5 แล้วถึงจะลองมาเป็นคุณชัชชาติ 117.6 แล้วก็ตามมาด้วยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 102.7 นะคะส่วนกลุ่มที่เคยเลือกคุณสกลทีพัทยากุลนะคะปัจจุบันตัดสินใจจะมาเลือกคุณชัชชาติเนี่ยสูงที่สุดนะ 122.6 ตามมาด้วยคุณโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 103.6 แล้วก็คุณมาริกา 115.5 นะคะแล้วก็ฐานเสียงที่เคยเลือกอาจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์เนี่ยปัจจุบันก็จะกลับมาเลือกคุณชัชชาตินะ24.1เป็นอันดับ1แล้วก็ตามมาด้วยดร.โจ3.7แล้วก็คุณมาริกา4.9นะคะส่วนกลุ่มที่เคยเลือกคุณอัศวินขวัญเมืองปัจจุบันก็จะกลับมาเลือกผู้ว่าชัชชาติเหมือนเดิม31.1นะคะก็ถือว่าบวกทุกกลุ่มนะในส่วนของอดีตผู้ว่าชัชชาตินะที่ลงสมัครคราวนี้ด้วยนะอันนี้เป็นแค่โพลสำรวจความคิดเห็นครั้งที่2นะคะก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าจะมีโอกาสพลิกแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดถ้าตามเสียงโพลเนี่ยถ้าขยันหาเสียงมากๆแล้วสามารถตอบโจทย์ตีใจได้เพราะเนี่ยก็อาจจะมีการพลิกได้เหมือนกันนะให้ความหวังให้ความหวังนะคะส่วนการหาเสียงวันนี้มาดูในส่วนของพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชกันบ้างค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็ไปหาเสียงเมื่อวานนี้ไปหาเสียงที่ตลาดนางเลิงนะคะก็บรรยากาศก็คึกคักทักทายกับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ไปสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะซึ่งชาวนางเลิงให้ความเคารพศรัทธานะคะพลตำรวจโทชันเทพค่ะก็บอกว่าจากการลงพื้นที่พบว่าตลาดนางเลิงเงียบเหงาเมื่อเทียบกับในอดีตนะคะหากได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ว่ากทม.ก็จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าขายในพื้นที่ส่วนปัญหาการจราจรต้องยอมรับว่าตอนนี้มันมีผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินในหลายพื้นที่นะคะเชื่อว่าอีก2ปีข้างหน้าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและการเดินทางจะสะดวกมากขึ้นหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.ก็จะมีการจัดระเบียบการจราจรการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะส่วนกรณีที่ได้รับมอบหมายให้ทนายความยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่เขตสายไหมนะคะก็ยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานนะพยานรองรับและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อปปช.ในการตรวจสอบโครงการต่างๆที่เข้าข่ายการทุจริตในสมัยของอดีตผู้ว่ากทม.นะคะอันนี้ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์นี่เองก็แต่จริงๆเขาเป็นพรรคเศรษฐกิจอ่ะมันก็มีประเด็นนะอยู่กันอยู่แล้วนะคะเรื่องแฉเรื่องสวยเรื่องอะไรก็ตามนะเรื่องรวมไปถึงเรื่องสวยด้วยเรื่องยกย้ายแต่งตั้งยกย้าย
1: ระบบ
3: อากง เรื่องระบบอากง นะมาดูทางด้านผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติกันบ้างวันนี้ก็ไปหาเสียงที่โรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาที่วัดทองบนค่ะโดยไปผู้โรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยไปเรียนหนังสือนะก็มีการพูดคุยกันถึงการเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเมืองต้องไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระนะคะก็เลยมีแนวทางที่จะผลักดันนโยบายที่ดูแลทั้งสภาพกายสภาพใจการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะก็มีการพูดถึงว่าก ทมเขาไม่มีเขาไม่ได้เป็นผู้พิจารณาการให้เบี้ยผู้สูงอายุแต่เขาจะเพิ่มทักษะให้ผู้สูงอายุเพื่อสร้างอาชีพให้มาให้ได้มากยิ่งขึ้น
1: เหมือนอัพสกิลให้แล้วก็เอาไปต่อยอดเอง
3: บอกว่าจะได้ไม่เหงาไม่อยากให้ไม่เหงาไม่ป่วยมีตังค์ใช้นะคะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เพิ่มเติมนะคะโดยบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับสังคมผู้สูงอายุเนาะโดยก็บอกมีแนวทางว่าจะทำศูนย์โรงเรียนโรงพยาบาลให้กับผู้สูงอายุนะคะที่โรงพยาบาลบางขุนเทียนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการให้ผู้สูงอายุที่ครบวงจรนะคะดูแลได้นะคะในส่วนของที่เราก็ทราบอยู่แล้วเขามีการแจกแพมเพิร์สอ่ะผ้าอ้อมให้กับผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะคะโดยให้อสสเป็นคนแจกนะคะก็เฉลี่ยประมาณเดือนละ 20,000 ชิ้นนะก็ถ้าเกิดใครต้องการเนี่ยก็สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแทฟฟิกฟองดูได้นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มแจกให้เพิ่มมากขึ้นเป็นผู้สูงอายุเพิ่มการดูแล 5,000 คนทั่วกรุงเทพนะคะก็ย้ำเรื่องสุขภาพสำคัญต้องดูแลครบวงจรแล้วก็ต้องดูแลเรื่องสภาพจิตใจนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ผู้สูงอายุได้เจอกันเนี่ยก็จะทำให้สดชื่นมากยิ่งขึ้นไม่อยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีการขยายนะโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันมี14แห่งจะขยายให้ครบ50แห่งเลยบางแห่งอาจจะเป็นของเอกชนบางแห่งจะเป็นกทม.ดูแลเองรวมไปถึงจะมีการออกข้อบัญญัติช่วยเหลือโรงเรียนผู้สูงอายุของภาคเอกชนด้วยเหมือนกับทำกับศูนย์เด็กเล็กนะคะที่มีกิจกรรมสปสช.มีแอโรบิกลงไปในชุมชนนะคะแล้วก็พยายามจะขยายครบมากที่สุดนะคะซึ่งงบในการดูแลผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรำไทยเก๊กนะโยคะหรือว่าร้องเพลงนะผู้สูงอายุจะได้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งชมรมผู้สูงอายุปัจจุบันมีอยู่490แห่งดูแลผู้สูงอายุ 50,000 คนใน4ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะขยายให้ได้เป็นพันแห่งดูแลให้ได้อย่างน้อย 100,000 คนนะคะก็บอกว่าใครต้องการที่จะมาการสร้างอาชีพหมายถึงว่าจะได้มีงานเขาบอกเนี่ยทำยังไงดีคือไม่มีคนจ้างงานก็บอกว่าแนวทางของนายชาติเองก็บอกว่าจะเอามารวมกันเป็นแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความสามารถรวมเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็ลงในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทำด้านนี้ด้านนี้ช่างประปาไฟฟ้าดูแลเด็กซักรีดเย็บผ้าเอาทุกคนมารวมกันเพื่อจะได้สร้างงานให้แต่ละบุคคลนะคะตั้งเป้าว่าจะสร้างงานให้ 10,000 งานให้กับผู้สูงอายุโดยบอกว่าไม่ใช่เงินเราแต่เอาเงินเอกชนมาสร้างให้กับผู้สูงอายุเพิ่มรายได
1: ้
3: อันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นการหาเสียงของ อดีตผู้ว่าชาตินะคะ
1: ครับ
3: รับรองได้ว่าจะถูกใจผู้เฒ่าผู้แก่เยอะเลยแต่จริงๆมันก็มีปัญหาว่าเขาจะได้แค่วัยหนึ่งนะแบบสูงอายุ60อ่ะถ้าไม่มีโรคแล้วยังสามารถเดินทางคล่องแคล่วได้เนี่ยได้เต็มที่ในอีก10ปีอ่ะถึงจะสามารถทำงานได้แต่พอหลังจาก70ไปแล้วอ่ะก็จะลำบากละเรื่องการดูแลแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีมีโรคเร็วใช่ไหมก็ติดเตียงเดินไม่ได้มันก็เลยทำให้ลำบากมากยิ่งขึ้นนะก็คงต้องอาจจะ cover ได้มากกว่านี้แต่ว่าเพราะบางทีมันก็ยังเป็นนโยบายที่หาเสียงอ่ะมันยังไม่เห็นภาพจริงนะคะก็เดี๋ยวคงต้องให้กำลังใจกันต่อไปว่าใครล่ะจะถูกใจนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็รู้ละนี่เหลือแค
1: ่2
3: สัปดาห์อีก2วันนะก็รู้แล้วล่ะว่าใครจะมาวินนะคะ
1: ครับ
3: ไม่ใช่ผู้สมัครที่ชื่อมาวินนะบอกว่าใครจะมาวินนะคะก็ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ
1: ครับ
3: นะคะเพิ่มเติมค่ะคุณเสมา
1: ขอบคุณครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวดิษฐ์นะครับสามารถติดตามรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่ง
4: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

0: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะครับจากทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางกฟผ.ดีใจด้วยมากๆเลยนะครับคว้า4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติครับ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนะครับนายจิตสถาถาตวกรท่านผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที The 37 International Invention Innovation and Technology Exhibition หรือว่า iTech 2026เนี่ยนะครับณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อวันที่18ถึง20พฤษภาคม2569ครับโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือ1ผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช. 2. ผลงาน Smart TS Platform บำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award จากวช.สำหรับเวที iTech 2026สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดตั้งขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีนะก็มีการจัดขึ้นต่อเนื่องมากว่า30ปีเลยโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และออกแบบแห่งมาเลเซียภายใต้การสนับสนุนหลักการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลกครับแต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับได้คว้ามา4รางวัลครับสำหรับเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ดีใจด้วยครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ครับคุณวิชาญ93สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับพร้อมสมาชิกต่อร้อยทีมงานแล้วก็ทุกๆท่านนะครับ
0: คร
1: ับ ผมขอย้อนไปนิดหนึ่งครับผมเข้าจากลมราชธานีวิ่งยาวมาถึงสี่แยกโชตการนะครับ
0: ครับ
1: ติดไฟแดงปั๊บหนึ่งก็วิ่งยาวเลยครับมาถึงออกถนนเพชรเกษมเลยครับ
0: เป็นไงบ้างคร
1: ับ ตลอดเส้นทางก็ไม่มีปัญหาครับแต่ร้อนอย่างเดียวครับ
0: รถไม่มีจอดเสียอุบัติ
1: อะไรนะครับผม
0: อุบัติเหตุรถจอดเสียไม่มีนะครับ
1: อ๋อไม่มีครับไม่มีถ้ามีผมSOS ทันทีเลยครับ
0: คร
1: ับ ทั้งเข้าทั้งออกก็โอ้โหวิ่งกันก็สบายสงสัยจะวิ่งตามแสงแดดตะบะก็ไม่รู้นะ
0: ครับผม
1: มันร้อนก็ตามร้อนถ้าฝนตกก็ไปตามฝน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ถนนมันเปียกก็เลยวิ่งไม่นั่นแดดร้อนมันก็เลยวิ่งกันเร็วหน่อยแค่นั้นเองก็ดีทั้งสองฝั่งเลยนะครับผม
0: คร
1: ับ แต่ผมเสียอยู่อย่างเดียวคือจังหวะตอนนี้ผมหาผู้โดยสารไม่ได
0: ้
1: นี่ผมได้คุยกับคุณเสมาไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมออกไปเพชรเกษมจะได้
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะครับผมก็ยังไงขอขอบคุณคุณเสมาพร้อมทีมงานจอต่อรอยและสมาธิทุกๆท่านนะครับขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยรวยรวยเฮงๆนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชาญ93ด้วยนะครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรเมื่อสักครู่นะครับถนนพุทธมณฑลสาย2จากทวีวัฒนาที่จะมุ่งหน้าไปทศกัณฐ์นะครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับเพียงแต่ว่า บอกว่าแดดร้อนนะครับในจุดดังกล่าวคุณชัยยศครับมีรถจอดเสียเชิงทางขึ้นสะพานกับรถตรงข้ามโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์คบางนาหลักกิโลเมตรที่16นะครับคุณชัยยศบอกว่าหลักกิโลเมตรที่16เชิงทางขึ้นสะพานกับรถถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราพบเห็นรถกระบะมิตซูบิชิสีดำจอดเสียกีดขวางอยู่ไหลทางด้านซ้ายฝากเตือนให้ระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณเวทินครับทางหลวง340นะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีเป็นฝั่งขาเข้ามานะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่14+100มีหน่วยบริการทางหลวงนพวงศ์เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งด่านแล้วก็มีรถกระบะ 3-4 คันขับหลบด่านด้วยการย้อนสอนกลับมาครับกม 14+100 นะครับที่คุณเวทินแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้เราประสานงานไปเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านทราบแล้วนะครับว่า 3-4 คันเนี้ยหลบด่านและย้อนสอนกลับมานะการจราจรชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณคุณเวทินด้วยนะครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: พี่น้อยอยู่มอเตอร์เวย์สาย7หรอ
2: ใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วเมื่อกี้ได้ฟังจสรอยู่เปล่าใช่จุดเดียว
2: ฟังอยู่ฟังอยู่แต่ผมไปไม่ถึงนะครับผม30กว่านี่ไปไม่ถึงผมไปแค่สุวรรณภูม
0: ิอ๋อเป็นไงบ้างครับ
2: ก็คือขึ้นตรงจตุรพิธนะนะ
0: ครับ
2: หมอเหลงอ่ะขึ้นมาขาออกไม่มีปัญหาคุณเสมาต่อเนื่องทางด่วน25บาทก็โอเคใช้การได้ดี
0: ครับ
2: แต่ว่ากลับกันนะตรงจตุรพิธอ่ะ
0: ครับ
2: จะติดนะติดเยอะเลยเพราะว่ารถจะลงตรงหมอเหลงต่อยหมอเหลงเนี่ยจะติดตรงที่เขาทำรถไฟฟ้าใช่ไหม
0: ครับ
2: นั่นแหละทีนี้ผมออกมาใช้ขาออกมาเนี่ยจะมีฝนปอบแปะนะคุณเสมา
0: อ้าวเหรอครับเป็น
2: ฝนโปรยช่วงกมที่หกบวกมาเรื่อยๆอ่ะจนตอนนี้ผมมาถึงกมที่8ละ
0: 89
2: ละก็ยังตกโปรยๆอยู่
0: ครับ
2: ก็ขากลับกันก็ใช้การได้ดีนะฮะ
0: ครับ
2: คือผมไปไม่ถึงจุดที่ตะปูหล่นหรอก
0: แต่เขาเคลียร์หมดแล้วพี่น้อย
2: อ๋อเคลียร์หมดแล้วเหรอครับ
0: ใช่ใช่ครับเปิดการจราจรได้ละ
2: รั่วกันเยอะเลยนะหลายคันเลย
0: โอ้ยเขาบอก30-40คันได้อ่ะ
2: โอ้ยแล้วคันละหลายรูด้วยสิ
0: ใช่ครับ
2: เห็นในภาพแล้ว
0: ใช่
2: ผมก็เคยโดนนะโดนแล้วมันถ้าเราไม่ดึงออกมันก็ซึมไปเรื่อยๆ
0: ใช่แต่ถ้าเราดึงออกมันก็คือรั่วเลย
2: รั่วเลย
0: ครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี่น้อย
2: ครับครับครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะครับมอเตอร์เวย์เหมือนกันแต่ว่าคนละช่วงกันนะฮะก็บอกยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะมีฝนลงโปรยๆนิดหน่อยนะครับมีอุบัติเหตุคุณดาครับบอกว่าอยู่สะพานพระราม3นะเชิงทางขึ้นขอบคุณคุณดาด้วยนะครับเมื่อสักครู่พอดีเห็นว่าการจราจรมันชะลอตัวเชิงทางขึ้นนะคุณดาก็เลยเพิ่มเติมมาให้หลังใหม่บอกว่าเชิงทางขึ้นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุเชิงทางขึ้นนะครับสะพานพระราม3กระบะ2คันชนกันอยู่เลนซ้ายไม่มีคนเจ็บส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้กลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณชัยรัตน์ประชาชื่นขาเข้าแถวธุรกิจบัณฑิตที่จะมุ่งหน้าไปพงเพชรการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมแถวหน้าเดอะมอลล์บอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณหน้าห้างคุณสุวิทย์พบเห็นถุงปูนอยู่ถนนเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงตั้งระดับเพชรเกษมเล็กน้อยมีถุงปูนซีเมนต์ตกแล้วมันแตกคราวนี้ฟุ้งเลยกระจายเลยครับบอกว่าอยู่ช่องทางที่2จากขวาการจราจรก็ชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณตู่ระยองทางพิเศษบรุพาวิถีขาเข้าครับจากช่วงมอหัวเฉียวที่จะมุ่งหน้าไปสุวรรณภูมิการจราจรในรถไม่ติดครับพี่ตู่บอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับแต่ว่าฝนตกแล้วนะประมาณช่วงกมที่20เขาบอกว่าฝนตกแล้วนะครับแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ด้านแถวมอเตอร์เวย์สาย7สุวรรณภูมิจตุรทิศหมอเหลงบึงมักกะสันรถมากนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องกลับกันเมื่อสักครู่พี่นอยมิเตอร์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าแล้วนะ แล้วก็มีฝนมาโปรยๆแล้วในหลายพื้นที่นะครับรับแจ้งมาอย่างนั้นคุณ AA นะครับคุณละพีคุณกระปุกแดงคุณอนุกูลพี่พัชนีคุณวิรัตพี่พันคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณตู่ระยองคุณจิราทีพนะฮะคุณอภิชาติขอบคุณที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับผ่าน YouTube ของเราเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมการค้าภายในจับมือเอกชนรับซื้อเงาะสีทองตราด 100,000 กิโลกรัมกระจายขายทั่วประเทศพยุงราคาช่วยเกษตรกรสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รมการค้าภายในจับมือเอกชนรับซื้อเงาะสีทองตราดจำนวน 100,000 กิโลกรัมกระจายขายทั่วประเทศพยุงราคาช่วยเกษตรกรหลังตลาดเวียดนามชะลอรับซื้อคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
4: นายจิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนรับซื้อเงาะสีทองจากเกษตรกรจังหวัดตราดรวม 100,000 กิโลกรัมเพื่อนำไปจำหน่ายผ่านห้างแมคโครและโลตัสกว่า160สาขาทั่วประเทศเพิ่มช่องทางตลาดและช่วยพยุงราคาสาเหตุจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาเงาะสีทองปรับลดลงหลังตลาดเวียดนามชะลอการรับซื้อประกอบกับผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากทางกรมจึงเร่งเปิดจุดรับซื้อในราคานำตลาดพร้อมประสานภาคเอกชนช่วยดูดซับผลผลิตอีกทั้งยังสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้กว่า 87,000 กล่องผ่านไปรษณีย์ไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจัดอบรมขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรนอกจากนี้ยังสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้กว่า 87,000 กล่องผ่านไปรษณีย์ไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจัดอบรมขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรสำหรับปีนี้คาดว่าผลผลิตเงาะทั้งประเทศกว่า 220,000 ตันโดยภาคตะวันออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ67ขณะที่ราคาหน้าสวนเงาะสีทองเกรดส่งออกอยู่ที่14-16บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในย้ำว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเดินหน้าร่วมมือกับเอกชนต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกรมาวินพานุรัตน์รายงาน
3: แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่จิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาที่ทุ่มเทเสียสละในภารกิจถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณวิริยะเจริญตรารายงานครับ
5: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าชุดจิตอาสา904จำนวน5ทีมและประชาชนจิตอาสารวมทั้งสิ้น117รายเพื่อยกย่องและขอบคุณความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนศูนย์ประสานงานส่วนหน้าทำการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นและสมพระเกียรตินอกจากนี้แม่ทัพที่หนึ่งยังได้นำประชาชนจิตอาสาและกำลังพลรวมแสดงความจงรักภักดีด้วยการรวมพลังน้อมถวายความอาลัยและน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกองทัพภาคหนึ่งยืนยันว่าเครือข่ายจิตอาสาทุกนายจะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ถวายงานแด่สถาบันพระมหากษัตริย์และดูแลประชาชนอย่างสุดความสามารถในทุกภารกิจต่อไปวิริยะจันทราในงาน
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้มีข้อมูลมาฝากกันนะครับเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงครับบริเวณซอยหลานหลวง4ฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหลานหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่15มิถุนายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม3ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงครับบริเวณซอยหลานหลวง4ฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหลานหลวงครับตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่15มิถุนายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรวันเวย์ครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับดูข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกเพิ่มเติมมาทางหลังไมค์กันครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งเรื่องของสภาพการจราจรแถวจตุรทิศนะครับที่บอกว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นทางด้านฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็อุบัติเหตุเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3เป็นรถกระบะ2คันอยู่เลนซ้ายไม่มีคนเจ็บแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวไประยะหนึ่งนะครับล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันรถเยอะขึ้นครับเชิงทางลงด้านฝั่งขาเข้าสลับกันนะครับในช่วงนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าติดแล้วครับท้ายเนี่ยไปอยู่ถนนกรุงธนบุรีนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดครับตอนนี้ยังไม่ติดลงมาจากสะพานแล้วก็บนสะพานขาออกดูยังโล่งๆอยู่ครับสาทรเหนือปริมาณรถถ้าเทียบกับฝั่งสาทรใต้ดูสาทรเหนือรถจะเยอะกว่าก่อนถึงถนนปั้นไปทางด้านของแยกนรินทร์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นในขณะที่ฝั่งกลับกันสาทรใต้ยังใช้การได้นะครับคุณสายชนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ลำลูกกาคลอง4ครับ
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็คือสัญญาณไฟจราจรที่3แยกที่จะเข้าคลอง4ไฟเขียวขาเข้าเมืองมันเสีย
2: ครับ
3: มันไม่ติด
2: มันคือมันดับไปเลยเหรอครับ
3: มันดับไปเลยพอไฟแดงปุ๊บพอจะเขียวไฟเขียวก็เลยดับไปเลยอยู่ๆก็แดงมาอีกรอบบางคันก็รอ2รอบเลยเพราะว่าไฟเขียวมันไม่ติด
2: โอ้นี่เป็นมานานหรือยังครับเนี่ย
3: 4วันวันนี้แล้วครับ
2: วันนี้วันที่4ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ได้ได้แล้วก่อนหน้านี้เขายังไงเขามีเจ้าหน้าที่มายืนไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ย
3: ก็มีแต่ช่วงเช้าครับแต่ช่วงเย็นเจ้าหน้าที่มากด แต่มันก็ไม่ติดเหมือนเดิม
2: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ำให้ครับ
3: ครับขาเข้าเมืองนะครับขาเข้าเมือง
2: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างรอบด้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวนู้น
3: ด้านอื่นก็โล่งดีครับแต่ด้านที่ไฟไม่ติดเนี่ยด้านที่ไฟไม่ติดเนี่ยรถติดสะสมมาก
2: ท้ายมันประมาณแค่ไหนได้ครับตอนนี
3: ้ถึงคลังน้ำมันนะครับ
2: อ๋อครับครับมีฝนมีอะไรไหมครับเนี่ย
3: เมือง
2: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างรอบด้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแถวนู้น
3: ด้านอื่นก็โล่งดีครับแต่ด้านที่ไฟไม่ติดเนี่ยด้านที่ไฟไม่ติดเนี่ยรถติดสะสมมาก
2: ท้ายมันประมาณแค่ไหนได้ครับตอนนี
3: ้ถึงคลังน้ำมันนะครับ
2: อ๋อ

0: สัญญาณไฟตรงลำลูกกานะตรงแยกตัดคลอง4นะครับที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะเรื่องของราคาทองคำเห็นบอกว่ามีการปรับตัวกันวันนี้ค่อนข้างเยอะเลย24ครั้งนะครับโอ้แต่ว่าล่าสุดนี่เขาเป็นบวกนะเนี่ยหลังจากที่ 2-3 วันมานี้นี่ลงติดกันเลยนะครับนี่ก็เริ่มมีการปรับตัวดีดขึ้นมาเล็กน้อยนะเพราะว่าดูแล้วมันลงไปค่อนข้างเยอะนะก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยบวกอยู่ 1,250 บาทนะครับมีการปรับตัวเป็นครั้งที่ยังเป็น24อยู่นะครับ24ครั้งตั้งแต่ช่วงตลาดเปิดตั้งแต่ช่วงเช้าก็ส่งผลให้ราคารับซื้อทองคำแท่งบาทละ 65,000 เป๊ะเลยส่วนขายออกทองคำแท่งบาทละ 65,200 บาทนะครับทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,702 บาทจุด32สตางค์ขายออกทองรูปพรรณบาทละ 66,000 บาทนะครับปรับตัวเป็นครั้งที่24ล่าสุดตอน 15:13 นาทีครับคุณภาสกรสิริภาพนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดบางปะกงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับวันนี้ได้รับแจ้งเหตุไหมครับเรื่องของไอ้เจ้าตัวน็อตไอ้เกลียวอะไรที่มันตกหล่นเนี่ยครับ
1: ครับผมครับใช่ครับพอดีทางเจ้าที่ศูนย์ยุทธเรารับแจ้งจากcall centerของ CCB บางมอเตอร์เวย์ครับว่ามีเหตุสิ่งของตกหล
0: ่
1: น
0: แล้วตอนนั้น
1: บนสายครับผม
0: ตอนนั้นเขาแจ้งไหมครับว่าเป็นอะไรที่ตกหล่น
1: คือเบื้องต้นว่าเป็นน็อตครับผู้ทางเขาแจ้งมาไว้แล้วครับ
0: เป็นน็อตแล้วหลังจากนั้นเราดำเนินการยังไงต่อครับ
1: เจ้าที่ก็ออกจากจุดรีบไปในที่เกิดเหตุนะครับพอดีตอนที่ไปที่เกิดเหตุทั้งฝั่งมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพแล้วฝั่งมุ่งหน้าขามาชลบุรีครับรถติดเนื่องจากว่าฝั่งขาเข้าเขาน่าจะชะลอตัวดูด้วยฝั่งขาคนเห็นว่าฝั่งขาออกครับมีรถจอดและรถไม่สัญจร นะครับทางเจ้าที่เราไปถึงจุดฝั่งตรงข้ามก็เลยรีบวิ่งข้ามไปช่วยดำเนินการจราจรแล้วก็ให้เจ้าที่ไปกลับรถแล้วก็มีรถของเจ้าที่กู้ภัยบางปะกงอีก2คันเพื่อไปสนับสนุนเอาไม้กวาดไปกวาดสิ่งของที่เป็นน็อตหัวน็อตเกี่ยวปล่อยครับ เอาเข้าไหลทางก่อน เพื่อเปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ครับพอเราเคลียร์จากในเส้นทางให้รถสัญจรวิ่งได้ทางเจ้าที่เราก็ดำเนินการเก็บจากไหลทางครับ ออก
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ส่วนรถที่รับแจ้งว่ามียางแตกทางเจ้าที่เราก็ได้ไปช่วยเหลือตามเคสที่รับแจ้งครับ
0: อันนี้เจอรถคันที่เขาทำตกหล่นไหมครับเนี่ย
1: เบื้องต้นเห็นในถ่ายทางในของมอ CTB ครับ call center เขาจับกล้องอยู่น่าจะเจอแล้วครับ
0: อ๋อเจอแล้วเป็นรถประเภท
1: น่าจะนะครับเพราะว่าเรายังคือตัวผมยังเพิ่งกลับมาครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขนาดนั้นเบื้องต้นน่าจะเจอนะครับจากดูจากกล้องนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่สรุป
0: ครับ
1: ผม
0: เสียหายทั้งหมดประมาณกี่คันได้ครับเนี่ย
1: ในเบื้องต้นที่ทางผมทราบอะครับน่าจะมี 6-7 คันที่จอดเรียงกันอยู่แต่ทางเจ้าที่ได้ไปช่วยเหลือแล้วครับในเบื้องต้นนะครับประมาณนี้เรื่องได้สายตาเพราะทางของผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ทางที่เกิดเหตุยางแตกด้านหน้าส่วนมีเจ้าที่ชุดหนึ่งก็อย่างของผมเนี่ยก็ไปช่วยเก็บสิ่งของนะครับออกจากไหลทาง
0: อย่างนี้เวลาเราเก็บเราต้องเก็บยังไงครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆกระจาย
1: ใช่ครับเบื้องต้นนี่คือมันจะเป็นกระจายกองอยู่ในกระจุกสองกระจุกทางเราก็จะกวาดนะครับกวาดออกไปชิดฝั่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยู่ไหลทางที่หนึ่งที่สองเนี่ยครับเราจะกวาดเข้าไหลทางก่อนตอนนั้นรถจะไม่ได้วิ่งนะครับกวาดเข้าไหลทางด้านซ้ายก่อนแล้วส่วนที่อยู่เลนที่4นะครับเราก็จะต้องตัดให้ไปอยู่ไหลทางด้านขวาที่ขอบของแบเรียร์เพื่อให้รถที่ติดสะสมเนี่ยสามารถสัญจรได้ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นพอมันอยู่ไหลทางทั้ง2ฝั่งแล้วทางเจ้าที่เราก็ดำเนินการเก็บออกเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: จำนวนนี่มันเยอะไหมครับ
1: อ๋อเยอะครับเยอะแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือออกหมดนะครับ
0: เป็น
1: หลักบริเวณ
0: เป็นหลักเท่าไหร่เป็นพันตัวเลยไหมถึง
1: โอ้ใช่มันเป็นน็อตใช่ครับมันเป็นกล่องน็อตทางน่าจะเป็นกล่องน็อตใหม่หน้าบรรทุกแล้วมันจะร่วงอะครับเป็นน็อตใหม่เลยครับ
0: น็อตใหม่ด้วย
1: ใช่ครับเป็นน็อตใหม่เลยเป็นเกลียวปล่อยอะครับ
0: เราใช้เวลาดำเนินการนี่นานไหมครับ
1: ถ้าดำเนินการก็

0: แป๊บนึงนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะมาทานถ้ารวมเก็บด้วยก็มาณ40-50 นาทีได้ครับประมาณนั้น
1: ครับเอ๊ะปกติ
0: แต่เหตุมันเกิดก่อนนะครับตอนเจ้าหน้าที่ออกรับแจ้งก็รีบออกไปเลย
1: ปกตินี่เหตุการณ์อย่างนี้พบบ่อยไหมครับบนมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ย
0: น็อตนี่ไม่ค่อยเจอครับในที่ว่าร่วงเป็นน็อตแต่ว่าร่วงเป็นอย่างอื่นเช่นเศษไม้เศษเหล็กที่ล้นร่วงจากรถของผู้ใช้ทางที่ว่าเขาบรรทุกมาอย่างเงี้ยครับมีครับแต่ว่าเป็นเศษเล็กๆน้อยๆนี่ไม่ค่อยเจอครับ
1: เพราะมันหลบยากเนาะแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆครับใช่ครับ
1: อย่างนี้แนะนำผู้ใช้เส้นทางยังไงดีครับสาย7เชิญได้เลยนะคุณภัสกร
0: ครับผมก็คือขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเจอเหตุอย่างนี้ก็แจ้ง1586อ่ะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราบริการฟรี24 ชั่วโมงครับให้การช่วยเหลือไม่ว่าเคสใดๆทั้งสิ้นว่ารถเสียรถอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุขัดข้องประการใดแจ้งได้เลยครับเรามีบริการเราอยู่แล้วครับ
1: ได้ครับตอนนี้ก็สถานการณ์ปกติไม่ได้มีจุดไหนเพิ่มเติมใช่ไหมครับใส่เจ็ด
0: ไม่มีครับไม่มีปกติแล้วครับตอนนี้ครับใช่ครับปกติแล้วครับ
1: ครับมีฝนไหมครับในพื้นที่ฝนตกไหมครับ
0: ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุมีฝนเริ่มลงเม็ดปล่อยๆครับแต่ว่าพอสักพักนึงก็หยุดตกครับตอนที่เจ้าที่ไปถึงเริ่มมีปล่อยๆแต่ว่าไม่เยอะครับแล้วก็หยุดตอนที่เราดำเนินการอยู่ครับ
1: ครับครับตอนนี้ถือว่าใช้การได้เป็นปกติเนาะคล่องตัว
0: ปกติแล้วครับปกติสักพักใหญ่แล้วครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณภัสกรเพิ่มเติม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณภัสกรสิริภาพนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์จุดบางปะกงก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ช่วงที่ได้รับแจ้งเหตุก็รีบดำเนินการในที่เกิดเหตุนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกรณีคุณธนวัฒน์เมื่อสักครู่ที่ได้ออกอากาศพูดคุยกันหน้าไมค์นะครับเห็นบอกว่าส่งคลิปส่งภาพมาให้กับทางทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมกรณีของคุณธนวัฒน์หน่อยอันนี้คือตอนที่เขาอยู่ที่ร้านยางแล้วนะโอ้โหไม่น่าจะต่ำกว่า10 ตัวครับน่าจะผมว่าน่าจะเกือบ20 ตัวได้นี่แค่ล้อเดียวนะที่แค่ล้อเดียวนะต้องมี10 กว่าแน่ๆเนี่ยดูสิคือโดนทุกมุมเลยครับเนี่ยที่ช่างเขากลิ้งมาให้ดูเนี่ยโอ้คือเยอะครับนี่แค่ล้อเดียวนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนไปทั้งหมดเนี่ย3 ล้อด้วยกันครับมีหน้าฝั่งซ้ายล้อเดียวที่ไม่โดนนะส่วนที่เหลือ3 ล้อเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยเนี่ยโอ้เยอะนะครับเนี่ยคือเรียกได้ว่ากลิ้งไปทางไหนก็เจอครับเนี่ยเป็นหัวน็อตสีเงินเห็นไหมกลมๆเนี่ยดูสิอันนี้ก็คืออยู่บริเวณช่วงหน้าร้านปะยางอยู่ที่ร้านปะยางไปที่เรียบร้อยที่เมื่อสักครู่เขาคุยกันหน้าไมค์กับทางจอสร้อยของเราอะนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าอยู่กับเขาเนี่ยเฉพาะแค่จุดนี้นะประมาณ 4-5 คันแต่ว่ายังไม่นับจุดอื่นๆอีกนะที่ท่านอื่นๆที่ไปโดนแล้วก็ไปแวะคือแต่ละคนแต่ละจุดเนี่ยเขาก็แวะตามร้านปะยางต่างๆอะนะครับแต่จุดที่เขาแวะตอนที่คุยกับเราเนี่ยเขาบอกตรงนี้ประมาณ 4-5 คันซึ่งเขาคิดว่าน่าจะมีประมาณ30-40 คันที่ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะเพราะว่าคุณธนวัฒน์เนี่ยตอนที่เขาออกอากาศหน้าใหม่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มแรกๆนะที่โดนก็จะโดนเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเนี่ยดูสิรถนี่โอ้โหพุนเลยครับยางเนี่ยนะเขาบอกว่าดำเนินการนี่ก็หลายบาทอยู่นะครับเมื่อสักครู่ที่ได้คุยกันแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าหลายบาทอยู่นะเพราะเขาคิดเป็นจุดอ่ะแล้วเขาก็จะเหมาไปเลยนะฮะซึ่งโอ้โหนะแนะนำว่าไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ประสบเหตุการณ์ที่ผ่านมามอเตอร์เวย์สาย7นะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเขาก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกกม 39/500 ที่เป็นกรณีน็อตหัวเกลียวเนี่ยที่มันล่วงหล่นแล้วก็โดนกันไปหลาย10 คันเลยนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่าตอนนี้ไม่นี่แล้วนะไม่ได้กีดขวางแล้วเจ้าหน้าที่เขาเก็บกวาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยนะครับก็เห็นจากในภาพในคลิปเหมือนกันว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีประชาชนพลเมืองดีที่เขาใช้เส้นทางเนี่ยเขาก็ลงมารวมตัวกันแล้วก็มาช่วยกันเก็บกวาดนะช่วยทางเจ้าหน้าที่อีกแรงนึงด้วยนะเพราะว่าทางภาคประชาชนเขาไม่ได้มีอุปกรณ์หรอกนะแต่ที่มีอุปกรณ์น่ะที่เมื่อสักครู่ได้คุยกับทางทีมกู้ภัยมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าจะรอแต่เจ้าหน้าที่อย่างที่บอกว่าคือบางทีก็ช่วยกันมันอาจจะเร็วกว่านะคนละไม้คนละมืออย่างเงี้ยมันก็เปิดการจราจรได้ไวกว่าเดิมนะครับ ไม่งั้นนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็5กิโลกว่านะที่รับแจ้งมานะที่ติดยาวๆมีทุกประเภทเลยฮะรถที่ได้รับผลกระทบนะเก๋งบรรทุกกระบะ SUV โดนกันทั่วหน้าเลยครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นอ่ะยังไงเอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ประสบเหตุดังกล่าวโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808แล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากล้องน่าจะบันทึกไว้ได้แหละคันไหนที่ทำตกหล่นน่าจะเจอตัวนะครับคุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาวันนี้สงสัยจะรอดเนาะ
1: เชิญเลยครับพี่เอกวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: ครับตอนนี้อยู่รังสิตนครนายกฝั่งขาออกครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: ก็ยังคล่อมตัวอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากครับจะมีติดตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ
1: คร
2: ับ ทางฝั่งขาออกนะ
1: ครับ
2: ส่วนทางฝั่งขาเข้าก็เหมือนกันครับพอเราจากจุดนั้นมาก็จะมาอยู่แถวคลองสี
1: ่ครับ
2: นะครับจะฝั่งขาเข้ายังคล่อมตัวอยู่ครับ
1: ครับผม
2: ครับแล้วมีหน้าใหม่แค่นี้คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณครับพี่เอกสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกนะครับถนนรังสิตนครนายกนะฮะช่วงนี้มาติดตามเรื่องประกาศดับไฟจากทางด้านของ MEA ครับหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงกันนะครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงครับเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:30 นครับถนนพระราม9ซอยโรงพยาบาลพระราม9ซอยแสงแจ่มถนนจันทร์ตั้งแต่ซอย2ถึงซอย6ถนนหนองละแหงซอยหนอนละแหง5หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอยนักกีฬาแหลมทอง18 20 22 24 26 28และ30ถนนสุขุมวิทซอยเทศบาลบางปู63ข้างเมืองโบราณถนนแก้วเงินทองถนนเอราวัณการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีซอยวัดกาญจนะสิงหาวรวิหารวัดทองนะครับหมู่บ้านโกลเด้นทาวสิริราชราชพฤกษ์ซอยแก้วเงินทอง8 10 12 14 16 18 20 22 27และ29ครับถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์57ถนนประชาชื่นตั้งแต่ซอยประชาชื่น19ถึงซอยประชาชื่น21ถนนวัชรพลบริเวณตั้งแต่ใกล้หมู่บ้านพฤกษาอเวนิวถึงซอยรามินทรา65ถนนพระยาสุเรนช่วงต้นซอยพระยาสุเรน4ถนนติวานนท์ซอยทางเข้าจังหวัดเรือยนต์หลวง904ถนนติวานนท์วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 15:30 นครับถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว80แยก12ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง69ถนนชัยพฤกษ์ซอยชัยพฤกษ์33แยก1ถึงบริเวณชัยพฤกษ์33แยก5ถนนเอกชัยซอยเอกชัย95ทับ2ถนนพระราม3ตั้งแต่ซอยพระราม3ซอย36ถึงซอยพระราม3ซอย44ถนนพระยาสุเรนซอยพระยาสุเรน41ดับทั้งซอยถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง81ต้นซอยก่อนข้ามคลองถนนเอกชัยซอยหน้าปั๊มบางจากปากซอยเอกชัย69ถนนทหารซอยวัดแก้วฟ้าจุฬามณีหากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตครับและ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง MEA ด้วยนะครับคุณบุษบงบุษปวดิษฐ์มีเพิ่มเติมนะครับเปิดเส้นทางเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันพรุ่งนี้ครับคุณบุษบงครับ
3: ค่ะคุณเสมาคะก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมหลังจากที่ทางด้านของตำรวจมีการประชุมนะคะเพื่อกำหนดเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินยังโรงพยาบาลจุฬาเพื่อเตรียมเคลื่อนพระศพในวันเสาร์คือวันพรุ่งนี้นะคะ13มิถุนายน2569ในเวลา 15:30 นค่ะขณะที่เส้นทางขบวนเชิญพระศพนั้นก็จะเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังค่ะแล้วเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะคะแล้วก็วิ่งตรงยาวไปเลยจากแยกพญาไทไปจนถึงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยานะคะจะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหลังจากนั้นจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกค่ะผ่านถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานนะคะและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีค่ะจนถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะ
1: ครับ
3: โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลย้ำให้ประชาชนผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรนะคะซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ในส่วนของรัฐบาลเองนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็แถลงเพิ่มเติมนะคะว่าทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีศพอย่างเป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีนะคะในส่วนของข้าราชการค่ะสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งให้ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันนี้นะคะ12มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นค่ะที่ประชุมครม.ยังมอบหมายให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะโดยให้กราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างราชรถพญานมาตรและฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะโดยแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้าในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้วยค่ะมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรนะคะดูแลรับผิดชอบในเรื่องของรูปแบบและพิธีการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะคะให้สำนักเลขาธิการในคณะรัฐมนตรีจัดผัดเวรเฝ้าของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนมีร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยค่ะและกรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ในการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยโดยไม่ห้ามนะจัดมหรสพกิจกรรมแต่ขอความร่วมมือในการยืนถวายความอาลัยและปรับรูปแบบความเหมาะสมตามความเหมาะสมด้วยนะคะขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่เบื้องหน้าพระรูปนะคะซึ่งประดิษฐานในศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ครับ
3: เป็นเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเส้นทางในการเคลื่อนย้ายพระศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวดิษฐ์นะครับ แล้วก็มีทางสน.นางเลิ้งนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันนะครับจากเมื่อสักครู่ที่แล้วแนะนำเรื่องของการใช้เส้นทางเลี่ยงการจราจรในเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพนะครับในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่เวลาช่วง 13:00 นถึง 18:00 นหรือจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับกรณีต้องการข้ามไปยังฝั่งทนนะครับจากถนนเพชรบุรีและลงจากทางด่วนยมราชให้ใช้เส้นทางถนนหลานหลวงเลี้ยวซ้ายแยกสะพานขาวมุ่งหน้าถนนกรุงเกษมหรือเลี้ยวซ้ายแยกหลานหลวงมุ่งหน้าถนนจักรพรรดิพงษ์เพื่อไปใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้าข้ามไปฝั่งทนนะครับกรณีต้องการขึ้นทางด่วนยมราชสามารถใช้ถนนนครสวรรค์เลี้ยวขวาแยกหนังเลิ้งมุ่งหน้าถนนพิษณุโลกขออภัยในความไม่สะดวกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1197หรือสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งโทร02-281-3002นะครับหรือว่าก่อนออกเดินทางโทรมาเช็คเส้นทางกับทางจสร้อยของเราก่อนก็ยินดีนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาLife man.

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย ลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: รับแจ้งจากคุณศรีวิชัยครับถนนกรุงธนบุรีจากแยกตากสินมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินติดนะครับเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเลยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สัญญาณไฟเสียที่ลำลูกกาฝั่งขาเข้านะครับช่วงคลอง4สัญญาณไฟดับนะฮะเสียมา4วันแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับคุณวิชาญ93พุทธมณฑลสาย2จากสาย2ไปสาย3สาย3ไปสาย4ต่อเนื่องกันไปเนี่ยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ให้ข้อมูลว่าแดดร้อนแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับขอบคุณพี่วิชาญด้วยคุณเอกรังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาออกครับช่วงตัดกับพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลอง2การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าครับรับแจ้งจากทางสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ตอน 15:00 นเศษนะครับอยู่ที่ซอยนวลจันทร์38ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันเนี่ยไปที่เกิดเหตุหลังจากนั้นตอนประมาณ 15:13 นครับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่ซอยนวลจันทร์38เจ้าหน้าที่ก็ได้ถึงที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นชนิดเก่งนะครับพอถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการด้วยการใช้น้ำในการดับหลังจากนั้นไม่นานครับ 15:16 นโดยประมาณเพลิงได้สงบลงแล้วนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอบคุณข้อมูลจากสายด่วน199ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลคุณธนันชัยมีสิ่งของตกหล่นนะครับเขาบอกว่าอยู่กลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาออกลักษณะเป็นกล่องโฟมแล้วก็มีลังพลาสติกด้วยอยู่เลนซ้ายนะครับกลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลนซ้ายมีกล่องโฟมกับลังพลาสติกตกหล่นอยู่ครับช่องทางด้านซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวได้ครับสำหรับฝั่งขาออกไม่ติดระวังจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวพอไปเจอลังโฟมไปเจอกล่องเนี่ยเดี๋ยวจะหักหลบกันนะครับอยู่เลนซ้ายนะครับขาออกไม่ติดขาเข้าติดนะคุณน่องบอกว่ามีอุบัติเหตุก่อนถึงซอยวัดศรีสุขเล็กน้อยพระราม2ขาเข้านะครับลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเก๋งรถเก๋ง2คันชนกันครับกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงวัดศรีสุขเล็กน้อยรถเก๋ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางหลักด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับถนนกรุงธนบุรีครับคุณอ้วนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับอยู่ช่วงไหนครับ
1: วันนี้ผมมาถึงกลางสะพานแล้วครับจะเข้าสาทรเหนือครับ
0: เห็นเขาบอกฝั่งนี้ติดเหรอครับ
1: ติดครับ
0: โอ้นิ่งเลยไหมครับพี่อ้วน
1: ไม่นิ่งแต่ก็ไหลไปเรื่อยแต่ว่ามันต้ายแถวยาวหน่อย
0: โอ้แล้วฝั่งกลับกันนะครับ
1: กลับกันถ้าข้ามสะพานมาได้ก็ยาวได้สบายขาออกสบาย
0: มีฝนหรือยังครับแถวนู้น
1: คึมคึมครับ
0: แต่ยังไม่ลงเนาะ
1: ยังไม่ลง
0: อ๋อจะไปถึงไหนครับเนี่ยคุณอ้วน
1: ก็จะไปไฮแอดมันครับ
0: อืมครับ
1: ที่นั่นครับ
0: อ๋อสาทรเหนือรถเยอะนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยลงทางเนี้ยขอบคุณนะครับคุณอ้วนครับสัญญาณขาดหาย
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับต้องขออภัยนะพอดีสัญญาณขาดหายนะฮะแต่ว่าด้านบนสะพานตากสินขาเข้าเนี่ยค่อนข้างติดนะครับได้ช้านะรถเนี่ยคือเต็มพื้นที่เลยนะแล้วก็มีท้ายด้วยนะท้ายเขาจะอยู่ฝั่งด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามมาทางฝั่งสาทรสุรศักดิ์ต่อเนื่องมาสาทรเหนือนี่รถค่อนข้างเยอะนะครับด้านของสาทรเหนือเนี่ยส่วนสาทรใต้เนี่ยยังใช้ได้นะสาทรใต้ยังใช้ได้แล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกเนี่ยไม่ติดนะขาออกนี่ถือว่าไม่ติดนะกรุงธนบุรีออกไปนี่ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงเนี่ยแหละฝั่งขาเข้าเนี่ยดูรถจะเยอะนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็ หนาแน่นครับหนาแน่นเต็มทุกช่องทางพระราม4ก็ปริมาณรถเนี่ยมากขึ้นเหมือนกันนะครับปริมาณรถมากขึ้นเหมือนกันสำหรับด้านของพระราม4นะก็เต็มพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของฝั่งสามย่านไม่ว่าจะเป็นด้านของสารแดงวิทยุที่ก็มีรถเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ชะลอตัวกันครับทางด้านของใต้ทางด่วนคลองเตยมาเกษมราษฎร์ได้ตามรอบไฟกล้วยน้ำไทยทายสั้นนะครับสองฝั่งจะมีพระขนงขาออกเนี่ยแหละครับที่เริ่มทายยาวแต่ขาเข้าไม่ติดนะขาเข้าไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทพระขนงเข้าออกยังใช้ได้คุณอุทัยขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับอุดมสุขบางนาสำโรงปู่เจ้าเอออากาศนี่เขาบอกว่าครึ้มๆร้อนอบอ้าวมาก35องศาครับผมขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับแล้วก็คุณละพีเมื่อสักครู่บางขุนนนท์ยังไม่มีฝนแต่มีลมพัดนะฮะคุณ AA คุณกระปุกแดงนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้เมื่อสักครู่นี้มีทางด้านของศรีนครินทร์นะครับที่รับแจ้งว่ารถเยอะขึ้นเหมือนกันช่วงสีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้าไปขาออกทางด้านของสิครินทร์ไปทางด้านของลาซานติดอยู่นะครับตอนนี้ท้ายแถวเริ่มยาวแล้วก่อนถึงสีอุดมครับเนี่ยท้ายแถวฝั่งกลับกันดีกว่านะครับฝั่งขาเข้าไม่ค่อยติดจะไปชะลอตัวพัฒนาการข้ามทางรถไฟลำสาลีนะครับก็เป็นปกติพัฒนาการช่วงสีพัดชะลอตัวนะครับขาเข้าต้องเลยซอย44ไปก่อนถาวรทวัฒน์คลองตันดีขึ้นขาออกต้องเลยวิภารามไปก่อนนะถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเพชรบุรีแน่นขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเลยเอกมัยทองหล่อเพชรอุทัยอโศกเพชรนะครับประตูน้ำลัดเทวีเพลินจิตพระราม1อันนี้ก็แน่นขึ้นเหมือนกันพญาไทยฝั่งที่มาจากรางน้ำยังแน่นนะครับส่วนด้านซอยโยธีต่อเนื่องเข้าวงเวียนยังชะลอตัวพหลโยธินเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ช้านะครับกับการชะลอตัวอาลีสนามเป้าไปอาลีถ้าผ่านพ้นจุดนี้ก็เจอสะพานควายอีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นก็ดีครับใช้ได้ก็จะไปแน่นอีกทีก็รัชโยธินส่วนฝั่งกลับกันก็แน่นครับท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงเกษตรหัวแถวอยู่แยกรัชโยธินครับเสนาขาเข้าติดนะขาออกไม่ค่อยติดรัชดาช่วงฝั่งที่มาจากวงสว่างรถแน่นนะครับเนี่ยประชานุกูลรัชวิภาแล้วก็รัชโยธินถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดนะครับกลับกันเนี่ยชะลอตัวประชานุกูลกับวงสว่างพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามยังเคลื่อนตัวได้ถึงแม้จะมีท้ายแถวแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกลับกันรถเยอะนะครับก่อนถึงโค้งวัดเขมาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นประชาราษฎร์ใส่1โค้งวัดสร้อยทองใช้ได้นะครับบางโพชะลอตัวประชาราษฎร์ใส่2บางซื่อเตาปูนมีรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ไม่ได้หยุดนะฮะไม่ได้หยุดนิ่งนะ3เสนหนาแน่นนะครับแยกบางกระบือเกียรติกายก็มีชะลอตัวเหมือนกันถ้าเป็น3เสนแถวตึกชัยแถวก้านเรือแถวสังฮีอันนี้ติดนะครับแล้วก็ด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนเนี่ยขาออกไม่ติดไปฝั่งถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดต่อเนื่องต่างระดับสิรินธรตัดกับบรมไม่ติดครับใช้ได้ครับตลอดเส้นทางแต่ฝั่งกลับกันในรถเยอะครับตั้งแต่ถนนสิรินธรยังไม่ทันข้ามแยกบางพลัดเลยครับก็เริ่มชะลอตัวกันมาลาดพร้าวจะมีแถว101ไปเรียบด่วนแต่ฝั่งกลับกันไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยไปแฮปปี้แลนด์บางกะปิฝั่งนี้ไปได้นะครับก็จะมีตรงรัชดาลาดพร้าวอีกจุดหนึ่งอันนั้นเขาได้ตามรอบไฟนะตรงรัชดาลาดพร้าวเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับเสรีไทยแยกนีด้าชะลอตัวไปกลับครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเกษตรนวมินทร์ชะลอตัวสุคนธสวัสดิ์เสนาอเวนิวเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็เรียบด่วนเนี่ยถ้าผ่านพ้น ก็ใช้ได้แล้วนะผ่านพ้นเรียบด่วนขาออกใช้ได้ผ่านพ้นเสนา1มาเข้ามาลาดประเขาใช้ได้จะไปติดอีกทีก็เกษตรครับขึ้นมาจากอุโมงค์ไปงามวงวานเนี่ยรถเห็นว่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็รัตนาธิเบศรเข้าแคลไลยังชะลอตัวนะครับท้ายอยู่ประมาณแกรนริชมอนด์ฝั่งกลับกันไปสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเผยแพร่เส้นทางเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
3: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กองบัญชาการตำรวจนครบาลเผยแพร่เส้นทางเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในวันพรุ่งนี้คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
8: โดยในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกากองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเคลื่อนขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยขบวนจะเลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกถนนพระปรามสี่แล้วไปที่แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทจากแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีโดยมีที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่13ถึง27มิถุนายน2569โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเป็น2เท่าแนะคนรุ่นใหม่หลีกเลี่ยงหรือไม่ทดลองผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
9: นายมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการศึกษาวิชาการพบว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีโอกาสเกิดปัญหาสมรรถภาพทางเพศมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ถึง2เท่าแม้ว่าผู้ใช้รายนั้นจะไม่มีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำลายสุขภาพทางเพศโดยตรงโดยสาเหตุที่สำคัญเกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ลดลงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะเพศไม่เพียงพอนอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและเกิดการอักเสบในร่างกายซึ่งกลไกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงโดยกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้านำมาซึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพในหลากหลายด้านรวมถึงสุขภาพทางเพศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในตัวเองและขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หลีกเลี่ยงไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทเพื่อปกป้องสุขภาพร่างกายในระยะยาวโดยสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่1600ฟรีตลอด24ชั่วโมงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้า
6: พัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับแม่เนาะ

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ถนนรัชดาภิเษกครับเป็นทางด้านฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงแถวรัชดาลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปรัชโยธินนะเขาบอกว่าจุดที่จะเลี้ยวขวาไปทางด้านของพหลโยธินรัชโยธินเนี่ยไปได้ช้าแล้วก็ทำให้ท้ายเนี่ยมันยื่นมาขวางกลางแยกทำให้รถด้านอื่นเนี่ยไปกันไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลหลังไมค์จากทางด้านของคุณปอนะพอดีคุณปอเขาติดอยู่ในเส้นทางนะฮะก็บอกว่าแถวนั้นเนี่ยติดขัดหยุดนิ่งทุกด้านเลยนะครับเนื่องจากว่าท้ายแถวฝั่งที่จะไปพหลโยธินมันยื่นออกมาขวางกลางแยกรัชโยธินเลยนะขอบคุณทางด้านของคุณปอด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราประสานงานพื้นที่ให้นะครับสองฝั่งรถติดมากนะครับคุณปอแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้อุบัติเหตุถนนพระราม2นะครับจากคุณน่องพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุคือก่อนถึงวัดศรีสุขเล็กน้อยนะครับที่บอกว่าเป็นเก๋ง2คันชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าผู้ใช้เส้นทางบอกว่าติดนะครับส่วนฝั่งกลับกันบอกว่าเคลื่อนตัวได้ครับคุณวิชาญครับอยู่พุทธมณฑลสาย4ช่วงตัดอุทยานที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรเกษมนะครับการจราจรรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังใช้กันได้ครับคุณเมฆครับบอกว่ารถเสียถนนบรมราชชนนีนะครับฝั่งขาออกโค้งเศรษฐกิจเก่ามีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับมีอุบัติเหตุสาทรเหนือนะครับคุณอ้วนเพิ่มเติมหน้าปั๊มน้ำมันคาลเทครถเก๋งกับรถ SUV ชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งครับ

เซฟชีวิตหยุดขับเร็วทางด้านของพระราม4รับแจ้งว่ามีปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง3ย่านไปสะพานเหลืองหรือว่าทางด้านของ3ย่านที่จะมุ่งหน้ามาวิทยุนะครับทางฝั่งของแยกเกษมราชชะลอตัวเล็กน้อยตามรอบไฟแต่ทางด้านของรัชดาไปใต้ด่วนคลองเตยปริมาณรถเยอะนะครับสุขุมวิทไปทางด้านของอโศกติดนะครับฝั่งที่มาจากใต้ด่วนก็แน่นฝั่งที่มาจากทองหล่อก็ช้านะครับแยกพระโขนงขาเข้าเคลื่อนตัวได้ขาออกรถเยอะกว่าครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับอ่อนนุชที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของ4644เคลื่อนตัวได้ช้านะครับฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึง4นุชผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับพัฒนาการช่วงแยก4พัทไปกลับรถมากเลยนะครับทั้ง2ฝั่งพระราม9ออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พญาไทหนาแน่นนะครับ3ย่านอีกด้านหนึ่งจะเป็นทางฝั่งปทุมวันทางด้านของราชเทวีต่อเนื่องไปแยกพญาไทส่วนฝั่งที่มาจากทางด้านของศรีอยุธยาแยกพญาไทจะมุ่งหน้ามาแยกราชเทวีจุดนี้ก็ได้ชาเช่นเดียวกันนะครับราชดำเนินกลางครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวชะลอตัวไปกลับนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเชิงทางลงด้านของศรีอยุธยาแยกพญาไทจะมุ่งหน้ามาแยกราชเทวีจุดนี้ก็ได้ชาเช่นเดียวกันนะครับราชดำเนินกลางครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวชะลอตัวไปกลับนะครับด้านบน

0: การชะลอตัวท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนข้ามแยกบางพลัดนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของเชิงทางขึ้นสะพานสังฮียังได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับถนนขาวสุโขทัยไปชะลอตัวทางฝั่งของสุโขทัยสามเสนก็มีปริมาณรถมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องบนสะพานพระราม7มาโรงพยาบาลยันฮีฝั่งจรัญไปบางพลัดฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับแต่อีกฝั่งนึงอะติดนะครับลงไปวงสว่างแดนด้านนี้ติดครับเข้ามาทางด้านของรัชดาเนี่ยเต็มพื้นที่แล้วก็สะสมกันไปท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับงามวงวานชะลอตัวแล้วโดยเฉพาะฝั่งขาออกท้ายนี่ล้นเข้าไปเกษตรนวมินอยู่ก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรครับต่อเนื่องมางามวงวานฝั่งขาออกปริมาณรถมากครับรัตนาธิเบศรแล้วก็ทางด้านของติวานนท์ที่จะมุ่งหน้าแยกแครายได้ช้านะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับสนามบินน้ำสามัคคีท้ายแถวยังสั้นครับแยกปากเกร็ดขาออกเคลื่อนตัวได้ดีกว่าขาเข้านะครับส่วนด้านบนสะพานพระราม4ไม่มีปัญหาทางฝั่งชัยพฤกษ์อย่างคล่องตัวทั้ง2ด้านครับแจ้งวัฒนะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับทางฝั่งใต้ทางด่วนทางฝั่งหลัก4ต่อเนื่องไปวงเวียนบางเขนขึ้นตัวได้ช้าแล้วนะครับส่วนด้านหน้าศูนย์ราชการขาออกชะลอตัวเช่นเดียวกันคุณจิรวรรณสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: ประชาธิปทุ่งคูค่ะ
0: ครับเห็นบอกรถติดมากเลยเหรอครับ
1: ใช่ตอนนี้ติดนิ่งคือติดน่าจะเป็นในซอยตรงนี้มีโรงเรียนด้วยค่ะไม่รู้ว่าเขาจัดสรรระบบรถยังไงคือหางแถวมันออกมาทางเรียบด่วนประชาธิปอะค่ะ
0: เรามาจากตรงไหนมาจากวัดทุ่งคุเหรอ
1: มาจากเรียบด่วนประชาธิปค่ะที่จะเข้าซอยประชาธิป76ค่ะ
0: อ๋อคือเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางนู้นเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อท้ายมันล้นเข้ามาเลยใช่ไหม
1: ใช่คือแบบสัญจรไม่ได้ค่ะมันติดนิ่งยาว
0: กี่นาทีแล้วที่เราติดอยู่นิ่งๆเนี่ย
1: ตอนนี้ก็10นาทีได้แล้ว
0: ประมาณ10นาทีเนาะ
1: ปกติอะถ้าไม่ใช่เวลาเนี้ย มันจะไม่เป็นอย่างงี้ค่ะมันจะใช้งานได้ปกติ
0: แต่ไม่มีเรื่องของรถจอดเสียไม่มีอะไรใช่ไหมน่าจะเป็นโรงเรียนเลิกนี่หรอ
1: ใช่ทีนี้ไม่รู้ว่าเขาทำไมจัดคือเคลียร์รถไม่ได้หรือยังไงทำไมมันห่างแถวยาวมากเลยแล้วเราใช้ถนนข้างนอกไม่ได
0: ้อ๋อฮะแล้วฝั่งกลับกันน่ะติดไหม
1: ไม่ติดค่ะ
0: ไม่ติดเนาะอันนี้คือติดที่จะเลี้ยวไปทางด้านของครุในเข้าไปทางด้านของประชาอุทิศตรงนี้นะ
1: คือจะทะลุออกถนนประชาอุทิศ
0: ได้ได้เดี๋ยวยังไงประสานงานท้องที่ให้นะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณจิรวรรณ
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีช่วงบ่ายวันนี้นะฮะที่บอกว่ามีเรื่องของน็อตที่เป็นหัวเกลียวนะมันตกแบบกระจายเยอะมากจนทำให้มีรถผู้ใช้เส้นทางหลายคันที่มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกประมาณช่วงกม39+500อ่ะเขาได้รับผลกระทบไปเห็นบอกว่าประมาณ 30-40 คันนะฮะช่วงนี้มีสายจากคุณพรทิพย์เป็นเจ้าของร้านปะยางนะครับบริเวณใกล้เคียงจุดดังกล่าวคุณพรทิพย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โหเห็นบอกว่าวันนี้มีคนเข้ามาใช้บริการเยอะเลย
2: ก็เข้ามาที่ร้านอยู่ประมาณ 4-5 คันนะคะ
1: ส่วนใหญ่มาอาการเดียวกันหมดเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: หรอแล้วอย่างนี้เราดำเนินการยังไงอ่ะถ้าเจอแบบโอ้โหพุนเลยอ่ะ
2: ก็คือทางเจ้าของรถน่ะเขาอยากจะปะทางร้านก็ปะให้เขาแล้วก็รถมีส่วนลดให้เขาค่ะทุกคันเลย
1: ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติไม่รวมส่วนลดอ่ะ
2: เอาก็อย่างที่เราทำไปอย่างคันนึงอย่างเงี้ยแผ่นละ150คันนึงก็ตกอยู่ประมาณคันแรกก็อยู่ประมาณ11แผ่อย่างเงี้ยอีกคันที่2ก็อยู่ประมาณ7แผ่อย่างเงี้ยพี่ก็คูณเข้าไป
1: อ๋อ
2: แล้วค่ะ
1: ก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท150 11 1,600 บาทประมาณ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกคันนึงก็อยู่ประมาณ6แผ่อย่างเงี้ย
1: อ
2: ีกคันนึงรถพี่ของเขาก็เส้นนึงอยู่ประมาณ10กว่าแผลอีกเส้นนึงก็10กว่าแผล
1: โอ้โห 3,000 นั่นน่ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกข้างนึงมันก็แผลนึงอีกข้างนึงไม่มีปัญหาอะไรค่ะเขาก็ใส่ยางเปอร์เซ็นต์ไปบ้างนี่ก็มี
1: เหรอแล้ว 4-5 คันที่เข้ามาใช้บริการร้านเรานี่สรุปแล้วที่โดนกันไปคันละเท่าไหร่ฮะเนี่ย
2: ก็บางคันก็ไม่ถึงพันบางคันก็พันกว่าบาททั้งรถให้เขาแล้วก็ขอรถอีกทางร้านก็รถให้เขาไปช่วยกันไปนะคะ
1: โอ้น่ารักเนาะคือเห็นใจเหรอหรือว่ายังไงฮะ
2: ใช่ค่ะก็เห็นใจเขาด้วยทั้งเขาขอ

0: ขอลดทางร้านก็เลยทั้งลดทั้งแถมอะไรประมาณนี้ก็มีค่ะ
1: รอแถมอะไรให้เขาบ้างเนี่ย
0: ก็คืออย่างสมมติว่า 1,100 ลดให้ผมอีกได้ไหมเราก็ตัดเศษหน่อยนึงไปประมาณนั้นค่ะ
1: เออแล้ววิธีการเป็นยังไงอ่ะดำเนินการยากง่ายแค่ไหนเพราะว่ามันตั้งหลายรูเนี่ย
0: ก็ยากอยู่ค่ะแต่ก็คืออย่างเห็นใจเจ้าของรถด้วยทางร้านก็เลยลดให้เฉย
1: คันนึงนี่ใช้เวลานานไหมคะเนี่ยกว่าจะเสร็จกันเนี่ย
0: ก็ของเราก็คือเราก็ป่าก็คือถอดล้อแกะออกมาเราไม่ได้อุดใยไหมไปมีคันนึงเขาเร่งด่วนมากเขาขออุดไปก่อนแล้วก็จะง่ายหน่อยไอ้ที่ถอดยากถอดออกมาแกะออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานค่ะ
1: ช่างทางร้านมีกี่คนคะเนี่ย
0: 3คนค่ะ4กับที่คุยกันอยู่นี่ค่ะร้านบัลลังค่ะ
1: มีประมาณ 3-4 คน
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อวันนี้ก็เต็มที่กันเลย 3-4 คนนี
0: ้ค่ะก็เต็มที่อยู่พอดีรถบริษัทไม่เข้ามาก็โชคดีไปหน่อยมีแต่พวกที่เขาเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วค่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะปกตินี่คนมาใช้บริการเยอะไหมคะเนี่ย
0: ก็มีทุกวันนะคะที่ร้านมันจะมีพวกรถบริษัทเขามาเปิดเครดิตไว้ที่นี
1: ่
0: แล้วก็บริการป่ายางรถทุกชนิดนะคะทั้งขายทั้งเปลี่ยนทั้งปรับ
1: แล้วหลังจากที่ 4-5 คันที่โดนมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันแล้วหลังจากนั้นมีตามมาอีกไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะกรณีอย่างนี้ไม่มีอีกค่ะ
1: อ๋อแต่ละคันนี่แผลมันลึกไหมอะ
0: มันก็ลึกนะมันถือรั่ว
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหร้านเปิดอ
0: ย่าง
1: น
0: ี
1: ้อาเชิญเลยว่าไงนะ
0: อย่างกรณีมีคันหนึ่งที่เขาเยอะที่สุดนะที่นับไม่ต่ำ2เส้นล้อหลังรถเก๋งน่ะไม่ต่ำกว่า10กว่าใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่นี่คันหนึ่งเขาโดนกี่ล
0: ้อมี
1: 3ล้อก็มีนะคันนั้นน่ะใช่ไหม
0: ใช่ใช่3 ล้อก็มีและน่าจะไม่โดนอยู่2ล้อน่าจะไม่โดน2คันมั้งคะที่เหลือโดนหมด
1: โอ้โหเห็นเขาบอกว่ามีประมาณเกือบ100คันเหลือที่โดนตะปูเนี่ย
0: เห็นคนที่เขาเล่าๆกันมาที่เขามาทำเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาแล้วเขาก็กระจายไปตรงที่ใกล้ที่สุดเยอะกว่า
1: หรอแถวนั้นมันมีกี่ร้านฮะเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นอะปะยาอย่างเงี้ย
0: ก็ลงมอเตอร์เวย์มาที่เขาไปเข้าอีกร้านหนึ่งเห็นคนที่มาทำยางบอกว่ามันเต็มร้านเขาเลยนะคะ
1: อ๋อเขา
0: แต่ช่วงนี้เขาเหมือนเขาพุ่งเป้ามาหาเราอย่างเงี้ย
1: ของเรามันไกลกว่าของเขาเหรอหรือยังไงฮะ
0: ห่างกันไม่เยอะหรอกค่ะแต่ของเรามันเป็นเส้นตรงแต่ของเขาลงมอเตอร์เวย์มาเขาก็จะวนไปหน่อยมันจะชัดเจนกว่า
1: อ๋อ
0: มันจะใกล้กว่าสรุปแล้วใกล้กว่าค่ะ
1: ก็เขาบอกว่าทางนู้นนี่เต็มร้านเลยเหรอที่ไปกันเนาะ
0: เห็นเขาว่าอย่างนั้นล่ะค่ะน่าจะที่เขามาทำเขาว่าน่าจะเป็นร้อยได้นะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่เขาพูดมาอย่างนี้เหมือนกันค่ะ
1: เป็นร้อยคันเลยเหรอคะที่โดน
0: เห็นเขาพูดมาอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
1: โอ้ไอ้ร้านเรานี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะเนี่ยหรือว่า24
0: เปล่าค่ะเปิด7โมงปิดประมาณ6โมงครึ่งค่ะ
1: อ๋ออูนี่ยังดีนะเนี่ยในช่วงเวลาที่ร้านเขาเปิดพอดีนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โนโอ้โหโชคดีมากแล้วก็เจ้าของร้านน่ารักมีชื่อร้านอะไรไหมเนี่ย
0: ร้านบัลลังการยางค่ะ
1: บัลลังการยางเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ประมาณกม.เท่าไหร่ฮะเนี่ย
0: ลงมอเตอร์เวย์มาอยู่น่าจะประมาณไม่ถึง2กิโลได้ค่ะ
1: ออกจากมอเตอร์เวย์มาไม่เกิน2กิโลนะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงครึ่ง
0: 6โมงครึ่งมีงานแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆได้ค่ะ
1: อ๋อคือถ้าคุณมาตอน6โมงครึ่งถ้ายังไม่เสร็จก็สามารถทำต่อได้ให้ได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าโทรนัด
1: อ๋อโทรนัดก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: เปิดทุกวันไหมครับ
0: เปิดทุกวันค่ะ
1: โอ้ยังไงโอ้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ใช้บริการแล้วก็มีส่วนลดมีอะไรให้ด้วย เห็นอกเห็นใจกันนะเนาะใช้รถใช้ถนนเนาะขอบคุณมากคุณพรทิพย์
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปใช้บริการเขาได้นะอุดหนุนเขาหน่อยนะฮะแม่ค้าใจดีน่ารักด้วยบอกว่าเจอประสบเหตุกันมาเห็นเขาเล่าต่อๆกันว่าเกือบร้อยคันนะฮะพอดีไอ้ร้านที่ใกล้กว่าเนี่ยมันเต็มเขาบอกว่าคนเต็มเลยเยอะเลยหน้าร้านอ่ะก็เลยมาทางร้านคุณพรทิพย์4-5คันที่เข้ามาใช้บริการนะฮะเมื่อสักครู่ลองคิดเป็นตัวเลขคร่าวๆดูอย่างกรณีคุณธนวัฒน์ก็บอกเขาโดน3ล้อนะฮะก็นั่นแหละประมาณ โหเกือบไอ้นี่เหมือนกันนะเกือบครึ่งหมื่นเหมือนกันนะทีมเมื่อสักครู่นั่งกดเครื่องคิดเลขกันเนี่ยก็หลายพันอยู่นะครับแต่เขาก็ส่วนลดให้นะฮะมีเปลี่ยนสลับเป็นยางเปอร์เซ็นต์ยางอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าโดนหลายท่านจริงๆฮะไปแจ้งความได้นะนะครับใครที่ประสบเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่39+500นะที่เป็นกรณีของน็อตหัวเกลียวมันตกมาเกลื่อนถนนเลยนะก็เลยทำให้มีหลายท่านนะได้รับผลกระทบจากกรณีจุดดังกล่าวกันนะฮะคุณพันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เชื่อมา
1: ครับผม
2: อยู่พระรามบวกครับพี่จากแยกไทยมุ่งหน้าแยกศรีอยุธยาครับผม
1: เป็นไงบ้างครับพี่พันเชิญเลย
2: เป็นร้านจอดจานร้านจอดครับผมฝั่งตรงข้ามนี่มุ่งหน้าศรีอยุธยามุ่งหน้าแยกติดไทยนี่ใช้การได้ดีนะพี่ผ่านหน้าโรงแรมรามาไอ้โรงพยาบาลรามาใช้การได้ดีครับผม
1: ครับผม
2: แต่ขาเข้ามานี่โอ้พอดีคุยกับพี่เดมานี่ไปเขียวละ
1: เป็นไงล่ะโชคดี
2: ไปเกิดทำไมเสียงเงี้ยแม่ไปเกียร์จะว่าเยอะเหรอเมื่อคืนเนี่ย
1: ดูผ่านๆดูผ่านๆไม่ได้ตั้งใจดูเท่าไหร
2: ่อ๋อดูผ่านไม่ตั้งใจใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ใช่
2: ทีมโปรดยังไม่ถึงเงี้ยไหม
1: ยัง
2: อิตาลีใช่ไหมอิตาลีใช่ไหม
1: อิตาลีไม่ได้ไปพี่แหมพี่พันนี่นะตั้งแต่ได้แชมป์นี
2: ่อิตาลีจะรอตั้งนานแล้วอิตาลี
1: ครับผมญี่ปุ่นปีนี้ใช่ญี่ปุ่น
2: น้องฝนไม่มีมาครับผม
1: ไม่มาเนาะแถวโน้น
2: ไม่มาวันนี้พี่เสมาไม่โดนแน่เมื่อคืนโดนฝนแน่นอนเลยเมื่อวานเนี่ย
1: ใช่
2: เมื่อคืนโดนแอบเนี่ย
1: เอาหลอดรู้เลยเหรอเสียง
2: น้อยหรือเปล่า
1: เสียงมันออกเลยเหรอ
2: ไม่พักผ่อนน้อยเสียงมันในแอบในไม้ไง
1: ก็ตากฝนกลับบ้านพี
2: ่เหมือนก่อนวันก่อนนะคร
1: ับ
2: ผม
1: ใช่ตากฝนกลับบ้านนะพี่พันเมื่อคืนนะ
2: ธรรมดาวันนี้วันศุกร์แล้วครับเดี๋ยวศุกร์เสาร์ที่ก็จะหยุดแล้ววันจันทร์ก็เจอกันใหม
1: ่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่สบายไงป่วยพอวันจันทร์ก็หายพอดี
2: อยู่บ้านทำงานบ้านใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับผม
2: แต่ที่พ่อบ้านเขาต้องทำงานบ้านนะคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับ
2: ก็ดากผ้า
1: ครับ
2: ก็ดากผ้าใช่ไหม
1: ใช่ทำทุกอย่างแหละครับขอบคุณนะครับพี่พานขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีสอบถามข้อมูลการจราจรบนสายทางพิเศษมานะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคุณอนุกูลเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่การทางพิเศษเขาเพิ่มเติมให้ละกันนะฮะแต่ว่าเห็นคร่าวๆเนี่ยก็มีหลายจุดนะที่เริ่มติดกันแล้วอย่างด้านของต่างระดับตรงพญาไทนะก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันแล้วก็ทางฝั่งของดินแดงทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยลงพหลนี่ก็มีชะลอตัวนะครับเช่นเดียวกันทางฝั่งของท่าเรืออัตรงเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับจุดดังกล่าวนะครับรับปนไก่เพลินจิตก็ชะลอตัว2ด้านเลยมาจากบางนาท้ายอยู่ก่อนถึงทางพิเศษฉลองรัฐมาจากดาวคะนองทางพิเศษเฉลิมนครท้ายอยู่ประมาณแถวๆช่องนนทรีนะฮะส่วนด้านบนสะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9เนี่ยขาออกจะชะลอตัวเชิงทางขึ้นบริเวณช่วงต่างระดับบางโคลส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าอ่ะยังใช้การได้นะครับทางพิเศษประจิมรัฐยาไม่ติดนะฮะยังเคลื่อนตัวได้คล่องตัวเลยคุณแจ็คเยาวราชสวัสดีครับ
2: คุณก๊อฟครับก๊อฟครับ
1: เป็นไงเป็นไงสวัสดีครับคุณก๊อฟเยาวราชครับ
2: ครับผม
1: ก็เชิญเลย
2: ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆพี่พันธ์เนี่ยแหละครับอยู่แถวๆพหลโยธินไอ้มุ่งหน้าไปทางเสาธีชัยต่อเนื่องไปส่งลูกค้าที่วัดเชนดัดอำเภอสัมพันธ์ครับ
1: ยังไงบ้างครับ
2: ครับก็น่าจะมืดอยู่นะแถวอนุสาวรีย์ชัย
1: อ๋อแต่เห็นตกไหมยังอ่ะยังไม่ตก
2: ยังไม่ตก
1: แค่คืมอย่างเดียวใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุเลยหรอวันเนี้ย
2: ไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวอาจถ้าหลงแถวสามพันเดี๋ยวให้พี่พันพากลับบ้าน
1: คงไม่หลงแล้วมั้งครับ คงคุ้นชินแล้วมั้งครับ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมฮะรู้ประสบการณ์แล้วเนาะ
2: คร
1: ับ ได้
2: แต่สามพันส่วนมากเขาจะไม่ค่อยพอขึ้นแท็กซี่กันส่วนมากจะขึ้นรถตู้ขึ้นอะไร
1: จริงเหรอนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงใช่ไหม
2: จริงอันนี้คือเรื่องจริง
1: ทำไมเขาถึงไม่ใช้แท็กซี่อ่ะคือมันต้องไปไกลกว่าหรอหรือไง
2: ผมว่าไม่ทราบเหมือนกัน
1: หรือเขาต้อง
2: ทำบนพื้นที่
1: อ๋อหรอเออ
2: ใช
1: ่ได้เดี๋ยวว่า
2: แถวนู้นเขาดุแท็กซี่เขาดุแถวนู้นอ่ะ
1: สามพันน่ะหรอ
2: ใช่แท็กซี่เขาดุ
1: แล้วแถวเยาวราชดุไหม
2: เยาวราชไม่ดุครับเยาวราชไม่ดุ
1: ได้ครับได้ครับ
2: เยาวราชใจดีครับ
1: ใจดีเนาะแต่ไม่เคยอยู่เยาวราชเลยนะเราเนี่ยไปทุกที่
2: ใช่ครับไปทุกที่
1: ขอบคุณครับพี่กอล์ฟ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับมีข้อมูลจากแขวงทางหลวงอยุธยาปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข32ก็คือสายเอเชียนะครับระหว่างหลักกิโลเมตรที่16+200ถึงหลักกิโลเมตรที่17+925บริเวณช่วงหน้าบิ๊กซีอยุธยาถึงเซ็นทรัลอยุธยานะครับทางกรมทางหลวงแขวงทางหลวงอยุธยาประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเบี่ยงจราจรเนื่องจากก่อนหน้านี้วันที่6-9 มิถุนายน 2569ในเขตพื้นที่ก่อสร้างมีฝนตกจึงทำให้ไม่สามารถปรับปรุงผิวทางได้บางเวลาทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้าจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรในวันที่12ก็คือวันนี้นะครับและวันที่14 มิถุนายน 2569ตั้งแต่ช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง17:30 นาทีทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตรที่16+200ถึงหลักกิโลเมตรที่17+925บริเวณหน้าบิ๊กซีอยุธยาถึงเซ็นทรัลอยุธยาเพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่เกิดรอยแตกและสุดตัวของผิวทางระหว่างเลนที่2และ3นับจากร่องกลางวันที่15-18 มิถุนายน 2569ตั้งแต่ช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง17:30 นาทีทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียระหว่างหลักกิโลเมตรที่11+200ถึงหลักกิโลเมตรที่18+065บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมไฮเทคถึงอยุธยาซิตี้พาร์คเพื่อมีการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรที่เกิดรอยแตกและสุดตัวของผิวทางระหว่างเลนที่1ถึงไหล่ทางด้านในติดร่องทางหลวงติดร่องกลางทางหลวงนับจากร่องกลางนะครับแขวงทางหลวงอยุธยาจึงมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเฉพาะส่วนที่เสียหายโดยดำเนินการดังนี้นะครับมีการขูดใสผิวทางที่แตกร้าวจุดที่สุดตัวลงนะครับมีความลึกเนี่ยประมาณ5 เซนติเมตรกว้าง2 เมตรซึ่งเขาบอกว่าสุดตัวลงเล็กน้อยสำหรับจุดนี้ก็จะมีการปูพื้นแผ่นให้ใหม่บริเวณช่วงรอยแตกแล้วก็มีการเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการปูผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตหนา5 เซนติเมตรกลับคืนโดยจะมีการดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จในวันต่อวันไม่ทิ้งให้ผิวการจราจรเป็นต่างระดับข้ามคืนนะครับอาจจะส่งผลเรื่องของการสัญจรใช้เส้นทางแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผู้ควบคุมงานนายสัญชัยคุ้มกิจในช่างโยธาปฏิบัติงานครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
3: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
4: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
5: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
3: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
4: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
5: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
6: จะอยา

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
8: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
11: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
10: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
11: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
10: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
12: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ก่อนหน้านี้คุณจิรวรรณนะครับบอกว่าอยู่ประชาอุทิศนะครับมาจากเลียบวงแหวนด้านใต้นะครับก็บอกว่าติดมากเลยนะจะไปทางด้านของซอยประชาอุทิศ76นะฮะติดหยุดนิ่งเลยประมาณ10นาทีนะส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้อยู่คุณพันอยู่พระราม6นะครับตึกชัยที่จะมุ่งหน้าไปแยกศรีอยุธยาเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งนะครับแล้วก็คุณกอล์ฟเยาวราชนะฮะที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมบอกว่าพหลโยธินนะช่วงสะพานควายช่วงอารียังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟนะครับคุณมดเอ็กนะอยู่รังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาออกช่วงตัดพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลอง2นะครับการจราจรชะลอตัวบริเวณช่วงตามจุดกับรถต่างๆนะเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับจากคุณอ้วนสาทรเหนือคือปกติรถก็จะมากอยู่แล้วนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยแต่เขาบอกว่าหน้าปั๊มน้ำมันคาลเทคมีรถเก๋งชนกับรถ SUV กีดขวางอยู่เลนซ้ายก็เลยติดไปกันใหญ่เลยส่วนฝั่งสาทรใต้นี่ติดสลับหยุดนิ่งเลยนะที่คุณอ้วนเพิ่มเติมมาทางหลังใหม่คุณนิคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเฉยมา
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ถนนบางกรวยไซน้อยนะฮะ
0: ครับ
1: ฝั่งขาออก
0: ครับ
1: ตอนถึงเอื้ออาทรไซน้อยเขาเรียกเอื้ออาทร2อ่ะ
0: ครับ
1: ประมาณ100เมตร
0: ครับ
1: เลนขวาสุด3คัน
0: โอ้เป็นรถอะไรบ้างอ่ะพี่นิคม
1: รถเก๋งล้วนๆเลยฮะ
0: เก๋งล้วนๆเลยเนาะมีคนเจ็บไหม
1: ไม่น่ามีคนเจ็บนะแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรผมเห็นเขามาลงมายืนมาอะไรกันอยู่แต่นี่รถมันติดมากเลยอ่ะ
0: หรอ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าคนกลับเข้าบ้านด้วยไง
0: ใช่ใช่แล้วรถผ่านได้กี่เลนยังไงบ้างครับ
1: ซ้ายมือมันก็มีรถจอดอยู่เลนหนึ่งมันก็จริงๆเขาวิ่งได้เลนเดียว
0: เลนเดียว
1: ตรงกลาง
0: อ๋อฮะโอ
1: ้สามเลนใช่ไหมรถจอดซ้ายก็เป็นเลนแล้วนี่ก็ชนกันเลนขวา
0: ท้ายแถวนี่ยาวแค่ไหนแล้วครับเนี่ย
1: โอ้เลยเคหะบัวทองมาแล้ว
0: โอ้โหอ๋อแล้วดูแล้วเขาเคลื่อนย้ายได้ไหมหรือว่าต้องใช้รถมายก
1: เคลื่อนย้ายได้แต่นี่เขาไม่ย้ายกันไง
0: อ๋อเคลื่อนย้ายได้ใช่ไหมดูแล้วยังขับต่อได้ใช่ไหม
1: ต่อได้แต่เขาไม่ย้ายกัน
0: เดี๋ยวยังไงแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ครับ
1: โอ้ฮะ
0: แล้วมันสวนทางกันได้ไหมครับเนี่ย
1: มันฝั่งละสามเลนมันมีขอกลางอยู
0: ่อ๋อคือฝั่งกลับกันมันก็ไม่ได้กระทบใช่ไหม
1: ไม่กระทบฝั่งขาเข้าไม่กระทบ
0: มีฝนมีอะไรหรือยังครับแถวนู้น
1: มืดมาแล้ว
0: มืดมาแล้วแต่ยังไม่ลง
1: แต่ยังไม่ตก
0: ได้ครับเดี๋ยวยังไงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณมากพี่นิคม
1: ผมครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนิคมครับเมื่อสักครู่เป็นอุบัติเหตุบางกรวยไซน้อยนะครับก่อนถึงเอื้ออาทรบางบัวทอง100เมตรชนกัน3คันนะเป็นรถเก่งทั้งหมดเลยดูแล้วไม่น่าจะมีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ดูแล้วเสียหายก็ไม่น่าจะถึงขนาดว่าต้องรอรถมายกมาลากไปนะน่าจะขับต่อกันได้แต่ว่าเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายไงแล้วอยู่เลนขวาส่วนเลนซ้ายมีรถจอดมันก็เลยผ่านได้เลนเดียวคือเลนกลางนะครับการจราจรติดขัดท้ายแถวเริ่มยาวครับฝั่งกลับกันไม่กระทบนะเห็นบอกฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณหงบอกว่าอยู่พระราม2ขาออกก่อนถึงครัวเจ๊ง้อประมาณ500เมตรมีหลุมกว้างประมาณเท่าล้อรถเลยอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาแต่การจราจรคุณหงบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับคุณนิทัศน์อยู่งามวงวานฝั่งขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางกลางการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยคุณหงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
2: ครับพอดีนี่สักครู่ใหญ่ๆผมใช้ช่องทางด่วนตั้งแต่เชิงสะพานเฉลิมมหานครอยู่ตรงทางด่วนบางมดนะครับใช้ช่องกลางขวาเนี่ยรู้สึกวิ่งมาประมาณสัก500เมตรกิโลหรือกิโลครึ่งผมจำระยะทางไม่ได้แน่นอนแต่ระหว่าง500เมตรกิโลกิโลครึ่งถึงไม่เกิน2กิโลเนี่ยช่องทางขวาสุดจะมีหลุมขนาดที่ว่าถ้าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรืออะไรเงี้ยลงไปเนี่ยถ้าไม่ยางแตกก็อาจจะเสียหลักได้ซึ่งรู้สึกว่าอันตรายครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาแล้วเสียหลักล้มแล้วรถหลังตามเนี่ยผมว่ามันอันตรายถึงชีวิตเลยนะตรงนี้หรือไม่ครับรบกวนให้เจ้าหน้าที่ไปดูให้หน่อยสิครับแต่ระยะก็ประมาณนั้นนะครับประมาณ500ถึงกิโลกิโลครึ่งนะครับระยะที่หลุมมันติดหัวนะ
1: ตรงจุดตรงจุดที่มันมีหลุมตรงนั้นมันมีอะไรเป็นจุดสังเกตไหมครับพี่คุณหง
2: จำไม่ได้อะ
1: หรอ
2: พอถึงก่อนอ๋อก็คงจำตำแหน่งไม่ได้แน่นอนนะครับกล่าวขอโทษคุณเสมา
1: ไม่เป็นไร
2: ครับรบกวนให้ทางเจ้าหน้าที่ลองไปเซอร์เวย์ดูครับผม
1: ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งเขาให้ไปตรวจสอบให้นะครับมันมีมานานหรือยังไม่รู้เนาะหลุมเนี้ยเนาะ
2: พี่ดำมีมานานยังจนมันเกิดไม่ใหม่เหมือนไม่ใหม่เลยใช่ไหม
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ไม
1: ่
2: ใหม่เลย
1: มันเพิ่งเป็นใช่ไหม
2: อ
1: ๋อได้ยังไงขอบคุณมากเลยคุณหงแล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างอ่ะสองฝั่งเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อการจราจรคล่องตัวดีครับ
1: ได้ครับยังไม่มีฝนใช่ไหมครับในแถวนู้น
2: ยังไม่มีครับจริงแต่ว่ามีตั้งตอนนี้ผมอยู่หน้ามหาชัยเมืองใหม่มองไปทางแม่กลองนะ
1: ครับ
2: รู้สึกว่าทำดำทำมึนมาเลยนะ
1: โอ้โหคือเข้ามาจากทางนู้นเนาะสมุทรสาครทางแม่กลองสมุทรสงครามอะไรตรงนู้นใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าลมบนแรงหรือเปล่าถ้าลมบนแรงก็อาจจะผ่านไปก็ได้
1: เดินทางปลอดภัยคุณหงขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงเราตามต่อให้เดี๋ยวเราประสานงานให้
2: ไปกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหงด้วยนะครับบอกว่าพระราม2อ่ะสังเกตครัวเจ๊งอแล้วกันนะครับก็บอกว่าอยู่ละแวกเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันก่อนถึงนะประมาณ500เมตรก่อนถึงครัวเจ๊งอ500เมตรอยู่เป็นพระราม2ด้านขาออกนะครับก็มีหลุมประมาณเท่าล้อรถเลยนะล้อรถยนต์เนี่ยมันกว้างนะครับแล้วก็ตกลงไปนี่กลัวว่าจะเกิดอันตรายได้นะอยู่ในช่องทางหลักแล้วก็เลนขวาสุดด้วยนะครับสำหรับจุดนี้การจราจรยังใช้ได้นะครับล่าสุดมองไปทางแม่กลองสมุทรสงครามเห็นบอกว่าคลึ้มมาเลยนะแถวนู้นนะแต่ว่าคุณหงเขาอยู่แถวมหาชัยเขาบอกมันยังไม่ตกนะแต่ว่ามองไปพระรามสองขาออกไกลๆเนี่ยเห็นว่ามืดคลึ้มมาแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนด้านของกาญจนาตะวันตกจะมีชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับบางโคร่นะตรงกระปะพึกต่อเนื่องเอกชัยข้ามทางรถไฟนะหมู่บ้านดีเคกลับกันเนี่ยชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมมาจากพานกใส่4ขาออกช่วงบางใหญ่จุดเดิมนะครับมีชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสวัสดีคุณสมคิดด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ใน YouTube คุณสมคิดคุณก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: เป็นการรายงานครั้งที่3ในชีวิตครับ
1: ครั้งที่3แล้วนะครั้งที่3นี่อยู่ที่ไหนครับพี่ก๊อฟ
2: ตอนนี้จากหนองจอกพุ่งหน้าจะไปสุวรรณภูมิผ่านนิคมลาดกระบังฉลองกรุงอะครับ
1: ครับเป็นไงบ้างครับ
2: ปริมาณรถเยอะครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งน่าจะเป็นเพิ่งเลิกงานจากนิคมมา
1: ครับ
2: แต่รถไปได้ตามสัญญาณไฟแดงสัญญาณไฟจราจร
1: ครับ
2: ไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีฟ้าฝนฟ้าฝนโปร่งไม่มีฝนแดดอ่อนๆนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าย่านนี้จะรถบัสส่งคนงานค่อนข้างเยอะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึง
1: ครับผม
2: เพราะเวลาเขาจอดทีเนี่ยเขาเกือบมิดช่องเลน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถรับส่งพนักงานในพื้นที
2: ่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานแล้วก็เวลาเขาจอดอย่างมันก็เต็มเลนเลยเต็มช่องหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับ
2: ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: สองสามคุณเสมานิดนึง
1: ครับ
2: คุณเสมาเนี่ยตอนแรกผมได้ยินชื่อว่าเสมาผมนึกว่าน่าจะอายุเยอะนะ
1: ครับ
2: ชื่อเต็ม
1: คิดว่าอายุเท่าไหร่ครับตอนแรก
2: คิดว่าน่าจะ60ขึ้น
1: โอ้ครับครับ
2: ก็ชื่อเต็มมาผมก็ว่าแต่ว่าพอฟังเสียงแล้วเขาก็คงไม่แก่นะแต่เราเนี่ยแก่เอง
1: และคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับและคิดว่าตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่ครับ
2: เอานะผมจากเสียงจากสำเนียงนะผมน่าจะเต็มที่น่าจะ30ต้นๆครับ
1: โอ้ขอบคุณมากนะครับพี่ก๊อฟ
2: รู้ว่ามากกว่านั้น
1: แหวนรายงานครั้งที่3นี่คล่องแล้วนะครับ
2: โอเค
1: ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวโทรมาครั้งที่4เดี๋ยวเฉลยอายุแล้วกัน
2: อะไรผมจะแก่หรือว่าหนุ่ม
1: เดี๋ยวรอให้เราได้คุยกันเป็นครั้งที่4ก่อนนะผมเฉลยอายุแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับก็บอกว่าฉลองกรุงจะชะลอตัวก็บริเวณช่วงรถที่รับส่งพนักงานในพื้นที่นะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณก๊อฟกิรตินะฮะก็เป็นการรายงานครั้งที่3นะครับก็รายงานคล่องแล้วนะตอนนี้นะครับก็บอกว่าเป็นแค่รถเยอะเฉยๆแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทุกด้านนะสำหรับฉลองกรุงช่วงหนองจอกช่วงนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้งไปและกลับเลยนะครับก่อนหน้านี้อุบัติเหตุของคุณนิคมเนี่ยท้ายแถวยังอยู่นะก่อนถึงเอื้ออาทรบางบัวทอง100เมตรบางกรวยไซน้อยชนกัน3คันอยู่เลนขวาเลนซ้ายเขาบอกมีรถจอดผ่านได้แค่เลนเดียวคือเลนกลางรถติดยาวเลยนะครับเนี่ยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชาน93ล่าสุดอยู่บรมแล้วนะครับบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่วงพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพุทธมณฑลสาย5การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็กลุ่มฝนช่วง 16:00 นที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้นะครับกำลังจะเข้าสู่ 17:00 นเนี่ยจะมีฝนหนักอยู่ทางด้านของราชบุรีเข้ามาทางโซนฝั่งตะวันตกแถวกาญจนบุรีนะครับ แล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของนครปฐมบ้านแพ้วไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ตอนนี้อยู่แถวราชบุรีกับทางด้านของกาญจนบุรีนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะอยู่เหนือกรุงเทพขึ้นไปทางปทุมขึ้นไปทางอยุธยานะก็จะมีกลุ่มเล็กๆอยู่แถวนนต่อเนื่องไปปทุมธานีแล้วก็มีกลุ่มใหญ่อยู่แถวพระนครศรีอยุธยาส่วนฟากตะวันออกตะวันออกนี่เป็นลักษณะฝนกระจายนะครับเป็นฝนกระจายตัวนะอยู่แถวนครนายกอยู่แถวฉะเชิงเทรานี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศถ้าเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรงเลยเนี่ยเห็นทางเรดาร์เขาบอกว่ายังไม่พบกลุ่มฝนนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อร่วมแสดงความอาลัยหลังประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชน11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายกย่องผู้อุทิศพระชนชีพเพื่อประเทศและประชาชนสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเผยแพร่ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์น้อมอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยก่อนเริ่มประชุมครม.นัดพิเศษขณะครม.นัดพิเศษมีมติเตรียมการพระราชพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยะราชประเพณีรัฐบาลประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าพนักงานของรัฐไว้ทุกข์และลดธงเครื่องสาว15วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ส่วนประชาชนทั่วไปให้พิจารณาตามความเหมาะสมนายกรัฐมนตรีแถลงช่วงไว้ทุกงานกีฬาคอนเสิร์ตงานประชุมต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามปกติแต่ก่อนเริ่มให้ยืนถวายความอาลัยด้วยความเหมาะสมส่วนการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปตามกำหนดการเดิมสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกร่วมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนด้วยผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเผยหาเสียงผู้ว่าสก.เรียบร้อยอย่างไม่มีรายงานวิจารณ์ฝั่งตรงข้ามแล้วผิดกฎหมายรัชนกบุกสตง.บี้ปมตึกถล่มอาคารร้าง10แห่งขู่หันงบปี70เผยยังมีคนตกค้างเยียวยาไม่ได้รับความเป็นธรรมนายกนำแถลงยึดทรัพย์เครือข่ายหลอกลวงพร้อมคืนเงินผู้เสียหายกว่า25ล้านบาทชี้ความสำเร็จไม่ใช่แค่จับคนผิดบอกคนพวกนี้อยู่ในคุกก็เปลืองข้าวสุกแต่ต้องคืนเงินประชาชนลั่นพร้อมใช้มติครม.พ.ร.ก.อุดช่องโหว่ลั่นคนทำผิดต้องสลดหลาบจำทนายตั้มเปิดใจครั้งแรกหลังศาลให้ประกันตัวเผยสัปดาห์หน้าเจาะพบ DSI ปมหัวประมูลโยงอดีตนักการเมืองดังผู้การสุโขทัยยันไม่ทำคดีตามกระแสหลักฐานขณะนี้ยังชี้นายเดชลงมือคนเดียวขณะที่ป้าสายยันมีลุ้นรับเงินรางวัล6ล้านบาทหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ได้แต่ต้องใช้เวลาปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้และฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมประเดิมจัดพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่พร้อมไฮไลท์การแสดงของชากิร่ากับเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026
4: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic

0: ต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีอุบัติเหตุนะครับจากคุณสินอู่ทองครับถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงหน้าปั๊มน้ำมันซัสโก้นะครับชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักอยู่ด้านซ้ายนะครับการจราจรคุณสินอู่ทองบอกว่าเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณนกครับให้ข้อมูลไว้หลังไมค์เมื่อครู่นี้ช่วง 17:00 น.งามมุงวานฝั่งขาออกพงเพชรที่จะมุ่งหน้าไปแยกแครายคุณนกบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งทั้ง2ฝั่งเลยนะครับในช่วงเวลานี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้การได้แล้วนะครับผู้ใช้เส้นทางฝากข้อมูลไว้สะพานพระปกเกล้าขาออกติดครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับอโศกสุขุมวิทติดนะครับเขาบอกว่าด้านของอโศกมนตรีไปกลับด้านของสุขุมวิท2ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาอโศกแล้วก็ด้านของพญาไทมุ่งหน้าแยกปทุมวันต่อเนื่องไปแยกพญาไทถนนศรีอยุธยาหนาแน่นนะครับใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้ามาแยกพญาไทสะพานสังฮีสะพานปิ่นเกล้ารถมากขึ้นครับแยกการเรือนแยกสังฮีถนนราชวิถีรถหนาแน่นนะครับสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้2ด้านครับถนนราชดำเนินนอกที่จะไปจปรถนนราชดำเนินกลางที่จะไปคอกบัวยังเคลื่อนตัวกันได้ช้าครับพระราม1เพลินจิตชิดลมหนาแน่นครับพัฒนาการถาวรทวัฒน์ศรีพัฒน์ยังเคลื่อนตัวได้ช้ารามกำแพงออกพัฒนาของลำสันลีบ้านมาชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันตัดพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองตันปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางด้านของลาดพร้าวนะครับที่รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าทางโซนลาดพร้าวเนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องที่แน่นเนี่ยจะเป็นแถวสะพาน2โชคชัย4เลียบทางด่วนแล้วก็สัญญาณไฟตรงรัชดาลาดพร้าวนะครับฝั่งที่มาจาก5แยกดูท้ายจะยาวกว่าเล็กน้อยส่วนด้านของเลียบด่วนด้านของ101แฮปปี้แลนด์บางกะปิโซนนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ถ้าเป็นฝั่งขาเข้าไปด้านพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องส่วนตัดประชาอุทิศมาทางด้านของลาดพร้าวมาทางด้านของหน้าห้างได้ช้าก่อนถึงเกษตรนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปวัชรพลยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับส่วนรามินทากม8เลียบด่วนมายาลาบลาดปักเขาเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแจ้งวัฒนะหลัก4ครับแยกเมืองทองได้ช้านะครับฝั่งขาออกผ่านพ้นเลี้ยงเมืองปักเกร็ดดีขึ้นครับ5แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้2ด้านแจ้งวัฒนะเข้าท้ายแถวอยู่ประมาณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะครับมุ่งหน้าไปหลัก4ต่อเนื่องไปตัดพหลโยธินยังได้ช้านะครับสามัคคีวันนี้รถเยอะครับฝั่งที่มาจากประชาชื่นก็ชะลอตัวฝั่งที่มาจากเลี้ยงเมืองมุ่งหน้าใต้ด่วนก็รถมากเช่นเดียวกันประชาชื่นปริมาณรถเยอะนะครับช่วงตัดแยกคลองประปาช่วงตัดสามัคคีงามวงวานแน่นเลยครับไปกลับเลย2ฝั่งใต้ด่วนไปเกษตรเกษตรมาแครายติวานนท์โดยเฉพาะฝั่งที่มาจากนครอินทร์สะพานพระราม5แยกติวานนท์เนี่ยท้ายแถวนะครับหัวแถวเนี่ยอยู่ช่วงแครายผ่านพ้นจุดนี้ไปเจอสนามบินน้ำอีกจุดนึงที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับหลังจากนั้นก็ดีขึ้นช่วงตัดสามัคคีใช้กันได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวสนามบินน้ำชะลอตัวแครายหลังจากนั้นไม่มีปัญหาการจราจรจะไปสะสมอีกครั้งนึงขึ้นสะพานผ่านพ้นจุดนี้ไปเจอสนามบินน้ำอีกจุดนึงที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับหลังจากนั้นก็ดีขึ้นช่วงตัดสามัคคีใช้กันได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวสนามบินน้ำชะลอตัวแครายหลังจากนั้น

ยามุ่งหน้ามาแยกรัชโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของประชานุกูลไปวงสว่างเคลื่อนตัวได้ช้านะครับหลังจากผ่านพ้นวงสว่างไปเริ่มใช้การได้ดีขึ้นครับส่วนด้านของราชพฤกษ์นะครับแถวฟุตวิลล่าแถวตัดบรมข้ามคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งขาออกปริมาณรถเยอะกว่าครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ตั้งแต่ต่างระดับเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางแวกได้ช้านะครับฝั่งกลับกันก็แน่นเหมือนกันท้ายแถวยาวด้วยผ่านพ้นต่างระดับฉิมพลีมาทางด้านของพระนกสาย4ชะลอตัวนะครับส่วนทางฝั่งต่างระดับบางคูเวียงต่างระดับบางใหญ่จะเป็นโซนขาออกที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องกลับกันไม่มีปัญหานะครับบรมถ้าเป็นช่วงตลิ่งชันช่วงฉิมพลีช่วงศาลายายังเคลื่อนตัวได้ดีทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานครับไม่มีปัญหาการจราจรเพชรเกษมฝั่งขาเข้าชะลอตัวบริเวณช่วงวัดเทียนดัดนะครับหมอสีผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับแนวก่อสร้างส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับขาเข้าจะมาแน่นอีกจุดหนึ่งบริเวณช่วงหมู่บ้านเศรษฐกิจบริเวณช่วงสายสองนะครับก่อนหน้านั้นก็จะตามรอบไฟนะครับเข้ามาเนี่ยแถวอ้อมน้อยเข้ามาก็ไล่มาเลยสายสี่สายสามคลองขวางนะครับไล่มาจนถึงสายสองผ่านพ้นจุดนี้ไปก็หน้าห้างอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีแถวสายหนึ่งกับบางว่าที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นส่วนกลับกันผ่านพ้นบางว่าไปดีขึ้นครับบริเวณช่วงหน้าตลาดบริเวณช่วงต่างระดับก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับกระปับพื้นก็ไม่ติดแต่ล่าจะพื้นก็ลดเริ่มเยอะฝั่งที่มาจากกรุงธนบุรีจริงๆนี่หนาแน่นตั้งแต่แถวแยกตากสินมาเลยนะครับเนี่ยโพนิมิตมาราชพฤกษ์โค้งวุฒากาศไปสวนเรียบไปบางว่าชะลอตัวอยู่ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้คุณนัทนะครับบอกว่าแยกมเหสักฟ้าโปร่งมากครับนะฮะแต่ว่าการจราจรนี่รถค่อนข้างเยอะนะแถวตรงบริเวณช่วงแยกมเหสักนะขอบคุณทางคุณนัทด้วยนะครับคุณมิลลี่นะบอกว่าสุโขทัยมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลรถติดเต็มทุกช่องทางเลยฝั่งกลับกันก็ติดสัญญาณไฟไม่ขยับมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับนี่เพิ่มเติมมาในโซเชียลมีเดียกับทางจสร้อยของเราท่านร้อยตำรวจโทอภิชาติพลชัยมาศครับท่านรองสารวัตรจราจรสนทองหล่อสวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับ
1: ครับท่านรองสารวัตรตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: แยกเอกมัยสุวิทขาวเคลื่อนตัวดีขาเข้าเคลื่อนตัวดีเข้าทางซอยเอกมัยเคลื่อนตัวดีครับเจริญใจไป92รถมากเคลื่อนตัวได้ทางลัดฝั่งสุขุมวิทรถมากเคลื่อนตัวได้อโศกเคลื่อนตัวได้ทุกด้านฝั่งพระราม4เคลื่อนตัวได้ทุกด้านแยกเคลื่อนไทยเข้า42เคลื่อนตัวได้ครับผม
1: ครับไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับช่วงเย็น
2: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุขีดขวางการจราจรครับไม่มีฝนตกครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับท่านรองสารวัตร
2: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้มีกรณีเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับที่ได้รับแจ้งวันนี้เนี่ยเรื่องของน็อตเกลียวเนี่ยที่มันตกหล่นแล้วก็ทำให้มีรถที่เขาผ่านทางมาได้รับความเสียหายยางแตกยางแบนยางรั่วยางซึมเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหลายสิบคันเลยนะฮะก็ได้ทางท่านสารวัตรสอบสวนตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ท่านพันตำรวจโทวิษณนท์ศรีงามนะท่านก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เบาะแสแล้วนะได้เบาะแสรถคันที่ทำกล่องเป็นน็อตสกรูเนี่ยตกหล่นนะครับเห็นบอกว่าเป็นรถกระบะลักษณะเป็นกระบะแบบตู้ทึบนะฮะขับมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไปไล่กล้องดูไปเรื่อยๆนะว่าทะเบียนอะไรจุดหมายปลายทางคือที่ไหนนะเป็นของบริษัทอะไรนะครับแต่ตอนนี้ทราบแล้วว่าเป็นรถลักษณะแบบเนี้ยนะที่ทำตกหล่นเอาไว้นะเขาก็ดำเนินการกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านสารวัตรสอบสวนตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ขอบคุณด้วยนะครับท่านพันตำรวจโทวิษณนท์นะที่เพิ่มเติมมาคุณหัวโต99สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเตมาครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: มาจากนนทบุรีการ

0: จราจรไม่เป็นปัญหาแต่บรรยากาศ
1: คึมครับ
0: ครับก็มันติดตรงก่อนจะข้ามทหารบก2จุดอ่ะคือว่าก็คือเรียกของชลประทานแล้วเขาออกเยอะนะเท่าที่ดูวันนี้เขาออกก็เยอะติดตรงสัญญาณไฟตรงของชลประทานที่จะออกไปทางเอฟเฟกต์
1: คร
0: ับนะครับก็เยอะเหมือนกันกลุ่มฝนกำลังไปหากรุงเทพมาแล้วครับ
1: โอ้จะถึงไหมครับวันนี
0: ้มันยังไงก็ถึงนะกรุงเทพมาเพราะมันกลุ่มใหญ่มากแล้วกลุ่มซีกที่เข้าฝั่งทนเต็มๆด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เวลานี้เท่าที่ดูวันนี้กลุ่มฝนวันนี้เล็กกว่าเมื่อวาน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เมื่อวานนี้ฟางเต็มไปหมดแต่วันนี้ด้านทิศทางด้านบ้านแพ้วเวลาที่ตกหมดแล้วนะเท่าที่ดูทางบ้านแพ้วพระประโทนเข้ากับทางนครเชียงรายที่นี้ตกหมดแล้วที่ชิดขอบสมุทรสาครนี่ตกหมดแล้ว
1: ครับผม
0: คือเขาจะหนักไปทางด้านนั้นแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไปทันทีกลุ่มเมฆใหญ่เนี่ยเวลานี้ก็เลยนครเชียงรายถ้าพึ่งดูก็น่าถึงนครเชียงรายแล้วแหละแต่ว่ากลุ่มฝนมันอยู่ทิศนี้แต่กลุ่มเมฆมันอยู่ทิศนู้นเป็นคนละทางทางด้านอยู่ง่ายๆอยู่ทางทิศใต
1: ้ครับ
0: ทั้งแถบเลยนะครับวัดโป่งตกแล้วเกือบจะถึงตัวเมืองแล้วเวลานี้กลุ่มฝนกลุ่มนี้มันอยู่ซีกนี้ทั้งหมดอ่ะเรียกว่าติดบ้านแพ้วติดด้านนี้แล้วก็ออกมาทางหนองดินแดงก็คือออกมาทางบ้านโป่งคือมาซีกนี้ทั้งหมดนะก็คงจะเข้าตัวเมืองในระยะต่อไปแล้วก็คงจะถึงกรุงเทพแน่ๆเพราะกลุ่มใหญ่พอสมควรก็คุณจะมาน่าจะมีรอดเพราะว่าเขาตรงนี้พอดี
1: ครับผม
0: ที่เขาบอกเมื่อกี้อยู่สมุทรสงครามมาตอนปลายชั่วโมงที่แล้วแต่ผมฟังอยู
1: ่เต็มเต็มมากลุ่มใหญ่คนนี้
0: ครับเพื่อมากลุ่มใหญ่ด้วยจะมาที่นี้เต็มๆครับขับรถระมัดระวังครับผู้ใช้ทางฝนตกๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะครับก็บอกว่ากลุ่มฝนไล่มาแล้วนะครับใครที่อยู่ทางโซนตะวันตกด้านฝั่งทนเนี่ยเตรียมตัวรับมือเลยนะเห็นพี่หัวโตเขาบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยมาทางราชบุรีมาทางสมุทรสงครามมาทางนครปฐมนะครับแต่ว่าถ้าจะรอดได้เนี่ยลมน่าจะต้องแรงกว่านี้ครับเพราะว่าดูทิศทางลมแล้วดูเหมือนเขาก็พัดแบบเฉียวเฉียวไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคือถ้าออกไปทางด้านของปทุมไปทางนนท์ไปทางอยุธยานี่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันละกันนะเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยน่าจะรู้เรื่องว่าสรุปวันนี้เนี่ยเปียกไม่เปียกแต่ว่าถ้าลมไม่แรงกว่านี้เนี่ยโอ้โหเต็มเลยครับฝั่งทนเนี่ยน่าจะกลุ่มหนักเลยแหละนะที่เข้ามานะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับน่าจะรู้เรื่องกันนะก็จะเจอกันกลางทางพอดีหมายถึงฝนกับเสมาเนี่ยนะน่าจะเจอกันกลางทางพอดีนะครับช่วง6โมงกว่าๆนี่แหละนะฮะคุณเอเอนะคุณสมคิดคุณอนุกูลคุณกระปุกแดงนะครับเดี๋ยวผมไปดูทางด่วนให้นะครับทางด่วนที่คุณอนุกูลสอบถามมานะครับบริเวณช่วงท่าเรืออัดนลงเนี่ยชะลอตัวนะแล้วก็ฝั่งที่มาจากบางนา S1 นี่ก็รถเยอะนะส่วนด้านของสะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนเนี่ยจากต่างระดับบางโคออกมาเนี่ยไปดาวคะนองเนี่ยได้ช้ากว่านะกับกันที่ขึ้นมาจากพระราม2มาจากดาวคะนองเขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าด้านของทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2นะครับตั้งแต่หัวลำโพงมาเลยนะไล่มาเลยครับจนมาถึงเนี่ยแหละแถวแถวหมอชิดจตุจักรเนี่ยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์อะรถค่อนข้างเยอะนะครับเคลื่อนตัวได้ช้ากลับกันเนี่ยถ้าจะให้ดีอะต้องผ่านพ้นต่างระดับพญาไทเข้าไปก่อนแต่ถ้าคุณเบี่ยงไปทางพระราม9เนี่ยไม่ค่อยดีครับไปทางอนุสาวรีย์ไปทางดินแดงนะครับไปทางพระราม9เนี่ยรถเยอะมากนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ไม่ค่อยติดจะมีตรงหน้าสุวรรณภูมิลาดกระบังนิดหน่อยนะครับลาดกระบังเข้ารถจะมากกว่าแต่ถ้าเป็นออกอะไม่ติดเลยนะครับใช้ได้ยาวไปถึงนู่นนะจุดพักรถบางปะกงออกไปทางนู้นก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับอ่ะศูนย์ทางด่วนมาแล้วนะครับคุณพักพลสว่างแก้วเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพักพล
3: ครับสวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ครับผมช่วงนี้เริ่มฝั่งของดินแดงแล้วครับมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือก็มีชะลอตัวแค่บริเวณของเหนือถนนพระราม4ไปจนถึงต่างระดับท่าเรือครับส่วนฝั่งกลับกันช่วงนี้มีปริมาณรถมากครับท้ายสะสมอยู่บริเวณของลาดบอนไก่เลยครับมาจนถึงจุดที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด่วนขั้นที่2ครับส่วนทางลงดินแดงช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวลงตามกันได้ครับผมส่วนทางด้านของท่าเรือมุ่งหน้าออกไปที่บางนาครับมีชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือเลยครับไปจนถึงช่วงของอ่านนันลงครับผมมุ่งหน้าไปบางนาก็คล่องตัวดีครับ ั่งกับกันเข้ามาท้ายสะสมอยู่บริเวณของทางลงบางจากครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับท่าเรือเลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมฝั่งของท่าเรือออกไปที่ดาวคะนองช่วงบริเวณของพื้นราบพระราม3ไปจนถึงเชิงดังขึ้นสะพานพระราม9ช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนทางออกดาวคะนองณเวลานี้ยังเคลื่อนตัวออกตามกันได้ดีอยู่ครับผมฝั่งกลับกันเข้ามาที่ท่าเรือท้ายสะสมบริเวณของเหนือเซ็นทรัลพระราม3ครับมาจนถึงต่างระดับท่าเรือครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมในฝั่งของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงในฝั่งขาเข้าช่วงนี้ก็มีปริมาณรถค่อนข้างมากครับสะสมอยู่บริเวณของโค้งเหนือบกสครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับพญาไทครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับส่วนในฝั่งกลับกันออกไปที่แจ้งวัฒนะช่วงนี้ก็มีชะลอตัวช่วงต่างระดับพญาไทไปจนถึงช่วงของย่านพหลโยธินครับผมส่วนทางด้านของหน้าด่านประชาชื่นช่วงนี้ก็มีสะสมประมาณสัก500เมตรได้ครับผมทางลงงามวงวานช่วงนี้เคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับส่วนทางด้านของพญาไทครับขาออกไปที่มอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากตั้งแต่ต่างระดับพญาไทเลยครับต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับรามคำแหงครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับยืนนิ่งครับฝั่งกับการลดสะสมตั้งแต่พระราม9มาเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับพญาไทครับส่วนทางด้านของฉลองรัตในฝั่งขามุ่งหน้าออกไปที่จตุโชตครับช่วงโค้งพระราม9ไปจนถึงช่วงของลาดพร้าวช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนทางด้านของทางออกจตุโชตช่วงนี้สะสมบริเวณทางออกประมาณ 1.5 กม.ได้ครับผมทางด้านของกาญจนาพิเศษครับช่วงบางแก้วออกไปที่บางขุนเทียนช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากตั้งแต่เทพรักครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของปู่เจ้าสมิงพายครับบางจุดมีสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางออกบางขุนเทียนช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่ด้านล่างหรือว่าจุดเชื่อมไปที่ M82 ครับส่วนในฝั่งกับการเข้ามาตั้งแต่เหนือด่านบางคูครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของปากน้ำช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับผมในสายของประจิมนัทยาแล้วก็อุดรธยาช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีอยู่ครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
3: ครับผมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับให้กับผู้เดินทางที่พบเห็นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางรถจักรยานหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางพิเศษสามารถแจ้งมาที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับขอบคุณนะครับคุณภักพล
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณภักพลสว่างแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับช่วยเพิ่มเติมข้อมูลสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆให้ได้รับทราบกันในช่วงเย็นเร่งด่วนนะครับด้านของสะพานปิ่นเกล้าขาออกสะพานพระราม8ขาออกสะพานพระราม8ดูจะดีกว่านะครับเพราะว่าด้านของปิ่นเกล้าเนี่ยรถมากแล้วนะครับขณะที่กรุงเกษมสะพานขาวราชดำเนินนอกจปล.จักรพรรดิพงษ์จปล.ได้ช้านะครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องไปคอกวัวชะลอตัวนะครับกรณีหลุมเมื่อสักครู่นะครับหลุมที่ได้เพิ่มเติมออกอากาศหน้าไมค์ของคุณหงเนี่ยคือเป็นห่วงครับคุณหงบอกว่าดูแล้วขนาดมันเท่าล้อรถเลยอ่ะล้อรถยนต์เนี่ยคือมันตกลงไปมันกระแทกได้เลยนะหลุมที่พระราม2นะครับก่อนหน้านี้ที่คุณหงเพิ่มเติมหน้าใหม่พระราม2ขาออกก่อนถึงขั้วเจ๊ง้อประมาณ500เมตรที่บอกว่าเป็นหลุมกว้างประมาณเท่ากับล้อรถยนต์เลยอ่ะอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาจุดนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับแจ้งไปทางด้านของคุณวรันเป็นในช่างโครงการนะครับก่อสร้างทางยกระดับของทางด่วนพระราม2ช่วงบางหมดเราแจ้งให้แล้วนะครับขอบคุณในช่างด้วยนะครับรับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นในช่างบอกว่ารับทราบและเดี๋ยวจะรีบเข้าไปดำเนินการให้เลยครับโอ้ขอบคุณในช่างวัลลันมากๆเลยนะครับเขาบอกว่ารับทราบแล้วนะเดี๋ยวจะรีบเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้สำหรับจุดนี้นะที่คุณหงแจ้งเข้ามานะครับคุณนกงามวงวานติดมากคุณนกบอกว่าติด2ฝั่งเลยนะครับงามวงวานพงเพชรไปแคลายเขาบอกเคลื่อนตัวช้าแล้วก็สลับกับการหยุดนิ่งเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยตอนนี้ทั้งฝั่งรังสิตปทุมไปต่างระดับรังสิตนะครับพหลโยธินติดยาวนะแล้วก็ด้านของซ่อมสร้างรถเยอะด้วยรังสิตนครนายกด้วยคลอง1คลอง2ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ตลอดนะแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยจะแน่นแถวช่วงกาญจนาตะวันออกวัดมุนจินดาก่อนถึงด้วยซ้ำนะครับเนี่ยมาคลอง4ผ่านพ้นตรงข้ามวัดเขียนเขตไปก็ดีขึ้นครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องคลอง7คลอง8ขาออกชะลอตัวนะครับช่วงนี้สะพานเชียงรากการจราจรพิเศษตะวันตกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา2ฝั่งชะลอตัวเชิงขึ้นผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับทางฝั่งของพหลออกมาทางด้านของนวนครมาทางด้านของประตูน้ำพระอินทร์ ชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าชะลอตัวบางปะอินผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสายเอเชียฝั่งขาเข้าจะมีรถมากหน่อยบริเวณช่วงหน้านิคมนะครับไฮเทคชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันใช้ได้นะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่สายเอเชียในช่วงเวลานี้ส่วนทางฝั่งของแจ้งวัฒนะเต็มอยู่นะครับสำหรับปริมาณรถแน่นเลยใต้ทางด่วนแยกคลองประปาไปทางด้านของหลัก4ส่วนฝั่งกลับกันก็เต็มเหมือนกันครับตั้งแต่หลัก4หน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ถึงด่วนข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับ5แยกปากเกร็ดชัยพฤกษ์พระราม4สะพานนะฮะสะพานพระราม4ใช้ได้ชัยพฤกษ์จะมาแน่นอีกทีนึงก็ช่วงก่อนตัดการชนานะครับส่วนทางฝั่งของรัตนาธิเบศรัตนาธิเบศเนี่ยถ้าไม่ใช่เข้าแยกแคลายเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะครับถ้าเป็นสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ต่างระดับบางรักน้อยท่าอิฐ M81 เข้าออกหรือว่าช่วงต่างระดับบางใหญ่เขาก็ยังใช้การได้นะครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนนะครับ
4: มาอยู่การชนาจากบางขุนเทียนมาเข้าเช่นการชนา
1: อ๋อทำไมวันนี้ไปเส้นนั้นนะครับ
4: วันนี้เปลี่ยนเส้นทางมั่งเดี๋ยวเขาจำได้
1: ครับแล้วตอนนี้อยู่ช่วงไหนนะครับเนี่ย
4: ตอนนี้อยู่แถวโรงเรียนเลิศล่าที่มันตัดกับเส้นอะไรนะ
1: กระลาประพฤก
4: กระลาประพฤกใช
1: ่แล้วเดี๋ยว
4: แต่เมื่อกี้มาจากบางขุนเทียนมาตัดออกกาญจนาถ้าเป็นฝั่งขาเข้าอ่ะรถจะเป็นแน่นแน่นช่วงที่ในทางคู่ขนานเพราะมันจะต้องเบี่ยงไปพระราม2กับเบี่ยงไปสมุทรสาครใช่ไหม
1: ครับครับ
4: พอตรงไปมันจะขึ้นทางด่วนแต่รถจะแน่นตรงนั้นเลยสะสมเยอะ
1: ครับครับ
4: แต่ถ้าฝั่งกับการที่กลับบ้านทางเนี้ยวิ่งได้60-70อยู่ยังรถโล่ง
1: ๆแสดงว่ายังไม่ถึงต่างระดับเพชรเกษม
4: ยังไม่ถึงยังไม่ถึงตรงนั้นแน
1: ่
4: นหรอ
1: แน่นเลยพี่ยาวเลยนะ
4: จริงหรอ
1: จริงเลี่ยงไหม
4: เลี่ยงไปไหนอ่ะ
1: สาย1สาย2ให้เลือกอ่ะพี่จะไปไหนแต่ถ้าตรงไปข้ามต่างระดับเนี่ยท้ายมันอยู่ก่อนถึงขึ้นต่างระดับแล้วเนี่ย
4: โหสาย1สาย2ก็ต้องเป็นทางแล้วไม่ได้ละ
1: ออกคู่ขนานทันมั้ยเนี่ย
4: ออกคู่ขนานโอ้โหไม่ทันละตอนเนี้ย
1: แล้วเหรอ
4: เห็นท้ายแถวแล้ว
1: เออนั่นแหละแล้วชะลอตัวไปถึงบางแวกอ่ะจุดแรกจุดที่2ชะลอตัวตั้งแต่วัดศรีประวัติไปจนถึงบางใหญ
4: ่เดี๋ยวนะถ้าออกคู่ขนานไปแล้วให้ไปไหนอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่จะไปสาย2พี่ก็เข้าเพชรเกษมแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงเพชรเกษมแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงแยกสาย2แต่ถ้าพี่จะไปสาย1พอถึงเพชรเกษมพี่ก็รอเลี้ยวขวาสัญญาณไฟตรงใต้ต่างระดับแล้วพี่ก็วิ่งเพชรเกษมขาเข้าพอถึงสาย1พี่ก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวๆเลย
4: ไม่ได้ละ
1: หรอ
4: เด
1: ี๋
4: ยวมง
1: แสดงว่ามาคนเดียวมาคนเดียวป๋าไม่ได้มาม
4: าคนเดียว
1: นั่นไง
4: ป๋าไม่ได้มา
1: เรียบร้อย
4: ป่ามาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะป่าก็ไม่รู้ทาง
1: ครับครับเราติดเราติด
4: เดี๋ยวอาทิตย์หน้
1: า
4: ได้นะ
1: อ๋อขอบคุณมากครับผม
4: ป่าบอกไว้แล้ว
1: ได้ครับผม
4: วันเกิดป่า
1: โอ้หร
4: อได้
1: งั้นเดี๋ยวผมต้องขอคุยกับป่าหน่อยป่ามาไหมครับจะมาที่สถานีไหมหรือ
4: ไงไม่มา
1: หรอ
4: ไม่มาใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเวลาเขาให้ก็จะโทรเข้าไป
1: ได้ครับขอบคุณมากครับ
4: เขาเตรียมไว
1: ้
4: แล
1: ้
4: ว
1: อ๋อเหรอโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
4: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับพี่ธันวรินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโนบิคุงสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณไซมา
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับ
5: สบายดีนะครับ
1: สบายดีครับพี่โนบิ
5: ครับผมผมรายงานสภาพการจราจรก่อนนะครับ
1: เชิญเลยครับ
5: เข้ามาที่ห้างบิ๊กซีอยู่บนชั้น2นะครับดูผ่านจกออกไปตรงถนนนะครับหน้าบิ๊กซีค่อนข้างรถจะเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าสัญญาณไฟที่สีก็มันแก่เพราะเนื่องจากว่าทางด้านสะพานพระปกเกล้าและสะพานพุทธนั้นรถค่อนข้างไหลมาเยอะมากนะครับ
1: ต้อง
5: ใช้เวลาในการระบายรถจาก2สะพานนี้ที่ลงมาเพื่อที่จะผ่านสีมันแขกเข้าวงเวียนใหญ่นะครับฝั่งกับการที่สีมันแขกจะมุ่งหน้าไปยังแยกโพสามต้นก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับแต่ก็รถค่อนข้างเยอะเป็นช่วงๆไปนะครับ
1: ครับ
5: ผมก็ยังไงก็ค่อยๆขับกันไปนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
5: ครับคุณเสมา
1: ครับ
5: ผมจะถามอะไรคุณผมลืมเลยอ่ะ
1: งั้นเดี๋ยวคิดได้ค่อยโทรมาใหม่ไหมครับหรือว่าจะฝากคำถามไว้หลังไ
5: หมไม่พอดีเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้นี้คุยกับคนยอดนิยมอยู่คุณสุประชัยยอดนิยม
1: อ๋อ
5: โอเคก็ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวรอผมนึกออกละเมื่อกี้นี้พอดีที่พี่หัวโตเขาโทรเข้ามาผมแล้วก็มีการเปิดเรดาร์ดูใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
5: ่ผมลุ้นไปกับพี่หัวโตเลยอ่ะ
1: ว่า
5: เพราะพี่หัวโตจะรอดไหมอ่ะ
1: อ๋อพี่หัวโตเขาโดนอยู่แล้วครับนครปฐมอะไรทั้งนู้น
5: อันนี้มันเฉียงขึ้นไปทางสุพรรณแล้ว
1: ใช่ใช่มันเฉียงไปทางสุพรรณใช่ใช่
5: มันไม่ได้เข้าสามพันอะไรพวกนี้อ้อมน้อยอ้อมใหญ่ไม่ได้เข้าเลย
1: ผมว่าอ้อมน้อยน่าจะโดนกระทุ่งแบนบ้านแพ้วมันไล่มาทางเนี้ยอ้อมน้อยน่าจะถ้าโดนก็โดนแบบเฉียวๆอ่ะเพราะมันพัดขึ้นเหนือด้วยนะมันไม่ได้พัดแบบเข้ามาทางฝั่งตะวันออกเต็มๆนะ
5: อ๋อแสดงว่าลมมันพัดขึ้นไปข้างบน
1: มันพัดเป็นตะวันออกเฉียงเหนือมันพัดไปทางนั้นน่ะครับ
5: ครับครับครับโอเคอย่างนั้นก็ส่งคุณใส่มาตอนนี้เลยนะครับขอให้กลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณโนบี
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณโนบิคุงนะคุณปิยนุชที่สอบถามมานะครับพันนกกาญจนาขาเข้าช่วงตัดพุทธมณฑลสาย1จะมุ่งหน้าไปแยกไฟฉายรถเคลื่อนตัวได้ช้าๆค่ะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าคะน่าจะเป็นอุบัติเหตุครับแต่ว่าผมพยายามดูข้อมูลให้ของเรายังไม่มีรับแจ้งนะครับแต่ว่าเห็นแล้วแหละว่ารถมันติดใช่ไหมครับเห็นมีท้ายแถวสะสมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะก่อนถึงจุดกลับรถก่อนถึงตัดราชพฤกษ์อะครับคุณปิยนุชที่สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube อะเดี๋ยวยังไงให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามเช็คให้ด้วยนะฮะพานกสาย4นะนะครับจากสาย1ที่จะมุ่งหน้าราชพฤกษ์ใกล้เคียงกับจุดกลับรถนะเลยตรงปากทางเข้าวัดเทพพลมาน่าจะมีอุบัติเหตุไม่ก็รถจอดเสียครับเห็นว่าท้ายมันจะไปแตะแถวสาย1อยู่แล้วอะแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าไม่ติดแล้วนะครับคุณปิยนุชจะไปติดอีกทีนึงเนี่ยก่อนถึงนู่นเลยครับไปทางไฟฉายไปทางจรัญเพราะว่าจรัญเขาแน่นอยู่นะตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรถมากแต่ว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ก็รถจอดเสียเดี๋ยวยังไงรอเจ้าหน้าที่เราเช็คให้สักครู่นึงแต่ถ้าคุณปิยนุชทราบสาเหตุก่อนโทรกลับมาเพิ่มเติมได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณนองสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่นองอยู่ไหนครับ
6: ไม่ตอนนี้ผมมาอยู่กาญจนาตรงตัดกาลาประพฤกษ์ละแต่ก่อนหน้านี้ผมมาจากเส้นไอ้สำแยกไฟฉายที่เรียกว่าพุทธมณฑลสาย4ผมมาปุ๊บผมเลี้ยวซ้ายจะมากาญจนาจะมุ่งหน้ามาทางพิกเกษมอ่ะ
1: ครับ
6: มันจะเจอท้ายแถวเลย
1: หรออ๋อ
6: แต่แล้วผมก็แต่ช่องทางด่วนอ่ะมันก็ติดเหมือนกันนะคู่ขนานก็ติด
1: อ๋อหรอติดทั้งหนักทั้งขนาดเลยเน
6: า
1: ะ
6: ใช่แต่พอมันไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆช่วงเลี้ยวซ้ายจะเข้าจรัญ13อ่ะหรือบางแวกอ่ะนะ
1: ครับ
6: ขวามืออ่ะเลนขวาช่องคู่ขนานอ่ะมันมีอุบัติเหตุผมว่าน่าจะมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์อ่ะชนกัน
1: เอามีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
6: แต่ผมเห็นรถแอมบูแลนซ์น่ะเขาจอดอยู่ตรงที่เกิดเหตุนะครับผม
1: ตรง
6: ช่วงเลยจรัญ13ถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายจากกาญจนาเลี้ยวซ้ายเข้าบางแวกหรือจรัญ13เนี่ย
1: ครับ
6: เลยไปนิดนึงอ่ะขวามืออ่
1: ะ
6: ที่ผมบอกว่ามีอันนี้ผมคาดเดาอ่ะนะเพราะผมไม่เห็นรถยนต์อ่ะผมเห็นมีแต่มอเตอร์ไซค์ 2-3 คันจอดอยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่เขาลงไปดูแลอยู่นะ
1: ครับ
6: แต่พอพ้นตรงเนี้ยมาได้อ่
1: ะ
6: มุ่งหน้ามาทางบางบอนหรือมาทางพระราม2เนี่ยมันคล่องตัวครับผม
1: อ๋อครับครับ
6: กับกันน่ะกับกันจากกาญจนา
1: พอ
6: จากพระราม2แล้วกาญจนารถเยอะใช้คำว่าเคลื่อนตัวได้เหมือนกันแต่แถวยาวมาก
1: แสดงว่าเขาชะลอดูใช่ไหมฝั่งที่มาจากเพชรเกษมจะไปฉิมพีอ่ะฝั่งเนี้ยมันไม่มีเหตุใช่ไหมคือเหตุมันอยู่ฝั่งที่พี่หน่องวิ่งมาใช่ไหม
6: ใช่มันอยู่ฝั่งที่ผมจะวิ่งมาใช
1: ่
6: แต่ไอ้ชะลอดูผมว่าเขามองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันต้นไม้มันบังอยู
1: ่อ้าวแต่ฝั่งกลับกันมันก็ชะลอเหมือนกันนะใช่ป่ะ
6: ใช่มันถ้าฝั่งกลับกันที่จะไปบางบัวทอง
1: ใช่ใช่ขาออกเนี่ย
6: เนี่ยพอเลยจุดตรงนี้ไปแล้วอะข้างหน้าผมมองว่ามันคล่องตัวรถมันโปกว่าเยอะ
1: อ้าวแล้วฝั่งนี้เขาติดอะไรกันอ่ะขาออกอ่ะ
6: นั่นแหละครับขาออกผมก็งงว่
1: า
6: ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรเนี้ย แต่คงไม่ได้มองไอ้เรื่องบาดเหตุที่เมื่อกี้ผมแจ้งว่ามอเตอร์ไซค์ชนกันไม่ใช่เหตุนี่หรอก
1: หรือว่ามีรถเจ้าหน้าที่เขามาจอดแล้วก็ข้ามไปช่วยหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งนู้นมันติดท้ายยาวเขาก็เลยมาจอดฝั่งนี้แล้วเขาเพื่อที่จะข้ามไปช่วยหรือเปล่า
6: ไปถึงรถเจ้าหน้าที่เหรอคร
1: ับ ใช่
6: ไม่ใช่รถเจ้าหน้าที่เขาอยู่ฝั่งที่เกิดเหตุเลยแต่เขาจอดกับเหมือนเงี้ยเหมือนจอดกับหัวกำหาง
1: เ
6: ขาจอดสวนกับเราวิ่งมาอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าฝั่งพี่หน่องเนี่ยท้ายมันยาวไปนู่นแล้วนะมันก่อนถึงชิมพีแล้วนะเนี่ยท้ายมันยาวแล้วใช่ใช่
6: แต่เนี่ยถ้าเลยจุดนี้มาข้างหน้าโล่งตอนนี้ผมวิ่งมาถึงดีเคแล้วหมู่บ้านดีเคแล้ว
1: อ๋อครับ
6: ข้างหน้าโล่งไอ้ท้ายแถวฝั่งจะวิ่งไปบางบัวทองอ่ะช่วงนี้ท้ายแถวตรงนี้มันก็ไม่มีมันก็คล่องแต่ว่ามันจะไปอยู่ช่วงแถวน่าถ้าผมเดาว่าน่าจะช่วงอะไรนะตัดจะมาจากกาลาปะพึกแล้วจะมาร่วมเข้ากาญจนา
1: บางโคลัดต่างระดับบางโคลัด
6: นั่นแหละถ้าลงตรงนั้นมามันจะเริ่มไหลไปเรื่อย
1: ๆก็แสดงว่าตั้งแต่สุขสันต์6มาเรื่อยๆอ่ะใช่ไหม
6: สุขสันต์6
1: มาเรื่อยๆโอเค
6: ใช่จนยาวไปถึงโน่นอ่ะไอ้ที่เรียกว่าครัวสมอนหรือไอ้แยกบางแวกฝั่งจะไปสาย2อ
1: ่
6: ะ
1: ครับครับ
6: นั่นแหละพอหลุดตรงนั้นไปได้ข้างหน้ามันจะเริ่มคล่องตัวอีกทีนึง
1: ได้ครับขอบคุณมากคุณหน่องครับ
6: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
7: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกระป๋องสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: ช่วงนี้มีข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์นะครับของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับวันที่13มิถุนายน2569เวลา 15:30 นาทีครับเส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทบริเวณแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลด้วยนะครับคุณโจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณโจอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมบอกจุดที่เกิดเหตุนะครับพอดีผมผ่านมาสะพานพระราม3เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับที่มุ่งหน้าตลาดคลองเตยลงมาตลาดปีนังนะครับ
0: ครับ
1: ขาลงรถติดซ้ายขวาตรงกลางเป็นร่องสำหรับมอเตอร์ไซค์พอดีแล้วมันเป็นน้ำมันตรงนั้นพอดีมีน้ำมันเป็นทางยาวจากบนสะพานลงมาเกือบถึงเชิงสะพานนะครับมีรถล้มแต่หน้าเลย1คันพอดี10ล้อเบรกกันคือล้มฝั่งหน้าเลยอ่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันบังคับให้วิ่งเลนกลางอย่างเดียว
0: อ๋อระยะทางยาวไหมครับที่น้ำมันเป็นคราบเป็นไง
1: ประมาณ100-200 เมตรคือมันยาวตรงกลางพอดีเลย
0: อยู่เลนไหนบ้างอยู่เลนไหนบ้างครับคุณโจ
1: เลนกลางครับเลนกลาง
0: เลยใช่ไหม
1: ตรงนั้นมันมีสองเลนแล้วซ้ายขวาเนี่ยรถจะติดมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องวิ่งเลนกลางเลนระหว่างซ้ายกับขวา
0: ครับ
1: อันนี้ไอ้น้ำมันมันอยู่ตรงกลางเลย
0: อ๋อครับ
1: ตรงกลางเป็นร่องยาวเลยแหละแล้วถ้าคนไม่ระวังเนี่ยมันพลิกได้เลยมันผมยืนยังลื่นอ่ะ
0: เราประสานงานสน.ทุ่งมหาเมฆทราบแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สักพักนึงน่าจะไปดำเนินการต่อให้
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะครับ
1: ฝากดูแลด้วยครับ
0: ได้ๆ
1: ก็ต้องประสานเขตนะเพราะว่าอย่างไรก็ต้องมีที่เลื่อยหรือทรายนะครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนลงมาเดี๋ยวสนิทกว่านี
0: ้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณโจ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ 17:00 นนะครับมีทางคุณเจี๊ยบนะครับพลเมืองดีเขาบอกว่าพบคุณสุการดาชื่นสุพงศ์อายุ67ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรผิวขาวผมสั้นรูปร่างผอมที่สำคัญคือคุณสุการดาคนพัดหลงเนี่ยท่านมีอาการหลงลืมนะครับพอไปพูดคุยสอบถามเขาบอกว่าเขาจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามีพี่ชายชื่อประยุทธ์ชื่นสุพงศ์ลักษณะท่านใส่เสื้อแบบเป็นเสื้อลายจุดสีครีมตามในภาพนะครับใครที่รับชม YouTube จสร้อยอยู่ก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันท่านใดที่รู้จักกับผู้หญิงคนดังกล่าวในภาพเนี่ยให้ทางครอบครัวให้ทางญาติพี่น้องลูกๆหลานๆช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าท่านนี้เนี่ยคุณสุการดาชื่นสุพงศ์ท่านพัดหลงนะครับแล้วก็บอกว่าจำทางกลับบ้านไม่ได้มีอาการหลงลืมด้วยสูงประมาณ160ซมผิวขาวผมสั้นรูปร่างผอมอายุ67ปีนะฮะเขาบอกว่าชื่อสุการดาชื่นสุพงศ์ใส่กางเกงสีออกม่วงๆอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถือกุญแจอยู่2ดอกสะพายกระเป๋าสีดำไม่มีเอกสารติดตัวนะครับพลเมืองดีคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาบอกว่าไปเจอนั่งอยู่หน้าร้านเสริมสวยติดกับร้านทองเยาวราชบริเวณช่วงแยกศิริราชนะครับเบื้องต้นเราก็เลยประสานงานไปทองที่สน.บางกอกน้อยตอน 17:00 นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับใครที่รู้จักหรือว่าเป็นญาติกับคุณสุการดาชื่นสุพงศ์รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบรงชาติช่วง 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
10: ยันไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
10: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
10: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
12: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหมดแล้ว
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนเนี่ยสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอัธยาศัยมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ช่วงเช้านะครับก็มีแถลงการประกาศของสำนักพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเลนทิพราชเทพยวรีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เวลา 8:00 นมีการเชิญธงชาติไทยตามปกติที่หน้าตึกสันติไมตรีและด้านบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะมีการลดธงลงครึ่งเสาหลังจากมีการประชุมนะครับของทางครม.ท่านนายกก็ได้มีการแถลงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์จากทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเรื่องของเส้นทางในวันเสาร์ที่13ช่วง 15:30 นะครับมีทางสน.นางเลิ้งก็ประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้เส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับสำหรับใครที่จะใช้ช่วงเวลา 13:00 ถึง 18:00 หรือว่าจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับกรณีต้องการข้ามไปยังฝั่งทนก็แนะนำให้ใช้ถนนเพชรบุรีไปทางด้านของยมราชต่อเนื่องหลานหลวงเลี้ยวซ้ายที่แยกสะพานขาวมุ่งหน้าไปกรุงเกษมแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายที่แยกหลานหลวงมุ่งหน้าจากวัดที่พงเพื่อไปใช้สะพานพระพุทธยอดฟ้าข้ามไปฝั่งทนนะครับหรือว่าท่านใดต้องการที่จะขึ้นทางด่วนยมราชก็สามารถใช้นครสวรรค์ไปที่หนังเหลิงมุ่งหน้าพิษณุโลกนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเรื่องของแนวก่อสร้างที่สายเอเชียวันนี้ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาในช่วงเช้านะครับทำจนถึงประมาณ5:30 นะครับของวันนี้แล้วก็จะทำอีกทีเนี่ยในช่วงวันที่14ก็คือวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงเช้า6:00 นไปจนถึง17:30 นะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่16+200ถึงหลักกิโลเมตรที่17+925หรือว่าบริเวณช่วงหน้าบิ๊กซีอยุธยาไปทางด้านของเซ็นทรัลอยุธยานะครับเป็นการปรับปรุงผิวจราจรที่เกิดรอยแตกแล้วก็สุดตัวของผิวการจราจรนะครับวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะฮะก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนหนักเข้ามามีแต่เป็นละอองโปรยๆส่วนใหญ่จะอยู่ด้านรอบนอกแต่ว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยรับแจ้งว่ามาทางฝั่งตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีนครปฐมรวมไปถึงสมุทรสาครเขาบอกว่ามีกลุ่มฝนไล่เข้ามาแล้วเป็นฝนหนักเลย นะครับแล้วก็เมื่อตอนประมาณบ่ายเสร็จของวันนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นรถคันหนึ่งซึ่งมาทราบภายหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากในกล้องเนี่ยตอนนี้เขากำลังไล่กล้องกันอยู่ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นเป็นรถกระบะลักษณะเป็นตู้ทึบนะเขามุ่งหน้าไปทางชลบุรีก็บอกว่าทำเป็นเหมือนเป็นน็อตหัวเกลียวนะเป็นน็อตสกรูเนี่ยมันตกหล่นเกลื่อนถนนเลย อยู่ที่มอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่39+500โดยประมาณนะฮะคราวนี้เนี่ยหนึ่งในผู้ที่เสียหายก็คือคุณธนวัฒน์ก็ได้โทรมาแจ้งกับทางจสร้อยแล้วก็บอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ประสบพบเจอเหตุน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ไปถึงบริเวณจุดที่มันมีน็อตตกหล่นซึ่งตอนที่เขาไปถึงเขาบอกเขาไม่เห็นรถคันที่มันทำหล่นแล้วแต่ว่าโอ้โหเหยียบกันมาคือจอดเรียงกันเป็นแถวยาวเลยตอนช่วงเวลาประมาณ13:30นะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวของเขาเองคุณธนวัฒน์เนี่ยโดนทั้งหมดเนี่ย3 ล้อด้วยกันมีล้อหน้าฝั่งซ้ายล้อเดียวที่ไม่โดนส่วนที่เหลือเนี่ยโดนไป10 กว่าจุดรวมแล้วเขาบอกว่าเขาโดนไปประมาณ30 กว่าตัวที่ล้อเขาอะ
2: แค่รถของคุณธนวัฒน์คันเดียว
1: คันเดียวแค่คันเดียวนะแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วมีผู้เสียหายมีทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่คนเขาบอกว่าถ้าดูจากสายตาณตอนนั้นนะที่เขาอยู่ที่เกิดเหตุเขาบอกประมาณสัก30-40คัน
2: ว่าจอดเรียง
1: เฉพาะตอนที่คุณธนวัฒน์เขาอยู
2: ่
1: แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนแล้วไปจอดที่อื่นหรือว่าพอหลังเขาเนี่ยมีการมาโดนต่อหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่รู้นะแต่ว่ามีการพูดคุยกันในกลุ่มเขาบอกว่าเป็นหลักน่าจะเกือบร้อยอะไม่ก็ร้อยคันนะในกลุ่มที่เขาโดนเหมือนกันนะคราวนี้เขาก็เลยกระจายไปตามร้านปะยางแถวบริเวณจุดดังกล่าววันนี้ก็ได้พูดคุยกับมาหนึ่งในเจ้าของร้านปะยางนะครับคุณพรทิพย์คุณพรทิพย์ก็บอกว่าก็ได้ข่าวมาเหมือนกันคนที่มาปะยางร้านเขาอะเนื่องจากว่าร้านเขามันต้องเลยมาไกลพอสมควรก่อนที่จะถึงอีกร้านนึงซึ่งอีกร้านนึงเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าร้านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจอดกันแบบหน้าร้านคือเต็มไปหมดแล้วมีเกือบ100 คันอะ คือมันไม่พอไงเขาก็เลยต้องเนี่ยต้องขับมาไกลนิดนึงนะก็มาเจอร้านของคุณพรทิพย์ก็บอกว่าวันนี้ก็ปะไปประมาณ 4-5 คันนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยก็เห็นแล้วก็เห็นใจนะทางผู้ใช้เส้นทางเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการช่วยลดราคาให้มีการแถมของให้อะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มาถึงที่ร้านปะ
1: หมายถึงของคุณพรทิพย์เนี่ยเป็นร้านของเขาชื่อบัลลังก์การยางเนี่ยนะฮะพอเปิด 7:00 นถึงประมาณสัก 6:30 นนะฮะก็มีผู้เสียหายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์เขาก็แนะนำนะว่าใครที่โดนลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สามารถเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดกำลังพิสูจน์ทราบอยู่ว่าใช่คันนี้ชัวร์หรือไม
2: ่
1: นะซึ่งถ้าทราบเนี่ยก็ต้องไปเรียกตัวมาดำเนินคดีกันต่อไป
2: ค่ะ
1: คุณเจี๊ยบเมื่อช่วงเย็นตอน 5:00 นที่ผ่านมานี่เองนะก็บอกว่าพบคุณสุการดาชื่นสุพลนะฮะอายุ67ปีสูงประมาณ160ซมผิวขาวผมสั้นรูปร่างผอมที่สำคัญคือท่านมีอาการหลงลืมนะสอบถามเนี่ยท่านบอกเลยว่าท่านจำทางกลับบ้านไม่ได้แต่ว่าบอกว่ามีพี่ชายชื่อประยุทธ์ชื่นสุพงนะฮะเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมกันในช่วงของคุณณัฏฐยานะฮะเขาบอกว่ามีเอกสารเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวเลยแต่ว่ามีกุญแจ2ดอกแล้วก็มีกระเป๋าสะพายสีดำนะเราประสานงานไปที่สน.บางกอกน้อยรับทราบแล้วท่านใดที่รู้จักนะครับคุณสุการดาชื่นสุพงษ์เนี่ยรบกวนติดต่อกลับมาทางจสร้อยเราได้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้เดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณณัฏฐยานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:17 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน18200สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืน

0: ไปกันที่คุณชัยรัตน์อยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์คุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อกี้ผมมาจากแยกนครอิน
0: ค่ะ
1: พระราม5นครอินมุ่งหน้าพระราม7ตอนนี้สบายนะครับผม
0: ค่ะ
1: ในการเดินดีหางแถวน้อยเมื่อกี้ผมมาติดแค่ไปแดงเดียวข้ามพระราม7ใช้ได้มุ่งหน้าบางพลัดใช้ได้นะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพอลงอุโมงค์ผมติดอยู่ในอุโมงค์ตอนนี้ยังกำลังจะขึ้นจากอุโมงค์ตอนนี
0: ้ค่ะ
1: มุ่งหน้าไปแยกเปลี่ยนก้าวรถเต็มร้อยเลยครับตอนนี้
0: อืมค่ะ
1: ฟังกับการใช้การได้ดี
0: ค
1: ่ะรถน้อยเลยนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: หมายปลายทางก็จะไปเซนปิ่นครับผม
0: เซนปิ่นก็แต่เห็นว่าตรงช่วงทางที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบรมเนี่ยหัวแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณแถวๆตรงสถานีรถไฟตรงบางยี่ขันแถวนั้นน่ะประมาณนั้นนะ
1: ใช่ใช่ผมดูในจอเนี่ยมันก็แดงช่วงประมาณจรัญ44ครับ
0: รถนี้มันมาติดตรงนี้เนื่องจากอะไรมีที่กลับรถแล้วก็ตรงนั้นเป็นห้างหรือเป็นตลาดหรือเป็นอะไรไหมคะ
1: เป็นตลาดอินดี้อะไรตรงนั้น
0: อืมค่ะ
1: ไปเลี้ยวปากอุโมง
0: ค่ะ
1: รถที่ออกมาจากตลาดก็จะมายูเทิร์นแถวนั้นมันก็ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ดูเลยซอย44ไปแล้วก็เป็นสีเขียวนะ
0: ค่ะใช่
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: หมายปลายทางก็จะไปเซนปิ่น
0: ค่ะ
1: ใช่ไปสาวไปรุ่นบางทีผมโทรไปหลังไมค์ทำไมน้องหลังไมค์เขาบอกผมเรียกที่พัน
0: เสียงเหมือนกันเหรอคะหรือว่าไง
1: ผมไม่แน่ใจนะ
0: ค่ะ
1: ว่าตัวจริงกับในโทรศัพท์นี่ไม่รู้เสียงมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะไม่เคยฟังเสียงตัวเองเพราะว่าเสียงมันจะตีกัน
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยขอบค
1: ุณจากอุโมงค์แล้วครับขึ้นจากอุโมงค
0: ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ

0: ยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่คุณโจแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะบนถนนพระราม3ฝั่งขาที่มาจากทางด้านถนนตกมุ่งหน้ามาทางแยกนรนองตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟถนนเชื้อเพลิงมีคราบน้ำมันตกอยู่นะคะในช่องทางซ้ายประสานงานไปที่ทางด้านของสน.ทุ่งมหาเมฆแล้วค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะจากทางด้านรองสารวัตรจราจรสน.บางรักนะคะร้อยตำรวจเอกสุดบุญคำมูลนะคะรองสารวัตรจราจรสน.บางรักนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับผมครับผมช่วงนี้สภาพการจราจรต่อเนื่องจากเมคาจรวนเข้าและออกยังขึ้นตัวได้ดีปัญหาแยกไม่ให้จากขึ้นสะพานตากหินช่วงนี้ช้ากลับจุดนิ่งนานครับช่วงนี้ก็เตรียมเส้นทางขบวน8093นะครับแต่เส้นการเส้นทางก็เลยก็ตอนนี้ก็ยังพยายามประคองสภาพการจราจรให้อยู่ในสภาวะปกติก่อน
1: ค่ะค่ะแล้วเส้น
2: ทางเส้นเรียนไม่มีอุบัติเหตุครับ
1: ค่ะ
2: รวงเข้าได้ออกแล้วก็ไอ้เส้นศรีพญาออกสามย่านนี่ยังเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะ
2: ไม่มีปัญหาปัญหามีแค่เส้นทางนั่นแหละครับขึ้นประมาณปากศรีเท่านั้นเอง
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีคุณวิเชียนค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้บนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณต่างระดับชิมพลีนะคะมุ่งหน้ามาทางพลันนกพุทธมณฑลสาย4บอกว่าเลยจากสะพานข้ามคลองบางไผ่มาเล็กน้อยมีอุบัติเหตุรถชนกัน5คันด้วยกันนะอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะเลยจากสะพานข้ามคลองบางไผ่มาเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรใครใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณนี้เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางสน.บางรักเมื่อสักครู่นี้นะพอพ้นจากตรงช่วงของบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ช่วงหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะลงมาจากทางสะพานตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินต่อเนื่องไปทาง

0: ด้านของถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยการเคลื่อนตัวยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ายังมีรถเยอะก็คือรถเนี่ยไม่ถึงกับหนาแน่นมากแต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงตรงช่วงบริเวณทางด้านแยกตากวุฒากาศมุ่งหน้าที่จะขึ้นมาทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบในช่วงนี้นะคะยังคงมีรถเยอะค่ะพอขึ้นบริเวณต่างระดับส่วนเรียบไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นออกไปทางด้านของราชพฤกษ์ในช่วงต้นก็ยังมีรถเยอะแต่ว่ายังคงต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้าไปทางด้านของกลับประพฤกษ์ในช่วงนี้ฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะอาจจะมีรถเยอะในช่วงแรกแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงของบริเวณทางด้านของแยกนินกาดไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของกลับประพฤกษ์มุ่งหน้ามาต่างระดับส่วนเรียบเข้ามาทางด้านวุฒากาศต่อเนื่องมาทางตัดกับถนนรัชดาราชพฤกษ์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไปที่บริเวณแยกตักสินมุ่งหน้าไปถนนกรุงธนบุรียังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ต่างระดับส่วนเรียบค่ะออกมาตรงบริเวณตัดกับถนนตรงช่วงของถนนพุทธมณฑลสาย4พลันนกเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของแถวๆบริเวณฟู้ดวิลล่าออกไปนะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางรถเยอะแต่ยังคงตามกันไปได้จนไปถึงตรงช่วงของบริเวณตรงช่วงอุโมงค์บางขุนกองในช่วงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้แต่ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยจากอุโมงค์บางขุนกองไปแล้วทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะคะเราไปกันที่สน.มีนบุรีค่ะร้อยตำรวจโทธีรทัศน์อินผ่องรองสารวัตรจราจรสน.มีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: สภาพการจราจรของมีนบุรีวันนี
0: ้ค่ะ
1: สดใสครับไม่มีฝนครับ
0: ค่ะ
1: ด้านรามอินทราขาออกสุนทรวงศ์ขาออกนิมิตใหม่ขาออกต้นตัวครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีท้ายสะสมวันนี
0: ้รถเยอะไหมคะ
1: รถปานกลางครับไม่เยอะครับแต่เร่งระบายได้ดีครับ
0: ค่ะค่ะมีเส้นอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: มีนบุรีไม่มีครับวันนี
0: ้
1: รถน้อยคล่องตัวทุกถนนทุกสายครับ
0: ดีค่ะไม่มีรายงานเรื่องของค่ะไม่มีรายงานรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุนะคะ
1: ไม่มีครับไม่มีอุบัติเหตุครับ
0: ไม่มีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเราสารวัตรค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: มาดูข้อมูลทาง X กันบ้างนะคะ เมื่อสักครู่นี้มีทางด้านของคุณมีหรือว่าคุณ JS801 เป็นภาพมุมสูงทางด้านของสะพานพระราม8ค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะยังคงรถน้อยคล่องตัวดีแล้วก็มีคุณเมชีสเค้กรายงานผ่านทาง X มาบอกว่าใช้เส้นทางถนนเทพรัตน์นะคะในทางคู่ขนานฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของบางพลีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งท้ายแถวอยู่ตรงข้ามบางนาทาวเวอร์เนื่องจากว่าติดช่วงทางขึ้นสะพานสะพานที่จะขึ้นไปทางที่จะเข้าไปห้างเมกะบางนารถเข้าห้างเป็นจำนวนมากบวกกับมีรถออกมาจากทางราม2ช่วงเลิกงานแล้วก็เลิกเรียนด้วยแล้วก็เลิกเรียนด้วยนะคะก็เลยทำให้มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีทางด้านของคุณสุภสิทธิ์เป็นภาพมุมสูงทางด้านของถนนพระราม9แยกพระราม9แถวนี้เนี่ยยังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงจุดไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้หลายๆเส้นทางยังคงมีการจราจรรถหนาแน่นทีเดียวนะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อตอนช่วง18 นาฬิกาเรดาร์ ไม่พบกลุ่มฝนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าโดยบริเวณทางด้านของจังหวัดรอบนอกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครนครปฐมหรือว่าจะมาทางด้านของนนทบุรีปทุมธานีมีกลุ่มฝนอยู่นะโดยเฉพาะแถบที่มาจากทางด้านของทางฝั่งตะวันตกแล้วก็กำลังจะเคลื่อนมาทางด้านของทางตะวันออกแล้วก็จะเฉียงขึ้นไปทางเหนือนะคะจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นแผงใหญ่อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทางแถบทางด้านของนครปฐมราชบุรีนะเท่าที่มองเห็นอยู่ตามเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำในช่วงนี้นะคะตรงจุดไหนมีฝนตกลงมาแล้วบ้างนะคะเพิ่มเติมกันให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันบ้างนะคะจะได้เตรียมตัวว่าจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าจะไปใช้เส้นทางสำรองเส้นทางอื่นยังไงถ้าเกิดว่ารถติดขัดมีปัญหานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะมีสายของทางด้านร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะรองศาสตราจารย์สน.มักกะสันนะคะรองศาสตราสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: พื้นที่มักกะสันตอนนี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้านขาเข้านี่รถปริมาณมาก
0: ค่ะ
3: ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับจากตัดใหม่มุ่งหน้าพร้อมพงษ
0: ์ค่ะ
3: ท้ายแถวจากสุวิจัยมุ่งหน้าพร้อมพงษ์ก็ท้ายแถวอยู่ประมาณ RCA ครับ
0: อืมค่ะ
3: มุ่งหน้าไปอโศกเพชรก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับอโศกเพชรออกไปพระรามเก้าก็รถยังมากอยู
0: ่ค่ะ
3: เคลื่อนตัวได้ตลอดครับมีท้ายบ้างเป็นบางรอบแต่ก็ไม่หยุดไม่ยั้ง
0: ค่ะ
3: เส้นเพชรบุรีขาออกจากนิสสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรพร้อมพงรถยังมีปริมาณมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่หยุดไม่ยั้งท้ายแถวก็ใกล้ๆแยกนิสสัมพันธ
0: ์ค่ะ
3: มุ่งหน้าไปทางสุวิจัยเอกมัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ถนนพระรามเก้ามุ่งหน้าแยกรามบนยกระดับซ้ายลงรามจะชะลอตัวเล็กน้อยครับ
0: ค่ะ
3: ก็คงมีปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่หยุดนิ่งครับ
0: ค่ะค่ะ
3: จากพระรามเก้าขาเข้าแยกด่วน92มุ่งหน้าจตุรทิศทางเมืองเคลื่อนตัวได้ตลอดครับก็ท้ายแถวอยู่ประมาณใกล้ๆแยกลำมะเขือนะครับ
0: ค่ะ
3: วันบึงมักกะสันจตุรทิศลงมาก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับไม่มีท้ายครับ
0: ค่ะแต่มองดูแล้วยังรถเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ครับรถเยอะอยู่แต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ทุกด้านคร
0: ับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้นะคะเพิ่มเติมเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงในช่วงนี้เนี่ยรถที่มาจากทางแยกคลองตันมาแยกรามต่อเนื่องมาตรงช่วงของบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากตรงช่วงของบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงนะคะโดยรถทางด้านของพื้นราบแล้วก็บนทางยกระดับเนี่ยจะมีปริมาณรถเยอะทางพื้นราบเนี่ยจะรถเยอะกว่านะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนบนทางยกระดับรามกำแหงรถก็ยังเยอะต่อเนื่องออกไปจนถึงทางลงทางยกระดับรามกำแหงเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นไปทางด้านของสะพานข้ามแยกลำสาลีในช่วงนี้ฝั่งขาออกก็ยังมีรถเยอะด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกบ้านม้าต่อเนื่องมาทางแยกสวนสนมาลำสาลีต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านของสะพานยกระดับรามกำแหงใช้หรือว่าใช้ทางด้านของรามกำแหงพื้นราบในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางรถที่มาใช้ทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะฝั่งขาออกตั้งแต่ลำสาลีมุ่งหน้ามาทางกรุงเทพกรีฑามาพระรามเก้าตัดใหม่มาตรงช่วงของแยกศรีพัฒน์ช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของใต้ต่างระดับพระรามเก้าตัดใหม่นะแล้วก็พอพ้นจากตรงช่วงของแยกศรีพัฒน์มาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีนุชออกมาทางด้านของอุดมสุขในช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังไหลตามกันมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์ตรงศรีอุดมอันนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตรงช่วงของลาซานต้องเลยจากตรงช่วงของบริเวณแมคโครศรีนครินทร์ไปแล้วนะคะถึงจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นส่วนทางด้านกลับกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณศรีเทพาตรงเทพรักษ์นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านแบริ่งมาลาซานขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาทางอุดมสุขในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะผ่านจากทางด้านของอุดมสุขมาเนี่ยจะเริ่มมีรถเยอะนะคะแต่ว่ายังต่อเนื่องกันตามกันไปได้เรื่อยๆพ้นจากตรงช่วงของบริเวณหน้าห้างพาราไดซ์ที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของซีคอนช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปทางด้านของบริเวณแยกศรีนุชก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกศรีนุชจุดนี้รถเยอะติดสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะผ่านพ้นจากศรีนุชค่ะมุ่งหน้าไปทางด้านของพัฒนาการรถเริ่มชะลอตัวช้าตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณสถานีรถไฟกรันตันหรือว่าตรงข้ามกับธัญพาร์คนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปเรื่อยๆช้าๆไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟรถที่ลงอุโมงค์ก็ยังช้าเช่นเดียวกันนะก็จะไปชะลอตัวตรงบริเวณทางรถไฟหัวหมากพ้นจากตรงทางรถไฟหัวหมากมุ่งหน้าไปทางใต้ต่างระดับพระราม9ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะจากบริเวณต่างระดับพระราม9ไปทางกรุงเทพกรีฑาช่วงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช่วงหนึ่งแล้วก็จะเจอท้ายแถวตรงบริเวณตรงแถวแถวใต้ต่างระดับกรุงเทพกรีฑาตรงจุดนี้ละค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกลำสาลีนะคะก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนถนนพัฒนาการฝั่งขาออกตอนนี้นะคะพัฒนาการตั้งแต่บริเวณทางแยกคลองตันออกมาเลยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศรีพัฒน์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้จะมีรถเยอะตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของศรีพัฒน์นะคะไปกันที่พื้นที่สน.ประชาชื่นกันนะคะร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: สภาพการจราจรในเขตพื้นที่ของสน.ประชาชื่นตอนหน้านั้น5โมง6โมงก็รถหนาแน่นครับช่วงนี้ที่ชายรัชดาขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีขาออกยังมีปริมาณประชาชื่นเข้าออกเคลื่อนตัวดีครับ
1: คุ
2: ณสงกรานต์ที่กรุงเทพนนท์ดีครับตอนนี้เหลือรัชดาครับออกประชาชนุกูลวงสว่างครับยังหนาแน่นครับ
1: ค่ะค่ะลองสวัสดิ์แล้วฝั่งทั้งที่ลงมาจากสะพานพระรามเจ็ดมาทั้งวงสว่างมาประชานุกูลก็รถเยอะด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับรถเยอะก่อนหน้านั้นครับแน่นครับถึงพระรามเจ็ดครับรัชดาขาเข้า
1: อ๋อค่ะ
2: มีช่วงนี้เริ่มขยับตัวได้แล้ว
1: มีปัญหาจากรถจอดเสียหรืออุบัติเหตุหรือไงฮะหรือว่ารถเยอะอย่างเดียว
2: รถเยอะครับขึ้นรัชวิภาไปตรงวิภาวดีไปรัชดินรถหนาแน่นครับ
1: ค่ะ
2: ทำให้รถสะสมไปพระรามเจ็ดครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้ฟ้าอาจท้องฟ้ามืดครึ้มครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
1: ค่ะ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางด้านของสน.ประชาชื่นเลยนะคะมาดูทางเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานกันบ้างรถที่มาจากตรงบริเวณแยกเกษตรนะที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางด้านของพงเพชรช่วงนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตอนนี้เนี่ยรถเริ่มชะลอตัวช้ากันตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณภายในอุโมงค์เกษตรเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปจนถึงสะพานข้ามแยกบางเขนพ้นจากทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของพงเพชรในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะพอขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรเนี่ยต่อเนื่องไปทางด้านของใต้ถนนงามวงวานตรงนี้ก็พอที่จะไหลเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นนะไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกแคลายส่วนฝั่งกลับกันตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากแคลายมุ่งหน้ามาทางใต้ถนนงามวงวานต่อเนื่องมาทางพงเพชรช่วงนี้รถเยอะนะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จากทางด้านของพงเพชรมาสะพานข้ามแยกบางเขนมาจนถึงทางด้านของอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้รถเยอะค่ะแล้วก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะออกไปทางด้านของเกษตรนวมินทร์ก็จะไปเริ่มเจอท้ายแถวตรงช่วงของบริเวณแยกลาดตะเค้านะคะตรงจุดนี้ส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันเนี่ยทางเกษตรนวมินทร์ก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจากภายในอุโมงค์นะคะตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงพอเลยจากตรงสะพานข้ามคลองบางบัวมาเล็กน้อยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีรถทำวัสดุประเภทน็อตแล้วก็สกรูเนี่ยตกอยู่บนมอเตอร์เวย์สาย7วันนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเขาได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งในส่วนของผู้ใช้ทางนะคะกรณีดังกล่าวบอกว่าทางกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตแล้วก็สกรูตกบนผิวการจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7ทางฝั่งขาออกบริเวณกิโลเมตรที่39+600ส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวบางส่วนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าวนะคะจนเกิดเหตุยางรั่วหลายคันจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นจากระบบกล้องของศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษพบว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนเวลาประมาณ 12.38 นาทีสาเหตุเกิดจากรถยนต์กระบะบรรทุกสิ่งของซึ่งปิดคลุมวัสดุไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการปิดฝาท้ายรถเป็นสาเหตุให้น็อตแล้วก็สกรูนั้นตกหล่นกระจายบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางที่ขับขี่ผ่านบริเวณดังกล่าวเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษและกระบังเมื่อเวลาประมาณ 12.52 นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยบริการทางหลวงเจ้าหน้าที่ CCB นะคะจากศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็เร่งเข้าพื้นที่ทันทีพร้อมดำเนินการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวเพื่อเก็บกวาดวัสดุที่ตกหล่นแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของผิวทางอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะโดยขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นั้นได้ดำเนินการเก็บกวาดน็อตแล้วก็สกรูออกจากผิวจราจรทั้งหมดพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยละเอียดแล้วนะคะเพื่อให้ความมั่นใจว่าไม่มีวัสดุหลงเหลือที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางแล้วก็ได้เปิดการจราจรครบทุกช่องทางเมื่อเวลาประมาณ 13.34 นาทีและปัจจุบันประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะทางกรมทางหลวงก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ข้อมูลการจราจรเพื่อยืนยันตัวรถต้นเหตุนะแล้วก็จะติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนตามกฎหมายต่อไปโดยเบื้องต้นนั้นมีผู้เสียหายเข้าแจ้งลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว1รายด้วยกันนะคะทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งรายละเอียดความเสียหายได้ที่หมวดทางหลวงพิเศษพานทองหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0803599395ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่หมวดทางหลวงพิเศษพานทอง0803599395เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางกรมทางหลวงค่ะขอเน้นย้ำไปยังผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ประกอบการขนส่งให้ตรวจสอบสภาพรถแล้วก็การบรรทุกสิ่งของให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องยึดตรึงแล้วก็ปิดคลุมวัสดุให้มั่นคงรวมทั้งปิดฝาท้ายรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นบนผิวทางซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางรายอื่นด้วยนะคะทางกรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบพร้อมเร่งรัดติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบโดยเร็วทั้งนี้ค่ะหากประชาชนพบสิ่งกีดขวางวัสดุตกหล่นหรือเหตุผิดปกติบนทางหลวงแล้วก็ทางหลวงพิเศษสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลขโทรศัพท์1586แล้วก็กด7แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการแล้วก็แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รักษาความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนสูงสุดด้วยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าใครได้รับความเสียหายจากเหตุอันนี้นะคะเข้าไปแจ้งลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะล่าสุดก็มีไปแจ้งแล้ว1รายนะคะแต่ว่ารถที่ได้รับความเสียหายนี่ก็มีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังต ตอนนี้มีคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าใช้ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกนะคะช่วงจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปทางต่างระดับสิรินธรช่วงหรือว่าช่วงโค้งสายใต้เก่ามีฝนตกแล้วนะคะเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีการจราจรเนี่ยทางฝั่งขาออกนี่รถมากแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยฝนตกลงมาแล้วนะคะตรงเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกใครใช้เส้นทางอยู่ตรงบริเวณนี้เพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะว่าถนนอาจจะเปียกลื่นได้นะคะณขณะนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีฝนเข้ามาทางด้านของเริ่มขยับเข้ามาทางด้านของกรุงเทพชั้นในแล้วนะตรงแถวทางด้านของแยกบรมนี่ยังไม่ค่อยตกเยอะเท่าไหร่นะจะมีตรงช่วงแถวตรงโค้งสายใต้เก่าหรือว่าตรงช่วงของสิรินธรออกไปทางด้านของตลิ่งชันนะไปตรงช่วงของบริเวณตัดกับราชพฤกษ์ตรงจุดนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวขอขยับออกไปดูตรงช่วงของพุทธมณฑลสาย2ก็มีฝนด้วยเหมือนกันนะคะก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะสำหรับฝนในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางตรงพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้เนี่ยจุดไหนที่มีการจราจรติดขัดมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันด้วยนะคะจะได้ถ้าเกิดว่ามีธุระปะปางจะได้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนปิ่นเกล้ามาจากทางด้านของแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาออกตอนนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะตรงช่วงของบริเวณตรงแยกอรุณอมรินทร์ในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่แล้วก็ผ่านจากทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์ค่ะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมการเคลื่อนตัวของรถนี่ทางด้านของพื้นราบเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งขาเข้าขาออกของบริเวณต่างระดับตรงแยกบรมราชชนนีในช่วงนี้ก็ยังคงไปได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะนี่ว่าตอนนี้มีฝนตกลงมาต้องระมัดระวังด้วยนะคะเราจะไปกันในพื้นที่ของสน.ทุ่ง2ห้องค่ะร้อยตำรวจโทภูวดีสังทองนะคะรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่ง2ห้องนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับถนนแจ้งวัฒนะสภาพการจราจรช่วงนี้เริ่มจากที่ขาย
0: ค่ะ
1: แจ้งวัฒนะขาออกนี่น่าจะใกล้จะหมดปัญหานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับขาเข้าที่ก็พุ่งหน้าวงเวียนก็เหลือน้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ก็ติดไม่น่าจะไม่กี่นาทีน่าจะหมดปัญหา
0: ค่ะ
1: ครับแต่งานเมื่อวานขาออกยังมีปริมาณอยู่นะครับจะเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแต่ขาเข้าน่าจะใกล้จะหมดปัญหาครับประมาณนี้ครับ
0: ค่ะมีฝนตกลงมาหรือยังคะ
1: ยังครับช่วงนี้มืดคืนครับแต่ยังไม่มีฝนครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นพื้นที่ของทางด้านของสน.ทุ่ง2ห้องนะคะเรามาดูทางด้านของถนนพหลโยธินกันบ้างนะคะตอนนี้พหลโยธินทางฝั่งขาออกรถที่ไปจากทางด้านของบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบริเวณแยกรัชโยธินในช่วงนี้ฝั่งขาออกรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆค่ะรถที่มาจากทางด้านแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชโยธินพอพ้นจากทางด้านของแยกรัชโยธินไปนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรในช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่แต่ว่าการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆจะมีรถหนาแน่นช่วงแถวเมเจอร์รัชโยธินนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็จะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรัชโยธินเข้ามาทางด้านของแยกลาดพร้าวแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมทางด้านของกรณีที่มีรถทำตะปูตกหล่นน็อตหัวน็อตตกหล่นอยู่ทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะเดี๋ยวไปที่ทางด้านของท่านผอ.แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคุณสุวิทย์รอดภัยนะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับครับก็คือวันนี้นะครับมีการรายงานว่าเจอประเภทน็อตและสกรูเนี่ยตกหล่นบนผิวจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7นะครับ
0: ข
2: าออกมุ่งหน้าชลบุรีนะครับประมาณบนกม.ที่39บวก600นะครับ
0: ค
2: ือส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้รับความเสียหายบ้างนะครับ
0: ค
2: ือเหตุเกิดตอน12นาฬิกา38นาทีนะครับทีนี้พอทราบเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าที่ศูนย์ประชาการ CCD แล้วก็ทางหมวด ทางหลวงพานทองเนี่ยได้เข้าลงพื้นที่ในการเก็บตัวน็อตตัวสกรูประมาณ12.52 นาทีนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดการจราจรได้ตั้งแต่ตอน 13.30 นาฬิกาครับผม
0: ค
2: ือตอนนี้หน้างานเนี่ยเราไม่มีตัวน็อตตัวสกรูอยู่หน้างานแล้วทางเจ้าที่กับทางกรมทางหลวงเนี่ยจะได้ดำเนินการเก็บหมดแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะพอคะระยะทางที่ตั้งแต่ที่น็อตมันร่วงลงมาจากรถจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นระยะทางไกลกันไหมคะ
2: คือน็อตเนี่ยลักษณะเนี่ยคือเป็นน็อตตัวเหมือนสกรูนะครับคือเมื่อรถเหยียบไปตัวนึงเนี่ยคือยางเนี่ยมันก็จะไม่รั่วเลยมันจะขึ้นจะฝังแล้วก็ระยะทางเนี่ยคือผมยังไม่แน่ชัดอาจจะมาสัก300-400 เมตรนะครับแต่ว่ารถที่เหยียบไปเนี่ยก็คือเขายังสามารถวิ่งได้อยู่แต่ว่าอาจจะมีการยางแบนอีกประมาณสัก4-5 กิโลหรือบริเวณใกล้เคียงแถวโซนนั้นนะครับยังวิ่งได้ต่ออยู่นะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางผู้เสียหายหรืออะไรเนี่ยได้ประสานมาเบื้องต้นมาพอสมควรแล้วครับ
0: ประมาณสักกี่คันเพราะว่าเห็นตอนที่บอกว่ามีผู้ใช้ทางที่ผ่านไปอ่ะบอกว่าเห็นมีรถจอดก่อนหน้าเขาว่าก็หลาย10 คันแล้วเหมือนกัน
2: อ๋อนี่เบื้องต้นนะครับที่ประสานทางตำรวจเนี่ยได้มีคนลงบันทึกประจำวันเนี่ยประมาณติดลายนะครับ
0: ประมาณ10 ลายค่ะ
2: ประมาณ10 ลายที่ลงบันทึกประจำวันกับตำรวจนะครับแล้วก็มีคนที่ประสานเบื้องต้นกับทางหมวดกับทางที่ตำรวจเนี่ยที่ประสานเรื่องค่าใช้จ่ายในการปะยางต่างๆประมาณ15 ลายครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างในส่วนของรถที่เขาทำไอ้เจ้าหัวน็อตอันเนี้ยหล่นลงมาตอนนี้เห็นบอกว่าทราบว่าเป็นรถกระบะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเนื่องจากตอนนี้เราทราบรถกระบะทะเบียนรถผู้กระทำความผิดแล้วนะครับตอนน
0: ี้
2: กำลังประสานทางเจ้าที่ตำรวจดำเนินการประสานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาครับ
0: ค่ะรถที่เขาทำร่วงมาคือเป็นลักษณะเป็นกระบะแบบปิดท้ายหรือว่าเป็นตู้ทึบหรือว่ายังไงฮะหรือว่าการปิดคลุมเขามีแค่แบบเป็นผ้าใบคลุมอะไรอย่างนี้มา
2: คือรถกระบะลักษณะเนี่ยคือเป็นรถกระบะที่มีผ้าใบปิดคลุมวัสดุไม่เรียบร้อยนะครับ
0: คือ
2: เป็นรถกระบะฝาท้ายเปิดฝาท้ายแล้วก็มีตัวผ้าใบคลุมครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: อ๋อก็เหมือนกับว่ารถที่เขาขนพวกอุปกรณ์การก่อสร้างหรือเครื่องมืออะไรต่างๆแล้วก็ใช้แบบว่าเป็นผ้าใบคลุมเท่านั้นเองไม่ได้แบบว่ามี
2: ใช่ครับ
0: ใช่คร
2: ับเพราะเห็นเท่าที่ทราบมาคือเขาจะไปส่งแถวระยองเพราะว่าเราเช็คกล้องที่ตั้งแต่ผ่านด่านถึงระยองครับก็ไปส่งที่ระยองครับ
0: อ๋อปลายทางเราทราบแล้วเขาลงที่ไหนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอเราดำเนินการเขาจะมาทราบข้อกล่าวหากับรับของกลางอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะพอคะในส่วนของคนที่เขาเหยียบไปแล้วก็ล้อครับบางคันคือเขายังขับไปได้ระยะหนึ่งเนี้ยทีนี้เนี่ยเรามีระยะเวลาไหมคะที่จะเข้าไปให้เขาแจ้งเรื่องของความเสียหายอะค่ะว่าภายในเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้าง
2: คือตอนนี้นะครับเรื่องการคือผมได้ให้เบอร์ทางหมวดทางหลวงไปแล้วในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งทางผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเหยียบตะปูตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถประสานโทรเข้ามาแจ้งชื่อแล้วก็ช่วงเวลาที่เดินทางผ่านนะครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งเรามีช่วงเวลาอยู่จากที่บอกคือช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเราจะดูข้อมูลเนี้ยเกิดเหตุในช่วงเวลานี้ไหมนะครับแล้วเราทราบผู้กระทำผิดเนี้ยเราก็ต้องมีการเจรจาเรื่องการเยียวยากับผู้ทำผิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือว่าเราสามารถตรวจสอบอย่างน้อยเราต้องไปรีเช็คไหมว่าเขาแจ้งมันตรงกับช่วงเวลาที่เขาประสบเหตุจริง
2: ต้องตรวจสอบด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเปิดการจราจรเนี่ยตอน 13.30
0: ครับ
2: คือตอนนี้หน้างานถือว่าไม่มีตัวน็อตตัวนี้หมดแล้วเพราะว่าเจ้าที่เก็บหมดแล้วถ้าเกิดประชาชนแจ้งตอนเย็นหรือตอนเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาเนิ่นนานเนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องเป็นพิจารณาเป็นการรีเช็คอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะในส่วนของรถที่เขาทำหัวน็อตนี่หลบล่วงลงมาเขามีความผิดยังไงบ้างอะคะ
2: ส่วนใหญ่คืออย่างแรกคืออาจจะโดนเรื่องคือแบบว่าคืองั้นก็ขอย้ำนะครับขออนุญาตกรมทางหลวงขอเน้นย้ำนะครับไปยังผู้ขับขี่และผู้ประกอบการขนส่งก็คืออยากให้ตรวจสอบสภาพรถนะครับแล้วก็การบรรทุกสิ่งของให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยจะต้องยึดตรึงและก็ปิดคลุมวัสดุให้มั่นคงและรวมทั้งฝาปิดท้ายรถให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางนะครับเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นบนผิวทางซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายของผู้ใช้ทางรายอื่นได้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะมีโทษปรับหรือว่าอะไรยังไงมั่งไหมคะ
2: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้คิดว่าน่าจะเป็นคดีละเมิดนะครับอันมีแค่การขนส่งโดยแบบไม่ปิดมิดชิดนะครับอาจจะโทษปรับอาจจะไม่หนักแต่เขาอาจจะ ียหายในค่าใช้จ่ายในการพวกปะยาพวกนี้อาจจะเยอะกว่าครับ
0: โทษของทางด้านของของกรมทางหลวงไม่หนักแต่ว่าจะไปหนักเอาตรงที่เรื่องของรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี
2: ้ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ค่ะก็สำหรับใครที่ผ่านไปตรงบริเวณที่ช่วงเวลานะคะก็คือตอนช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งเพราะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดตอนประมาณเที่ยง38นาทีนะคะแล้วก็ใครผ่านตรงช่วงนั้นเวลาตอนนั้นพอดีเราก็ได้รับผลกระทบนะก็ได้รับความเสียหายก็ไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าไปแจ้งกับทางด้านของกรมทางหลวงได้เลยนะคะลองสอบถามเข้าไปก่อนก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1586หรือว่า1586กด7นะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่ทางด้านของทางหลวงพิเศษพานทอง0803599395นะแจ้งเอาไว้เพราะว่าเขาติดตามในส่วนของรถที่ทำเจ้าหัวน็อตเนี่ยร่วงลงมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้องมีการเจรจาเรื่องของการรับผิดชอบการเยียวยาตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะคะไปกันที่คุณกุ้งมหาชัยค่ะอยู่บางบอน5คุณกุ้งคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดียามเย็นๆครับ
0: ค่ะ
3: ผมมาจากทางด้านเอกชัยเพื่อจะไปออกกราบ2
0: ค่ะ
3: ครึ่งแรกวิ่งจากเอกชัยได้สักกิโลครึ่ง
0: ค่ะ
3: ไม่มีฝน
0: วิ่งฝั่งขาเข้าขาออกคะเนี่ย
3: วิ่งเพื่อจะไปทะลุออกพระราม2ขาเข้าครับ
0: อืมค่ะ
3: กดว่าเลยได้สักกิโลกว่าฝนกระหน่ำซะตกจึงไปหมดแล้วครับ
0: ตั้งแต่ช่วงไหนที่เจอฝนนะคะ
3: เลยจากเอกชัยเข้ามาทางบางบอน5ประมาณสักกิโลเดียวแล้วครับ
0: อืมค่ะ
3: ตกหนักมากครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: นะจนกระทั่งออกพระราม2ตอนนี้ก็ยังนองอยู่นะครับตกระดับ2ระดับ3แล้วครับตอนนี้ลงมานิดนึงครับผม
0: มีลมแรงไหมคะ
3: ไม่มีลมเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อค่ะดีแล้วเอาฝนอย่างเดียวพอ
3: ไม่แลบแป๊บแป๊บหรอครับกลัว
0: เอาฝนอย่างเดียวพอไม่ต้องมีลม
3: ฝนอย่างเดียวครับ
0: ค่ะ
3: ยังพอเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไม่ถึงก็หยุดนิ่งครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ครับด้วยความระมัดระวังนิดนึงพระราม2ระวังตีลังกาครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของถนนเอกชัยนะคุณนัทชะลอนะคะบอกว่าฝนมามืดเลยครับแถวสน.บางพลัดนะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเข้าใจว่าน่าจะฝนตกแล้วด้วยนะคะแถบทางด้านของแถวเส้นทางด้านของจรัญสนิทวงศ์แถวบางพลัดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานครนะตอนนี้ฝนเนี่ยก็เคลื่อนตัวเข้ามาพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะตอน 18:30 นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยในเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคตลิ่งชันแนวโน้มคงที่นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงขึ้นไปทางเหนือนะแต่ว่ากลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มที่เหมือนกับคือช่วงกลุ่มที่อยู่พัดเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังไม่หนักมากแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยขึ้นไปทางด้านของแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงอยู่ทางด้านล่างตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่แถวทางด้านของสมุทรสาครสมุทรสงครามแถบนั้นนะคะยังไม่เข้ามาแต่ว่าก็เคลื่อนไปที่ทางเดียวกันก็คือไปทางด้านของทางตะวันออกเฉียงไปทางเหนือด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกรถเยอะทีเดียวค่ะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณต่างระดับสวนเรียบมาทางด้านของบางว่าตัดกับถนนเพชรเกษมต่อเนื่องมาจนถึงช่วงบริเวณถนนพลานกพุทธมณฑลสาย4ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวช้าตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองบางพรมหรือว่าก่อนถึงตรงฟู้ดวิลล่าตรงราชพฤกษ์นะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวก็จะต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆเลยนะคะเลยจากตรงช่วงบริเวณตลิ่งชันออกไปก็ยังคงรถเยอะอยู่มาทางด้านของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็ยังรถหนาแน่นนะคะยาวๆไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณวงเวียนบางขุนกองรถก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆยังรถเยอะนะคะมาผ่านจากทางด้านของวงเวียนบางขุนกองในช่วงนี้นะคะตรงบริเวณเลยจากถนนนครอินไปเนี่ยข้ามสะพานข้ามคลองอ้อมนนทีนี้เนี่ยรถยิ่งหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าไหลตามกันไปช้าๆไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองอ้อมนนตรงจุดนี้นะคะพอเลยจากทางสะพานข้ามคลองอ้อมนนไปแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบริเวณทางต่างระดับตรงบางรักน้อยที่ตัดกับถนนรัตนาธิเบศในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้าน10ตำรวจเอกธนาวุฒินิยมะนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.บางกอกน้อยพอดีก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณเจี๊ยบบอกว่าเจอคนหลงน่าจะแบบกลับบ้านไม่ถูกกันนะคะตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีนะจากทางด้านของท่านผู้หมู่ธนาวุฒินะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
1: สวัสดีคร
0: ับค่ะตอนนี้ไปรับตัวคุณสุการดามาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่ที่สน.แล้วครับ
0: ค่ะอยู่ที่สน.บางกอกน้อยแล้วเห็นบอกว่าคือทราบด้วยว่าญาติเขาอยู่ที่ไหนติดตามญาติได้แล้วหรอคะ
1: ใช่ครับอยู่เขตบางขุนนนท์ครับตอนนี้กำลังเดินทางมารับ
0: อยู่ไกลจากทางสน.ไหมคะ
1: ไม่ไกลคร
0: ับ ไม่ไกลนะคะญาติที่เราติดต่อเขาได้นี่เขาเป็นใครกับคุณสุกันเป็นอะไรกับคุณสุกันดาคะ
1: น่าจะหลานครับ
0: เป็นหลาน
1: ค่
0: ะเราตรวจสอบได้ยังไงว่าบ้านเขาอยู่ตรงแถวตรงบางขุนนนท์นะคะ
1: ทะเบียนราษฎร์พอดีคนชื่อในทะเบียนราษฎร์ครับแล้วก็ติดต่อญาติ
0: อ๋อค่ะตัวญาติก็เลยบอกว่าเขาเป็นคุณป้าหรือเป็นคุณอะไรเป็นคุณยายหรือไงฮะ
1: เป็นเขาบอกว่าเป็นญาติอะครับ
0: ค่ะอืมค่ะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปรับตัวที่สน.บางกอกน้อยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนี้ตัวคุณสุการดาเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนที่ตำรวจไปรับตัวจากทางตัวคุณเจี๊ยบใช่ไหมคะที่เป็นคนเจอตอนแรก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพักนี่คุณสุการดาเขามีพูดอะไรหรือว่าบ่นอะไรยังไงมั่งไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: เป็นคนปกติดีครับ
0: ค่ะ
1: ทางญาติมารับพิเศษ
0: อ๋อค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะเขาให้ทางญาติเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณสุการดาไหมว่าเคยหลงออกมาอย่างนี้หรือว่ายังไงมั่งไหมคะ
2: เขาบอกแค่ว่าประมาณ20 นาทีมันเอง
1: เขาไม่ได้ให้เลยครับเขาบอกแค่ใช้เวลาเดินทางประมาณ20 นาทีครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเคยหลงออกมาแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าตัวทางสน.บางกอกน้อยเองยังไม่เคยได้รับแจ้งกรณีของคุณสุการดาว่าหลงหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่เคยเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่
1: ไม่เคยเลยครับ
0: อันนี้ครั้งแรกเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวเผื่อไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะมีรอบต่อไปนะถ้าลงมาอีก
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าญาติเข้ามารับตัวแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกทีนึงนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ดีใจด้วยนะคะในส่วนของคุณสุการดาชื่นสุพงศ์นะคะที่ตัวคุณเจี๊ยบเนี่ยไปเจอบอกว่ากลับบ้านจำทางกลับบ้านไม่ได้นะคะตัวคุณสุการดาเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่ามีพี่ชายชื่อคุณประยุทธ์ชื่นสุพงศ์ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางกอกน้อยนะคะก็ให้ความกรุณาไปรับตัวมาอยู่ที่โรงพักบางกอกน้อยนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจนสามารถติดต่อกับทางด้านของญาติคุณสุกันดาได้ก็อยู่ไม่ไกลกับทางด้านของสน.บางกอกน้อยนะคะก็อยู่แถวๆบางขุนนนท์ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่สน.เพื่อรับตัวทางด้านของคุณสุกันดาอันนี้เนี่ยน่าจะเข้าข่ายที่จะต้องลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not แล้วนะคะเพราะว่าจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วครั้งนี้เนี่ยทางสน.บางกอกน้อยบอกว่าครั้งแรกถ้าเป็นกรณีแบบนี้ดิฉันว่าถ้าเกิดยังให้ออกมาทางด้านนอกอีกเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องมีกลับทางกลับบ้านไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะยังไงถ้าเกิดว่าทางรับตัวคุณสุกันดาแล้วเนี่ยอยากจะให้ลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not ไว้นะจะได้คราวหลังออกมาแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้หรือว่าใครไปเจอเนี่ยจะได้สแกน QR Code ได้ช่วยเหลือกลับบ้านได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะเดี๋ยวขอมาที่คุณพันไปเจออุบัติเหตุถนนพระราม2คุณพันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอาทยาครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนของคะ
3: อุบัติเหตุตรงปากซอยพุทธบูชาครับ
0: พุทธบูชานะคะ
3: ที่หลังไปคือเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับผม
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ไม่ติดแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ส่วนไปขาดที่แล้วครับผม
0: ค่ะ
3: มีปัญหาก็คู่ขนานครับคู่ขนานรถที่จะเข้าท่าข้ามเข้าไปเกียนทะเลครับผม
0: ค่ะ
3: รถเจริญด่วนใช้การได้ดีแล้วครับผมโอแล้วครับผม
0: ค่ะ
3: แล้วนี่ฝนตกด้วยครับผม
0: ตอนนี้คุณพันอยู่ตรงไหนแล้วเอางี้ดีกว่า
3: ตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาซอยท่าข้ามนะครับ
0: ท่าข้ามนะคะค่ะ
3: ใช่ครับการจราจรก็ไหลมาเรื่อยๆครับผม
0: ค่ะ
3: ถนนเปียกเรื่อยนะครับผมฝนตก
0: ตกหนักไหมฮะตอนนี
3: ้ตกหนักอยู่ครับแป๊บเดียวเองครับแต่ว่าตอนนี้ยังละอองมีแต่ละอองแล้วครับ
0: อ๋อก็คือตกหนักมาเหมือนแบบมาช่วงนึงแค่นั้นเอง
3: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะ
3: แค่นั้นเองครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: ครับผมขาเข้าก็ใช้การได้ดีครับมีปัญหายูเทิร์นว่าโรงพยาบาล
0: ค่ะ
3: บ้านโรงพยาบาลบางมดเล็กน้อยครับ
0: ค่ะ
3: เสียงมากครับผม
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัน
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนตรงพุทธบูชาที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้มีคุณสาธิตแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของ SOS บอกพระราม2ฝั่งขาออกเนี่ยช่วงบอกว่าเลยจากซอยพุทธบูชาไปเล็กน้อยหน้าศูนย์อิซูซุมีรถเกิดอุบัติเหตุชนกันก็คือเป็นเก๋งกับรถจักรยานยนต์ตอนนี้เขาก็เคลื่อนย้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักช่วงหนึ่งช่วงนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยเวลาฝนตกจะตกหนักแต่ว่าตกไม่นานตกหนักๆเลยนะแต่ว่าตกไม่นานจากนั้นเนี่ยก็จะแบบว่าเบาบางลงแบบเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ยหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะคะคุณหนุ่มค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะมาจากทางด้านของแยกบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยตรงบริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรถอะไรชนกันแต่เห็นมีรถกู้ภัยหลายคันเลยอยู่ในช่องทางหลักทำให้รถเนี่ยสามารถวิ่งได้เฉพาะในช่องทางซ้ายช่องทางเดียวรถติดขัดหนักมากเลยนะคะเป็นพื้นที่ของสภ.บางสีเมืองการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะที่มีรถหนาแน่นแล้วก็ตรงนี้แหละที่มีอุบัติเหตุนะที่คุณหนุ่มแจ้งเข้ามาเป็นฝั่งขาออกตรงสะพานข้ามคลองตรงกลางสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์เลยนะคะเป็นอุบัติเหตุแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าเป็นรถอะไรพอเลยจากตรงช่วงของจุดอุบัติเหตุตรงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ไปแล้วเนี่ยใช้ฝั่งขาออกของราชพฤกษ์ไปก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนถนนกาญจนาภิเษกในช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางแล้วก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นตรงช่วงของบริเวณตั้งแต่ตรงต่างระดับที่ข้ามถนนบรมชนีออกไปนะคะคือรถเยอะกันไปตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงบริเวณเซ็นทรัลเวสเกตนะคะตรงจุดนี้ตรงบางใหญ่ ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตไปแล้วเนี่ยเลยจากตรงจันทองเอี่ยมไปทีนี้ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะนะคะตรงช่วงที่มาจากบางแวกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมในช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆเลยจากทางต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าออกมาทางด้านของต่างระดับเอกชัยต่อเนื่องมาทางพระราม2ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมในช่วงนี้นะคะมาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางตรงช่วงบางว่าที่ตัดกับถนนรัชพฤกษ์ในช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณใต้ตรงแถวๆสถานีรถไฟบางว่านะคะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงประมาณแถวซอยเพชรเกษม17ตรงจุดนี้นะคะก็คือเลยจากตรงช่วงของแยกท่าพระมาเล็กน้อยนะก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเลยจากตรงช่วงของบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปก็จะใช้การได้นะคะแล้วก็ออกมาทางด้านของบางแคมาที่บริเวณต่างระดับเพชรเกษมตรงช่วงตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้จะมีรถเยอะตรงช่วงแถวๆประมาณก่อนผ่านสัญญาณไฟตรงใต้ต่างระดับเพชรเกษมนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะที่ฉันมีสายของคุณปณิธิค่ะเป็นหลานของคุณสุการดานะตอนนี้เดินทางไปถึงสน.ไปรับตัวนะคะอ๋อบอกว่ากำลังให้ญาติไปรับตัวอยู่คุณปณิธิสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณปณิธิเป็นหลานของคุณสุการดานะคะ
4: ค
0: ่
4: ะใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณปณิธิทราบว่าอันนี้เป็นคุณอาเป็นคุณอาใช่ไหมคะ
4: ก็คือตำรวจโทรหาน้องพ่ออีกคนนึงแล้วน้องพ่ออีกคนนึงเขาโทรหาหนูค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะตัวคุณปณิธิอยู่บ้านเดียวกับคุณอาไหม
4: ไม่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าพ่ออยู่ค่ะ
0: พ่ออยู่บ้านอยู่แถวไหนอะคะ
4: อยู่แถวพานกอะค่ะพี
0: ่แถวพานกแล้วตัวคุณอาปกติแล้วคือปกติออกมาจากบ้านแบบนี้ไปข้างนอกธุระแบบนี้เป็นประจำไหมทราบไหมคะ
4: ก็มีออกไปเดินแถวบ้านแต่ไม่เคยออกไปไกลขนาดนั้นนะคะต้องถามพ่อค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ใกล
0: ้
4: แต่วันนี้คือเมื่อกี้พอได้รู้ว่าหายไปแล้วก็เลยไปตามดูใช่ปะคะ
0: คุ
4: ณแถวบ้านก็บอกว่าเขาออกไปเมื่อตอนช่วงบ่ายอะค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะคือตอนแรกที่บ้านไม่ทราบเลยใช่ไหมคะว่าคุณอาออกไปแล้วก็หลงจำทางกลับบ้านไม่ได้
4: ไม่ทราบว่าเขาออกไปไกลขนาดนั้นปกติเขาจะอยู่แถวบริเวณซอยอะค่ะซอยจะไม่ได้ออกไปไกลถึงขนาดนั้นค่ะ
0: คืออันนี้ต้องนั่งรถมาใช่ไหมแถวนี้อย่างเงี้ย
4: มันสามารถเดินไปได้ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเดินไปได้
4: เดินไปอยู่เหมือนกันค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะแล้วทราบไหมคะว่าตัวคุณอาแล้วก็มีอาการเริ่มมีอาการหลงลืมแล้ว
4: เขารู้ตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนก็ดูอยู่แต่ไม่คิดว่าเขาจะหนีเดินไปแบบนี
0: ้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อค่ะเวลาคุณอาออกไปเนี่ยคืออยู่ที่บ้านกับคุณพ่อแล้วไม่มีใครแบบว่าคอยดูแลอะไรอย่างนี้หรือว่ายังไงคะ
4: ก็คือว่าพ่อก็ทำงานเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะ
4: ทุกคนดูแลหมดค่ะแต่ว่าเวลาทำงานเขาก็ต้องออกไปทำงานก็จะไม่ได้อยู่อ
0: ่
4: ะ
0: เวลาช่วงกลางวันนี้คือคุณอาอยู่บ้านคนเดียวไหมหรือว่ายังไง
4: ก็อยู่คนเดียวค
0: ่
4: ะ
0: อ๋ออยู่คนเดียวแล้วเราเคยแบบว่ามีติดเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรติดอยู่ในตัวของคุณอาไหมเพราะว่าอันเนี้ยเพราะคุณอาบอกไม่ได้หรือว่าบ้านอยู่ที่ไหนจำไม่ได้แต่โชคดีที่ว่าเขาบอกว่าม
4: ีให้เขาตลอดนะคะคนดูก็อยู่คนเดียวค
0: ่
4: ะ
0: อ๋ออยู่คนเดียวแล้วเราเคยแบบว่ามีติดเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรติดอยู่ในตัวของคุณอาไหมเพราะว่าอันเนี้ยเพราะคุณอาบอกไม่ได้หรือว่าบ้านอยู่ที่ไหน

0: เกินไปแต่พวกนี้มีหมดทุกอย่างค
1: ่ะ
0: ให้เขาเพราะเรารู้ว่าเขามีอาการแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะบ้านที่อยู่ตรงแถวๆพรานนกนี่คือเป็นบ้านเดิมเลยใช่ไหมไม่ได้ย้ายมาจากที่ไหนใช่ไหมคะ
0: ก็ย้ายมาค่ะเขาอยู่ที่อื่นนะคะพ
1: ี
0: ่ค้าพอดีหนูทำงานมาอยู่
1: อ๋อโอเค
0: เป็นอยู่หนูไม่สะดวกคุยอะไร
1: ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีญาติกำลังเดินทางไปรับตัวคุณอานะคะ
0: หนูติดต่อญาติเรียบร้อยเลยพอรู้ว่าเขาอยู่ที่สนจริงๆแล้วกำล
1: ัง
0: ไปจากที่ฝนตกหนักค่ะก
1: ำ
0: ลังเดิน
1: ได้ค่ะดังนั้นรบกวนเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่ต้องสอบถามนี้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งกรณีที่อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเวลามีคนที่มีอาการหลงลืมเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วคือเราอ่ะไม่สะดวกที่จะแบบดูแลเขาตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องทำงานแล้วตัวคุณสุการดาเองอ่ะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าปกติก็คือสามารถดูแลตัวเองได้แหละยังแบบว่าลุกเดินไปไหนมาไหนได้นะมีเรื่องของความจำเท่านั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนอยากจะชวนจริงๆเมื่อสักครู่นี้เพราะมีเวลานี่ก็คืออยากจะชวนให้ทางด้านของตัวคุณปณิธิหรือว่าคนที่ดูแลตัวคุณสุการดาเนี่ยมาลงทะเบียนให้คุณสุการดาร่วมอยู่ในโครงการForgetมีน็อตนะเพราะว่าพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสัญลักษณ์ไปติดไว้ที่ตัวนะเวลาที่เดินออกจากที่บ้านแบบนี้เนี่ยไปไหนไกลแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกเนี่ยคนไปเจอเขาก็จะได้สแกน QR code ที่อยู่บนสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะได้ติดต่อกันง่ายขึ้นไม่ต้องไปค้นในส่วนของทะเบียนราษฎรอะไรต่างๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าไปไกลกว่านี้คนไปเจอก็จะได้พากันกลับบ้านได้อย่างเรียกว่ารวดเร็วขึ้นสามารถติดตามตัวหาญาติได้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้คนที่ให้การช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรณีแบบนี้หรือว่ากรณีของคุณสุการดาหรือว่ากรณีอื่นๆท่านอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มแบบว่าเห็นว่ามีญาติหรือว่ามีคนรู้จักมีอาการแบบนี้แล้วนะคะหลงลืมบางทีถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหรือบางคนเนี่ยอาจจะตอบไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าบ้านอยู่ที่ไหนญาติมีญาติพี่น้องชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเนี้ยน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสามารถที่จะพาผู้ป่วยหลงลืมกลับบ้านได้ด้วยนะคะสนใจที่จะลงทะเบียนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะลงทะเบียนแล้วก็รอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ที่เราจะจัดส่งไปให้ถึงที่บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของโครงการ Forget Me Not นี้นะคะก็ให้เขาติดไว้ที่ตัวติดไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะลุกเดินออกไปจากบ้านเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะอย่างกรณีเนี่ยบอกว่าปกติเคยเดินอยู่แถวบ้านเป็นประจำนะแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนก็เข้าใจอย่างที่บอกอะค่ะว่าก็ต้องทำงานพอทำงานเสร็จเขาก็ปกติก็เดินอยู่แถวบ้านไม่เคยเดินออกมาไกลขนาดนี้นะคะก็เนี่ยแหละเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เราจะช่วยกันดูแลในส่วนของคนที่เขามีอาการหลงลืมแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของเดี๋ยวดูนิดนึงนะตอนนี้นอกเหนือจากทางด้านที่เมื่อสักครู่นี้นะที่เป็นพระรามสองที่บอกว่ามีฝนตกลงมาด้วยแล้วก็เส้นทางทางด้านของเราจะพลึกฝั่งขาออกที่มีอุบัติเหตุอยู่ตอนนี้นะคะใครใช้เส้นทางทางด้านของเราจะพลึกนี่ตรงบริเวณสะพานข้ามคลองอ้อมนนใช่ไหมตรงช่วงของสะพานข้ามคลองอ้อมนนที่มีไม่ใช่เป็นสะพานข้ามคลองอ้อมนนขออภัยเป็นสะพานอ๋อสะพานคลองอ้อมนนนะสะพานคำสะพานคลองอ้อมนนที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวแต่คือราชพฤกษ์ฝั่งขาออกรถเยอะอยู่แล้วนะคะแต่พอเลยจากทางด้านของจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางด้านของรฟม.ค่ะเขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัสสนิทวงศ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไฟฉายถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันฝั่งที่จะมุ่งหน้าถนนจรัสสนิทวงศ์แล้วก็ถนนสุทธาวาสนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าสิริราชตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะก็คือตั้งแต่วันจันทร์หน้าเวลา 22:00 น.ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเวลา 24:00 น.นะเขาจะมีการ ปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์เป็นวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้า

0: วันจันทร์ที่15นะคะก็ใครผ่านตรงจุดทางด้านของแยกบางขุนนนท์จุดนี้อาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะสำหรับสภาพการจราจรจุดที่เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมค่ะมาดูการจราจรทางด้านของพระราม3กันบ้างพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม3มาจากทางใต้สะพานพระราม9รถแน่นทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยเคลื่อนตัวไหลตามกันมาช้าๆมาจนถึงตรงช่วงของสะพานพระราม3เลยพอขึ้นสะพานพระราม3ไปแล้วนะคะลงไปทางด้านของถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงท่าพระในช่วงนี้เนี่ยพอลงมาจากสะพานพระราม3ก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3ส่วนทางด้านฝั่งกลับกันนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ที่จะมาลงทางด้านของถนนพระราม3หรือว่าจะลงทางด้านของถนนตกถนนเจริญกรุงในช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้รถที่มาลงจากสะพานพระราม3มุ่งหน้าไปทางด้านของตัดกับถนนราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไปทางด้านของแยกท่าพระจะมีรถเยอะตรงช่วงตลาดพลูที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกท่าพระนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของพระราม3สะพานกรุงเทพลงทางด้านของแยกบุคคโลหรือว่ามหาสวรรค์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักเรื่องของสภาพการจราจรเอาไว้สักครู่นะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปะวันนี้กันค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้กันนะคะ
0: ค่ะ
2: มาที่กรณีของสมเด็จพระสังฆราชค่ะได้มีหนังสือนะคะทางด้านสำนักเลขาธุกนุการสมเด็จพระสังฆราชได้มีหนังสือเรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลนะคะโดยระบุว่าตามที่รัฐบาลโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยสาพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายนนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยสาวงอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชโปรดประธานพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระหัสบดีที่11มิถุนายนทรงกอบด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนทั่วหน้าเหลือขนานับทรงศรัทธาพระราชทานพระอุปถัมภ์การคณะสงฆ์และพระศาสนากล่าวจำเพาะต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็มีเป็นอเนกปริยายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงคุณทรงพระคุณอันประเสริฐจึงโปรดประธานพระราชพระดำรินะคะเพื่อพิจารณาดังนี้ค่ะกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลแด่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันที่13ถึง29มิถุนายนให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็นการระบุว่าสมเด็จพระอริยสาอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชประธานพระสังฆราชสังฆราชูปถัมภ์ค่ะการอุปสมบทถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีพระบัญชาโปรดให้พระภิกษุในโครงการสวดพระพุทธมนต์นะคะอุทิศถวายพระกุศลภายหลังการทำวัดค่ำทุกวันนะคะส่วนกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อมีเนื้อหาวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆให้ปรับเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมต้องสอดคล้องกับช่วงเวลาไว้ทุกข์ในพระราชสำนักพระราชวังนะคะ ด้วยขณะเดียวกันค่ะตั้งแต่วันที่13นะคะก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนนะคะทางด้านของเว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ได้เผยแพร่ข้อความนะคะว่าสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนะคะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหทัยสมาคมตั้งแต่วันที่13มิถุนายนนะคะ 8:30 นถึง 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน 8:30 นถึง 16:00 นค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะและงดให้เข้างดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่วันที่13ถึง19มิถุนายนโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่ก็เป็นเพิ่มเติมนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสถานการณ์ต่างประเทศเองยังคงต้องติดตามนะคะดูเหมือนว่าสหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญเพื่อยุติสงครามแล้วนะคะโดยสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานในวันนี้ค่ะว่าร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านขณะที่อิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งโดยเอกสารประกอบด้วยเงื่อนไข14ข้อระบุว่าการเจรจาขั้นสุดท้ายจะยังไม่เริ่มขึ้นจนกว่าสหรัฐจะปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านจำนวนครึ่งหนึ่งระงับการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐเพิ่งบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านโดยยังเหลือเพียงขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันนะคะปมเรื่องการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มูซเกิดกระแสข่าวการกักตุนน้ำมันนะคะทำให้เมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อการปรากฏข่าวสาธารณะเกี่ยวกับข้อหากักตุนน้ำมันในประเด็นเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันการกักตุนตลอดจนเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยยืนยันว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางตรงและทางอ้อมกับการกักตุนน้ำมันไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการควบคุมหรือแทรกแซงการดำเนินการขนส่งภายหลังจากการส่งมอบน้ำมันโดยบริษัทดำเนินธุรกิจลงกลั่นและจำหน่ายน้ำมันทางท่อรถและเรือในฐานะผู้ค้าน้ำมันมาตราตามกฎหมายมีหน้าที่เพียงผลิตและส่งมอบน้ำมันที่หน้าโรงกลั่นหรือท่าเทียบเรือของโรงกลั่นเท่านั้นส่วนการจำหน่ายน้ำมันทางเรือนะคะเรือขนส่งน้ำมันทุกลำที่เข้ามาดำเนินการจะต้องผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนตรวจสอบข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะเมื่อมีการส่งมอบน้ำมันขึ้นเรือแล้วความเสี่ยงความรับผิดชอบอำนาจควบคุมจะโอนไปยังผู้ซื้อทันทีดังนั้นการบริหารจัดการขนส่งเส้นทางระยะเวลาในการเดินเรือจึงเป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้ดำเนินการขนส่งที่ผู้ซื้อจัดจ้างโดยบริษัทไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะส่วนประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกับความครบถ้วนของเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงบริษัทบอกว่าการจัดทำเอกสารประกอบการขนส่งเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการขนส่งที่กฎหมายกำหนดประกอบด้วยข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเอกสารรายงานการรับจ่ายน้ำมันภายในประเทศนม.9ซึ่งออกโดยกรมสรรพสามิตซึ่งเอกสารดังกล่าวได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเรือขนส่งในทุกเที่ยวอย่างครบถ้วนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่าง ครบถ้วนนะคะในฐานะที่ GC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตโปร่งใสยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดมีหน้าที่ในการปกป้องภาพลักษณ์และสิทธิของบริษัทจากการที่ถูกพาดพิงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงช่องแคบฮอร์มุสบริษัทได้เดินเครื่องในการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเปิดเผยข้อมูลไม่มีเจตนาปกปิดข้อมูลใดๆในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวค่
0: ะ
2: ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเลยที่ต้องชี้แจงในทันทีนะคะก็ไม่ได้แต่ที่ GC อย่างเดียวไทยออยล์ก็ชี้แจงในประเด็นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ส่วนตลาดหุ้นต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าสหรัฐกับอิหร่านก็แนวโน้มค่ะเขาจะบรรลุข้อตกลงกันได้มันก็เลยเป็นปัจจัยบวกค่ะวันนี้ทำให้ทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นญี่ปุ่นบวกระนาวไอ้บวกไม่ใช่บวกระนาวใช้คำผิดไม่ใช่บวกระนาวดีดขึ้นต้องใช้คำว่าดีดเลยนะคะเพราะว่าหุ้นไทยในดีดขึ้นไปเพิ่มขึ้น 20.09 จุดนะคะหุ้นไทยวันนี้อยู่ที่ระดับ 1,592.41 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 67,381 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น291หลักทรัพย์ลดลง146หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง224หลักทรัพย์ค่ะก็ดัชนีปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ผู้นำสหรัฐได้ประกาศว่าสหรัฐและอิหร่านจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพเร็วๆนี้ค่ะส่วนหางเส็งฮ่องกงปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 468.81 จุดค่ะปิดที่ระดับ 24,718.10 จุดนะคะแล้วก็นิกเกอิโตเกียวปิดที่ระดับ 66,020.04 จุดค่ะพุ่งขึ้น 1,802.77 จุดนะคะค่าเงินบาทก็ต้องบอกว่าแข็งค่าขึ้นจากเปิดตลาดเมื่อช่วงเช้าเงินบาทบ้านเราปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ระดับ 32.66 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ถือว่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบสัปดาห์เลยนะคะมาจากความคาดหวังการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางนั่นเองนะคะส่วนราคาทองคำวันนี้ก็เป็นขาขึ้นกลับมาบวกอีกแล้วนะคะปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 1,400 บาทนะปิดตลาดวันนี้ทองบวกไป 1,400 บาทจากการเคลื่อนไหวทั้งหมด26ครั้งค่ะ ทำให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,150 ขายออก 65,350ทองรูปพรรณรับซื้อ 63,853 บาท 92 สตางค์และขายออกไม่รวมกำเนิดนะคะ 66,150 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,221 ดอลลาร์สหรัฐต่อค่าเงินบาท 32 บาท 69 สตางค์ค่ะเรายังจำได้ไหมกรณีที่มีชายชาวจีนเนี่ยรถไปเสียรถไปชนขอบทางมั้งแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจเข้าไปช่วยเหลือแล้วไปค้นในรถเนี่ยที่ชลบุรีอ่ะแล้วก็ไปเจออาวุธสงครามก็ขยายผลไปปรากฏว่าไปเจออาวุธสงครามในบ้านนี่เยอะแยะมากมายนะคะมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าทางด้านตำรวจไซเบอร์ขยายผลต่อเนื่องนะคะร่วมกันเปิดปฏิบัติการระเบิดรังมังกรค่ะใช้ชื่อแบบนี้เลยนะโดยพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรค่ะผู้บัญชาการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะแถลงปฏิบัติการระเบิดรังมังกรค่ะขยายผลจับกุมเครือข่ายทุนสีเทาของหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นชายสัญชาติชาวจีสัญชาติจีนอายุ31ปีแล้วก็เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์รายใหญ่ก็คือ Prince Group นั่นเองนะคะก็พลตำรวจโทสุรพลบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้แกะรอยเส้นทางการเงินโดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกับคดีสำคัญของแก๊งหลอกลวงลงทุนแพลตฟอร์มปลอมนะคะ5คดี ทั้งสน.ดินแดงเตาปูนศาลาแดงและบก.สอท.2จนพบพยานหลักฐานมัดแน่นว่าบัญชีธนาคารที่มีชื่อของหมิงเฉินซันเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นบัญชีปลายทางค่ะที่รับโอนเงินจำนวนมากจากกลุ่มบัญชีม้าเป็นทอดๆรวมแล้วไม่มากเท่าไหร่ร้อยล้านบาทค่ะเมื่อสอบเชิงลึกพบว่าเป็นจากการตรวจสอบจากระบบแจ้งความออนไลน์ปรากฏว่าบัญชีดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งขาเข้าและขาออกพุ่งสูงกว่า 4,000 คดีค่ะ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทนะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่9มิถุนายนนี้ค่ะได้เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย14จุดในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและเชียงใหม่ซึ่งเป็นพิกัดที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินแทนการเคลื่อนย้ายเงินของเครือข่ายนี้สามารถยึดอายัดทรัพย์สินระดับลักชัวรี่ได้หลายรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักหรูวิลล่าคอนโดมิเนียมรถยนต์หรูโฉนดที่ดินรวมถึงพยานหลักฐานดิจิตอลอีกจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินแล้วกว่า583ล้านบาทนะคะโดยพฤติการของนายหมิงเฉินซันถือเป็นตัวการสำคัญระดับรองหัวหน้าเรียกว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ระดับบนขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งหลังจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจไซเบอร์จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อสางคดีทั้งหมดแล้วก็เร่งวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อขยายผลเส้นทางทางการเงินทั้งระบบนะคะเชื่อว่าจะสามารถติดตามอายัดทรัพย์สินที่เหลือและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับสูงเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ขณะที่ในวันนี้นี่นายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในการโอนเงินคืนนะสำหรับเหยื่อสแกมเมอร์ด้วยนะคะก็เป็นถือว่ามีความคืบหน้ากันเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการเล่นงานกับพวกคดีอาชญากรรมทั้งหลายนะคะก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค
0: ่ะขอบคุณค่ะ
2: เพิ่มเติมค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะญาติของคุณตกลงชื่อคุณสุชาดาหรือคุณสุการดาที่หลงและจำทางกลับบ้านไม่ได้นะเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับคุณปานิธินะที่บอกว่าเป็นหลานสาวคุณอาบ้านอยู่แถวๆพลานกเนี่ยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนสุดท้ายปรากฏว่าจำทางกลับบ้านไม่ได้ตอนนี้เนี่ยมีญาติมารับตัวที่สน.บางกอกน้อยแล้วนะคะคุณสุการดานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ชาวกทมบางทีอยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะโหกลุ่มฝนนี่เรียกว่าแผ่ปกคลุมหลายๆพื้นที่เลยนะคะในพื้นที่ทางด้านของฝั่งธนบุรีในกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของเขตยานนาวาบางคอแหลมสาทรบางรักปทุมวันห้วยขวางวังทองหลางจตุจักรลาดพร้าวบางซื่อหลักสี่บางเขนสายไหมคลองสามวาโหเรียกว่าแทบจะครอบคลุมเกือบหมดเลยนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็จะคงที่ด้วยนะคะส่วนทิศทางการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนค่ะอยู่ที่ 27.5 มิลลิเมตรนะคะอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่เห็นอยู่นะก็ปกคลุมหลายๆพื้นที่เลยในกรุงเทพมหานครนะตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางด้านของน่าจะไปทางด้านของทางห้วยขวางวังทองหลางจตุจักรลาดพร้าวบางซื่อหลักสี่บางเขนสายไหมคลองสามวาในเวลาถัดไปนะคะมากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีนะคะเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทเศรษฐีเงินล้านอาจจะเป็นคุณลุ้นกันต่อยังไม่จบนะคะธนาคารออมสินเดินหน้าฉลอง113ปีต่อกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทหลังจับรางวัลครั้งที่1ไปแล้วแจกรางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทนี่ถือว่าเป็นโอกาสของคนรักการออมนะคะที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินไว้ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคใหญ่ซื้อเพิ่มลุ้นต่ออีก2ครั้งกับรางวัลพิเศษอย่ารอช้านะคะครั้งที่2ก็คือในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน30รางวัลโอ้โหมีสิทธิ์ลุ้นนะสำหรับใครที่ซื้อสลักออมสินเอาไว้นะคะแล้วก็ครั้งที่3ค่ะวันที่16กรกฎาคมนะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทค่ะรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันนะคะรวมรางวัลพิเศษ100ล้านบาทลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลักออมสินแล้วก็ลูกค้าเดิมทั้งสลักออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติได้ในแต่ละงวดด้วยนะพร้อมกับพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยนะเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะกดซื้อได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันไมโมวันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะใครอยากจะเป็นเศรษฐีอย่าลืมนะรีบซื้อในส่วนของสลากออมสินกันนะยังมีโอกาสได้ลุ้น2งวดด้วยกันก็คืองวดวันที่16มิถุนายนแล้วก็งวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะรางวัลใหญ่มากเลยเรียกว่าเป็นการฉลอง113ปีของธนาคารออมสินค่ะมากันที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณพันธ์เพิ่มเติมกันเข้ามาบอกว่าพระราม2ฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากบิ๊กซีพระราม2นะคะมาถึงทางด้านของแยกหัวกระบือในช่วงนี้นะคะการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ว่าฝนยังตกหนักอยู่เลยน้ำเริ่มท่วมขังแล้วนะคะในช่องทางซ้ายช่องทางซ้ายของทางขนานแจ้งบอกว่าเพิ่มเติมเรื่องของความระมัดระวังเรื่องของการใช้เส้นทางด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นผิวการจราจรแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาคุณโอลิเวอร์โคบายาชิแซ่เจียงณเชียงใหม่รายงานบอกว่าพระราม4ฝั่งขาออกค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระโขนงสุขุมวิทรถติดหยุดนิ่งนานเลย ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็มีท้ายแถวเนี่ยสะสมใกล้กับทางด้านของแยกกล้วยน้ำไทยแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงนี้มาสวัสดีคุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live กันอีกครั้งนึงนะมีคุณผู้ฟังรายงานเข้ามามารายงานตัวคุณอภิชาติบอกว่ายินดีต้อนรับคุณณัฏยาสวัสดีนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้ำอุ่นใจคุณเอกนักข่าวเวหาสวัสดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูสภาพการจราจรบนทางด่วนกันบ้างจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพักพลสว่างแก้วนะคะคุณพักพลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฏยาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมช่วงเวลานี้มีฝนตกหนักเกือบตลอดทุกสายทางครับผมก็รวมทางด้านของยินแดงครับที่เข้าท่าเรือช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างหนาแน่นครับท้ายสะสมอยู่บริเวณของลาดบอนไก่ครับต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับท่าเรือครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านท่าเรือมุ่งหน้าไปที่ดินแดงช่วงบริเวณที่เข้าด่านพระราม42ช่วงนี้ก็มีการปิดกั้นจราจรเนื่องจากว่ามีภารกิจพิเศษครับผมแล้วก็ทางด้านของท่าเรือที่จะมุ่งหน้าออกไปที่บางนาช่วงต่างระดับท่าเรือก็มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นครับต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณจุดร่วมทางขึ้นท่าเรือครับผมมุ่งหน้าอ่านนาลงบางนาช่วงเวลานี้คล่องตัวดีอยู่ครับทางด้านของท่าเรือออกไปที่ดาวคะนองครับช่วงบริเวณของพื้นราบพระราม3ครับต่อเนื่องไปจนถึงทางลงสะพานพระราม9ครับช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับส่วนทางออกดาวคะนองช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับฝั่งของพญาไทครับขามุ่งหน้าออกไปที่มอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงพระราม9ครับผมแล้วก็ฝั่งกลับกันช่วงพระราม9เข้ามาจนถึงต่างระดับท่าเรือก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับฝั่งของพญาไทออกไปที่แจ้งวานะช่วงคลองประปาไปจนถึงย่านพหลโยธินช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับผมส่วนหน้าด่านประชาชื่นช่วงเวลานี้มีสะสมเล็กน้อยครับผมทางลงงามวงวานช่วงนี้คล่องตัวดีอยู่ครับฝั่งของฉลองรัฐครับจากจตุโชติเข้ามาที่อ่านลงช่วงนี้ยังถือว่าคล่องตัวดีเลยครับผมฝั่งกลับกันก็จะมีรถมากช่วงของพื้นลาดพระราม3ครับไปจนถึงช่วงของบริเวณลาดพร้าวครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมฝั่งของกาญจนาภิเษกครับจากบางแก้วออกไปที่บางขุนเทียนบริเวณของบางเมืองช่วงนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวครับต่อเนื่องไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผมแล้วก็ทางออกบางขุนเทียนช่วงพื้นที่ด้านล่างช่วงนี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ครับส่วนด้านบนที่เชื่อมไปที่ M82 ก็มีสะสมหน้าด่านประมาณ400เมตรได้ครับผมฝั่งกลับกันมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงเหนือด่านปากน้ำครับผมมุ่งหน้าไปบางแก้วยังคล่องตัวดีครับส่วนจุดอื่นๆภาพรวมยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณณัฏยาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นสภาพการจราจรบนทางด่วนนะมีฝนตกลงมานะอย่างที่บอกนะว่าฝนตกลงมาหลายเส้นทางเลยนะคะถ้ายังไงนี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะในช่วงเวลานี้สภาพการจราจรบนทางด่วนหรือว่าเป็นพื้นราบหลายเส้นทางที่มีฝนตกลงมานะคะใครอยู่เส้นทางไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเป็นทางด้านถนนรัชดานะที่มาจากทางรัชโยธินที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาต่อเนื่องมาตรงช่วงของประชานุกูลในช่วงเวลานี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าปริมาณรถหนาแน่นทีเดียวนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับตรงรัชวิภานี่มีฝนตกด้วยหรือไม่นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกนะว่ารถเนี่ยเขาไม่ใช่รถกลุ่มฝนเนี่ยเขาก็เคลื่อนตัวไปทางด้านนั้นนะอ๋อมีฝนตกลงมาแล้วนะคะสำหรับทางด้านของพหลโยธินทางแถวรัชโยธินในช่วงนี้นะคะส่วนฝั่งทางด้านของรถที่มาจากวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องไปทางด้านประชานุกูลตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่รถที่ออกมาจากทางรัชโยธินมารัชวิภามาทางประชานุกูลพอเลยจากทางด้านของประชานุกูลไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ในช่วงเวลานี้นะคะ เท่าที่ดูนี่หลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่มีฝนตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่นนะคะต้องย้ำกันนะว่าต้องใช้ความระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วกันให้มากนักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้องมีการเบรกกระทันหันนี่ถ้าเกิดว่าถนนลื่นด้วยเนี่ยมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะถนนเกษตรมินหรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจในฝั่งที่ไปจากทางแยกเกษตรนะช่วงที่มาจากทางด้านของอุโมงค์เกษตรมุ่งหน้ามาทางแยกลาดประเขาช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากทางด้านของลาดประเขามุ่งหน้ามาทางเลียบด่วนรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกส่วนทางกลับกันฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางอุโมงค์เกษตรในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายปุณณวงศ์ธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568รุ่นที่10และรุ่นที่11จำนวน59คนเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที
1: ่ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดมาก็จะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความหลักในงานแล้วภูมิใจสิ่งที่ต้องรู้นั้นทั้งวิชาการทั้งในหนังสือเรียนแล้วหนังสือและเอกสารไหนที่พบเห็นก็ต้องช่างอ่านแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไปเล่าให้นักเรียนฟังโดยที่จะได้ชักชวนให้นักเรียนอยากจะรู้อยากจะอ่านด้วยก็เป็นการเพิ่มความรู้ทั้งบางทีก็สอนสิ่งที่ควรทำกิริยามารยาทที่ถูกต้อง
0: เวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรงทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพชนสาปีที่47 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะห์เทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่ซาการียาดอเลาะห์และนายหมู่ใหญ่ลุซีวาหะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อำเภอมายอขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบยิไรครับประจำปีงบประมาณ2569เกิดเหตุบริเวณถนนชลประทานบ้านโคกก่อหมู่ที่3ตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมา วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสำคัญได้แก่โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นซึ่งร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงและสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเพื่อให้การดูแลผู้มีปัญหาสายตาอย่างครบวงจรซึ่งช่วยประชาชนไปแล้วกว่า940รายและโครงการฟันเทียมพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จัดหน่วยเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล5แห่งช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เกินเป้าหมายโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบแก่ผู้ป่วย20รายจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลและกรมการแพทย์ที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์โดยโรงพยาบาลสงฆ์ตรวจคัดกรองสายตาและการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิทัลและอัลตราซาวด์อัตโนมัติโดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อจากนั้นองคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงจัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2554โรงพยาบาลดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชุมชนของพ่อที่พอเพียงโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรมมุ่งเน้นการใช้ศาสตร์พระราชาขจัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เช่นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรควบคู่กับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ Smart Hospitalนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนบริการส่งยาถึงบ้าน Health Rider และการนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอยโดยปัจจุบันมีบุคลากรรวม169คนและมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาเฉลี่ย275คนต่อวันช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำเพื่อนำตะกร้าสิ่งของพระราชทานและรถเข็นวีลแชร์จำนวน4คันไปมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพร้อมทั้งเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้างสุขชุมชนให้แก่นางลำไยพันกุมภาอายุ73ปีซึ่งอาศัยอยู่กับสามีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและบุตรสาวพิการโดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและกรม ความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล Royal Project Model สู่ประชาคมนานาชาติพร้อมสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ UNSDG ภายในปี2573โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับสากลจากนั้นองคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เชิงเรียนรู้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริประกอบด้วยอาคารจัดเก็บวัตถุดิบชาซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตรออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและควบคุมคุณภาพใบชาแห้งจากสถานีและศูนย์พัฒนาต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปโดยสามารถรองรับการจัดเก็บใบชาแห้งได้มากกว่า50ตันต่อด้วยการตรวจเยี่ยมร้านค้าต้นไม้โครงการหลวงซึ่งเป็นจุดบริการและจำหน่ายพันไม้คุณภาพจากสถานีวิจัยในราคาย่อมเยามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเมืองหนาวพันธุ์พืชเศรษฐกิจรวมถึงปุ๋ยอินทรีย์สูตรโครงการหลวงและร่วมชมซุ้มพวงครามเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาซึ่งจะแสดงความงดงามของพันไม้พระราชทานและดอกพวงครามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์และพฤกษศาสตร์แก่พนักงานและประชาชนผู้เข้ามาศึกษาดูงานในช่วงบ่ายณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาองคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่6จำนวน107คนซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายน2569โดยเนื้อหาการบรรยายได้น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยผ่านแนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดการทำไร่เลื่อนลอยความยากจนและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
2: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเอ็กโซติกฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทเจริญกริชเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทหันษาโฮเทลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดปฐุมวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์และวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยวันนี้พระธรรมวัชรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามแสดงพระธรรมเทศนาในสักการวธรรมราชินีกถาอันเป็นคำสอนว่าด้วยหลักธรรมแห่งความเคารพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 นาทีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์รุ่นที่52 มูลนิธิคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์รุ่นที่52

0: แก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายวัดไพรสนศักดารามวัดศรีสนชัยและวัดโสมนัสจังหวัดเพชรบูรณ์วัดบุญเกิดจังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกามหาวิทยาลัยปทุมธานีบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดบริษัทไทย MC จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นในประเทศไทยมูลนิธิเคมบริดจ์ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมเคมบริดจ์และจังหวัดพะเยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามวัดสามัคคิยารามวัดสำแลวัดเมตารางจังหวัดปทุมธานีวัดเทพลีลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดจันนอกวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดศรีขุนหารจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 นาฬิกากรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกองพลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคตลอดจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ด้านการสาธารณสุขสังคมสงเคราะห์ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้ดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ทางสภ.บึงนารางนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าตรงเส้นทางหลวง117ตรงแถวอำเภอบึงนารางที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกหนักทำให้มีต้นไม้ล้มขวางถนนเป็นระยะนะคะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปในเส้นทางทางด้านของทางหลวงสาย117แถวทางด้านของอำเภอบึงนารางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีฝนตกหนักเลยทำให้ต้นไม้ล้มแล้วก็กีดขวางการจราจรเป็นระยะไปนะเป็นพื้นที่ในของทางด้านของอำเภอบึงนารางนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข117นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเติมก่อนหน้านี้เนี่ยมีที่แจ้งเข้ามาบอกว่าเป็นเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ที่บอกว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งไว้นะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีรถชนกัน5คันทางด้านของสภ.บางสีเมืองไปตรวจสอบแล้วไม่พบนะเข้าใจว่าจะเคลื่อนย้ายกันไปเองแล้วนะคะขอไปที่คุณใจกันตนานะคะสวัสดีค่ะคุณใจกันตนา
1: ครับสวัสดีครับคุณนาฏยาและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เมื่อสักครู่นี้มาจากทางวิภาวดีนะคุณนาฏยาก็ขึ้นต่างระดับรัชวิภาแล้วก็จะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามถ้าไปจากประชานุกูลมุ่งหน้าจะไปรัชวิภาหรือว่าจะไปรัชโยธินก่อนขึ้นสะพานแยกประชานุกูลไอ้แยกราชวิภาเล็กน้อยนะฮะสะพานขึ้นราชวิภาเนี่ยปรากฏว่ามีอุบัติเหตุหนึ่งจุดนะคุณนาฏยาครับผมเห็นรถนั่งส่วนบุคคลแล้วก็จอยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คันหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่เพราะว่าผมอยู่ฝั่งตรงข้ามครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ครับก็ทำให้การจราจรทั้งไปจากพระรามเจ็ดแล้วก็มาจากทางและโยธินเนี่ยก็ติดกันทั้งสองฝั่งเลยถ้าฝั่งทางที่จะเป็นขาเข้าที่มีอุบัติเหตุก็ใครที่มาเลนขวาแล้วก็ต้องมาเบี่ยงหลบแล้วคุณน่าจะอยากเก่งว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนยังไงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับฟังจอร้อยก็ใช้ความระมัดระวังหรือว่าจะค่อยๆลงสะพานจากประชาชนก็พยายามวิ่งชิดเลนซ้ายเลนหนึ่งเหมือนสองไปเพราะว่าเลนขวาเลนที่สามนั้นมีอุบัติเหตุอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: บ้านใหญ่ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วคืนนี้ฝนซาไปแล้วนะคะ
1: ครับก็เริ่มจะไม่ลงนิดนึงแล้วคุณบ้านใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ผมลงสะพานพระรามเจ็ดมาแล้วก็มาใช้ถนนเรียบทางรถไฟหรือว่าใต้ทางด่วนมุ่งหน้าจะไปนู่นแล้วพุทธมณฑลสาย4ที่มาด้านนี้ก็รู้สึกว่าฝนน้อยลงนะคุณนาฏยา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะเป็นวันศุกร์แห่งชาติใจกตนาก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังเดินทางใกล้ไกลยังไงก็อย่าลืมเก็บเบอร์1137ตอกจัน1808หรือว่าจะดาวน์โหลด JS100 ใส่โทรศัพท์ไปจับใดที่มีปัญหาก็โทรมาขอความช่วยเหลือจากจอสไลด์ได้ทุกที่ก็ได้ความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ไปกันที่คุณสันชัยราชพฤกษ์บอกว่าเจอรถจอดเสียแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยนะคะคุณสันสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนของราชพฤกษ์คะ
2: จะเป็นช่วงเดอะมอลล์ท่าพระเลี้ยวซ้ายขึ้นมาราชพฤกษ
0: ์อ๋อค่ะค่ะ
2: พอขึ้นมาช่วงที่ว่าโตตรงตั้งป่ามันจะมีรถเสียอยู่คันหนึ่งส
0: ี
2: ขาวและเจ๋ง
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ตรงก้างปลาตรงส่วนเรียบใช่ไหมตรงต่างระดับส่วนเรียบ
2: ไม่ใช่ตรงระหว่างที่ว่าเดมอเลี้ยวซ้ายมาก่อนถึงสถานีรถไฟฟ้าพุทธศาสตร์อ่ะมันจะเป็นทางร่วมระหว่างที่ว่าเดมอท่าพระเลี้ยวซ้ายขึ้นมา
0: ค่ะก็คือเลี้ยวซ้ายมาจากถนนรัชดาเล็กน้อยเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
2: ประมาณสัก56-60ประมาณนั้น
0: ค่ะเป็นรถอะไรอยู่ที่จอดเสียอยู่อะคะ
2: เป็นรถเก๋ง
0: รถเก๋ง
2: สีขาว
0: ค่ะ
2: เขาเปิดฝากระโปรงทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อะมาโบกให้รถวิ่งเลนซ้าย
0: ค่ะ
2: ก็คือแต่ว่าเลนซ้ายอะเลนซ้ายอะน้ำมันท่วมอยู
0: ่ค่ะ คือรถอะอยู่เลนขวาแล้วส่วนซ้ายก็มีน้ำท่วมขังอยู
2: ่มีน้ำท่วมมีท่วม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: แล้ว
2: ไอ้รถเก๋งรถเก๋งคันนี้ที่แรกอะมันเขาคงวิ่งซ้ายมาแล้วมาเจอน้ำมาเจอน้ำปรุงดับอะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สักสามสี่คันอะเก
0: ๋
2: งขึ้นไปอยู่ตรงระหว่างทางร่วมทางแยกตรงนั้น
0: ค่ะตรงนี้เป็นตรงช่วงแถวใต้สถานีรถไฟฟ้าไหมคะหรือว่ายังไง
2: มันยังไม่ถึงสถานีรถไฟฟ้าพุทธการ
0: นะตรงนี้ตลาดพลูสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูไหม
2: ตลาดพลูตลาดพลูค่ะ
0: ใช่ก็คือแถวสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูแถวนั้น
2: ตลาดพลู
0: ครับ
2: ค่
0: ะค่ะก็คือเป็นรถเก๋งแล้วก็คือจอดอยู่ในช่องทางขวานะคะ
2: ในช่องทางขวา
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็เลนซ้ายน้ำท่วมก็ท่วมอยู่สักประมาณขอบฟุตบาทเนี่ย
0: โหแสดงว่าฝนตกหนักมากเลยนะตรงนั้น
2: ตกหนักเพราะผมบอกมาจากตลาดคลองเตยนะตกแรงมาก
0: ค่ะค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะอ่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูแลนิดนึงนะเอ๊ะเดี๋ยวกันนะตกลงว่าคือเขาอยู่บนเส้นถนนราชพฤกษ์ใช่ไหมไม
2: ่ถนนราชพฤกษ์เพราะว่าตรงนั้นเลี้ยวซ้ายจากเดอะมอลล์ท่าพระมาประมาณสักห้าหกหกสิบเมตร
0: ค่ะค่ะ
2: ตรงนั้นจะเป็นราชพฤกษ์แต่ยังไม่ถึงส่วนเรียบ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณสักสามคันหรือสี่คันอ่ะโบกช่วยโบกให้อยู
0: ่ค่ะตอนนี้เราแจ้งทางด้านของสน.ตลาดพลูให้แล้วเดี๋ยวให้เขาไปช่วยเหลือนิดนึงนะคะ
2: ค่
0: ะ
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับครับผมครับ
0: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงแถวๆประมาณสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูนะคะที่เป็นจุดที่ทางด้านของคุณสันไปเจอรถจอดเสียอยู่ในช่องทางขวายังไงระมัดระวังด้วยนะคะมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลายคันเลยทีเดียวค่ะน่าจะแบบว่าช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะสำหรับใครที่ผ่านตรงบริเวณนี้ก็ระมัดระวังด้วยละกันนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามากันที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงค่ะทาง MEA ร่วมบรรทับร่วมบำบัดทุกบำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันที Action 5 Plus นะคะของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus นะคะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือให้บริการฟรีนะคะให้กับบ้านพักแล้วก็สถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเช่นเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องทางสมาร์ทมิเตอร์นี้เขาก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีเลยโดยมีทางทีมของ MEA คอยเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการระบบตลอด24ชั่วโมงเมื่อระบบตรวจพบเหตุการณ์ขัดข้องดังกล่าวทีมงานค่ะก็จะประสานงานติดต่อกับญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในทันทีเพื่อส่งทีมช่างของ MEA ในพื้นที่เข้าไปแก้ไขนะคะเข้าไปแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษภายใต้หลักการรู้เร็วช่วยเหลือเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้กับบ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิตเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้นะคะก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยพร้อมกับสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะทาง MEA ก็จะแถลงข่าวเปิดโครงการพร้อมกับเปิดรับสมัครในวันที่17มิถุนายน2569นะคะผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง LINE ของ MEA Connect นะคะก็คือที่ @MEA Thailand สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center Online 1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.mea.or.th นะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่มีผู้ป่วยที่เขาต้องใช้เรื่องของ อุปกรณ์ทางการแพทย์นะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะต้องใช้แบบตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทาง MEA ก็จะได้ส่งทีมช่างเข้าไปดูแลได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยตามช่องทางที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
1: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
2: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
0: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
1: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
2: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: เฮ้ยกลางอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
9: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของสภาพการจราจรในช่วงนี้นะเมื่อสักครู่นี้คุณสันแจ้งเอาไว้ในที่บอกว่าถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงประมาณแถวๆสถานีรถไฟตลาดพลูนะคะมีรถจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางยังไงระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มีคุณนิกธนกรแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงที่มาจากบางนามุ่งหน้ามาพระราม2ตรงบริเวณด่านบางคลุนะคะ เลยจากด่านบางคลุไปเล็กน้อยมีรถกระบะค่ะเสียหลักอุ้ยรถกระบะเสียหลักพุ่งตกข้างทางเลยนะคะฝนตกถนนลื่นค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าถนนเปียกลื่นตอนนี้มีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถคันนี้เนี่ยที่เขาเสียหลักพุ่งตกมาด้านล่างแล้วไปถูกรถคันอื่นด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะยังไงตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณที่มาจากด่านบางคลุเลยจากด่านบางคลุไปเล็กน้อยนะคะเป็นรถกระบะค่ะเสียหลักพุ่งตกลงไปทางด้านล่างเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษรถที่มาจากทางด้านด่านปากน้ำหรือว่าตรงช่วงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกาญจนาพิเศษนี่รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะพอลงจากสะพานกาญจนาพิเศษมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะแล้วก็เลยจากด่านบางคลุมาเล็กน้อยอย่างที่บอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะคะเป็นรถกระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีนึงนะว่าสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุตรงบริเวณนี้เนี่ยรวมถึงคนขับรถเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะไปติดตามอีกเรื่องนึงขอไปที่ข่าวต่างประเทศกันนะคุณบุษบงจะรายงานมีข้อสรุปข้อตกลงพรุ่งนี้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาจจะลงนาม MOU ยุติสงครามคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
0: คือดิฉัน
1: พูดอะไรมันจะ
0: พูดผิดพูดถูกปากสั่นเลย
1: ขมวดเร็วขนาดนี้ใช่ไหมคะก็เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์
0: ค่ะ
1: บอกว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยอาจจะลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อยุติสงครามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ละค่ะที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการจัดพิธีลงนามนะคะโดยมีรายงานข่าวค่ะว่าในถ้อยคำของ MOU จะยังคงอยู่ระหว่างการปรับแก้ขั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็อิหร่านบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวจะต้องรวมถึงการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยซึ่งอิสราเอลก็กำลังโจมตีกลุ่มฮิซบอลในเลบานอนอยู่นะคะโดยสหรัฐและอิหร่านมีเป้าหมายที่จะทำข้อสรุปข้อความทั้งหมดนะภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ13มิถุนายนก่อนที่จะให้เจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐและโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านลงนามอย่างเป็นทางการแต่ก็ยังไม่บอกถึงกำหนดสถานที่ที่อย่างเป็นทางการแต่หลายฝ่ายก็มองว่านครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดนะคะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะบอกว่าเขายกเลิกการโจมตีอิหร่านแล้วเนื่องจากมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพค่ะโดยแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านก็บอกว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกำหนดให้มีการยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนส่วนประเด็นด้านนิวเคลียร์จะมีการเจรจากันในภายหลังโดยสหรัฐต้องการข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่อิหร่านก็ยืนยันว่าไม่ได้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันค่ะด้วยสื่อของทางการอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะคะว่าคำมั่นสัญญาจากทางสหรัฐที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านคือการปลดอายัดทรัพย์สินเงินทุนของอิหร่านถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่โดยรอบของอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมช่องทางทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซนะคะขณะที่อิหร่านเองก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อตกลงนี้ยังรวมไปถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านที่ได้รับความเสียหายจากการ โจมตีนะคะการทำสงครามโดยยื่นเงื่อนไขว่าสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเสนอแผนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่าอย่างน้อย$300,000,000ค่ะ
0: เดี๋ยวนะถามนิดนึงคุณบุษบงไอ้อันเนี้ยข่าวอันเนี้ยมาจากสำนักข่าวต่างประเทศโดยมีแหล่งข่าวที่ชัดเจนไหมคะที่ฉันกลัวเดี๋ยวมันกลับไปกลับมา
1: สำนักข่าวทั้งสองของทั้งสองฝ่ายนะรอยเตอร์ก็จะมาทางในส่วนของสหรัฐส่วนสำนักข่าวเมอร์เนี้ยก็มาทางของอิหร่านไงซึ่งมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันแต่ว่าเมอร์อาจจะเสนอการชดใช้ค่าเสียหายค่อนข้างมากเพราะสหรัฐกับพันธมิตรเนี่ยปฏิเสธที่จะชดใช้อิหร่านอยู่แล้วแต่ว่าอิหร่านก็บอกว่าต้องเสียค่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของฉันไม
0: ่
1: ใช่ว่าจะตกลงหยุดยิงสงครามเป็นหยุดสู้รบอย่างเดียว
0: แค่นะคะเสนอแผนตรงนี้ก็เริ่มแบบว่า
1: ไม่แต่ว่าเป็นข่าวดีมากเลยนะเพราะว่าตลาดหุ้นตลาดเงินในสหรัฐนี่แบบตอบรับกันดีมากเลยหุ้นพุ่งแล้วก็ทองคำกลับมาเปิดพุ่งขึ้นต่อเนื่องน้ำมันลดลงไปอีก
0: มันอย่างนี้คุณหมูสบงมันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ทุกวันศุกร์เดี๋ยววันจันทร์ไปอีกแบบหนึ่ง
1: ไม่เอาอย่าไปเราเข้าเห็นมาเห็นให้พยายามตั้งแสงสว่างไปมองเถอะเพราะตอนนี้คนที่เสียหายที่สุดคือทั้งพวกเขานั่นแหละที่ทำให้เราเสียหายทำไมเราก็ต้องย
0: ุ
1: ติการสู้รบกันให้ได
0: ้คือจริงๆอ่ะที่พูดเนี้ยก็คืออยากจะให้มันเป็นข่าวดีจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเราดีใจเสร็จเดี๋ยวพอผ่านไปอีกพอวันจันทร์มาอ้าวอีกแล้วหรอกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเราก็เลยช่วย
1: ได้แต่ว่ามันก็ถือเป็นความคืบหน้าถ้าไม่รายงานเดี๋ยวก็เกิดตกลงกันได้ดุสบงก็ตกข่าว
0: ไม่ใช่ก็คืออยากจะให้เป็นจริงตามนี้พอถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าข่าวออกมาจากสารัฐฝ่ายเดียวมันก็ไม่แน่
1: ตั้งแต่28กุมภาพันธ์ใช่ไหมกุมภามีนาเมษาพฤษภาม
0: ิ
1: ถุนาถ้า28มิถุนานี้ก็4เดือนแล้วมันก็แล้วแต่ว่ามันส่งผลกระทบไปทั่วโลกทั้งภาวะราคาน้ำมันนะที่มันผันผวนการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยกระทบกันไปหมด
0: แต่จะว่าไปแล้วที่ประชากรของสหรัฐเองเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะเขาค่าครองชีพอะไรเขาก็สูงขึ้น
1: เงินเฟ้อได้ไงที่ทำสถิติสูงที่สุดแม้ว่าทรัมป์จะมาพูดเชิงสรรพยอกว่าอุ้ยผมชอบเงินเฟ
0: ้อถามคนในประเทศเขาก่อน
1: ใช่เขาไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเหมือนพี่ทุกคนนะคะอยากบอกแบบนี
0: ้ค่ะได้ค่ะ
1: ก็อัปเดตสถานการณ์กันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกนะว่าอยากให้เป็นข่าวดีจริงๆไม่ใช่วันนี้วันศุกร์เดี๋ยวพอวันจันทร์กลับไปอีกเรื่องนึงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะขอไปที่ทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำนะคะสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคุณภัทรมนประสิทธิ์วัฒนชัยนะคะวันนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกรุงเทพเลยนะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะผอ.คะตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้รับรายงานในพื้นที่กรุงเทพยังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้ก็เนื่องจากมีฝนตกหนักทั่วกรุงเทพนะคะ
0: คือ
2: บางแห่งก็หนักคือต้องเรียนว่าจริงๆค่าปริมาณฝนสะสมเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะคะในแต่ละพื้นที่เขตแต่ว่าความรุนแรงฝนนะคะจากที่ดูแล้วเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยฝนตกในช่วงแค่15นาทีเนี่ยก็หนักเทียบเท่ากับความรุนแรงประมาณเกือบ100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ก็
2: ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางแห่งนะคะปัจจุบันก็มีน้ำท่วมขังในพื้นที่บางขุนเทียนบางรักแล้วก็สวนหลวงนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็มีสาทรยานวานี่ก็แห้งเป็นปกติแล้วค่ะก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่แห่งนะคะที
0: ่
2: น้ำท่วมเล็กน้อยค่ะ
0: อืมค่ะค่ะมีนอกจากพื้นที่ที่ผอ.บอกมาเมื่อสักครู่นี้3 4พื้นที่แล้วตอนนี้เนี่ยยังมีตรงไหนที่แบบเนี้ยยังน่าเป็นห่วงอยู่ไหมคะ
2: ไม่มีนะคะตอนนี้ก็กลุ่มฝนก็เริ่มลดลงแล้วค่ะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวใกล้ออกแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วฝนสูงสุดที่ได้รับรายงานระดับฝนที่ได้รับรายงานอยู่ที่พื้นที่ไหนอะคะ
2: ปัจจุบันปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตบางขุนเทียนนะคะ50มิลลิเมตรค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อยังอยู่ที่โอ้เพิ่มจากชั่วโมงที่แล้วขึ้นมาใช่ไหมคะนี
2: ้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าดูจากตัวฝน15นาทีก็ค่อนข้างสูงอยู่ค่ะแต่ว่าฝนสะสมเป็น50มิลลิเมตร
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่า ตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาฝนตกหนักมากเมื่อตอนช่วงที่พักเบรกไปตอน2ทุ่มก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เห็นเลยว่าฝนตกหนักมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยนะว่าในส่วนของสภาพการจราจรจุดที่เขามีฝนตกหนักถนนเปียกลื่นยังไงก็ต้องเพิ่มเติมเรื่องของความระมัดระวังการขับรถใช้รถใช้ถนนยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังนะอย่างที่เนี่ยที่คุณนิกธนากรแจ้งไว้บอกว่าบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษช่วงที่มาจากบางนามุ่งหน้าพระราม2เลยจากด่านบางครุไปเล็กน้อยมีรถกระบะเสียหลักพุ่งตกข้างทางเดี๋ยวเราตรวจสอบอยู่นะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแซวบอกว่าพ่อใหญ่จะยุติสงครามเปลี่ยนอีกหรือเปล่าให้ติดตามนะหวังว่าพ่อใหญ่จะไม่กลับไปกลับมานะหวังไว้แบบนั้นเหมือนกันเพราะกลัวอย่างที่บอกค่ะว่ามันเริ่มเรียนรู้จากพฤติกรรมแบบนี้นะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของซีกโลกใดซีกโลกหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกระทบไปทั่วโลกเลยนะคะจากสถานการณ์เรื่องของการสู้รบกันระหว่างทางด้านของอิสราเอลสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิหร่านด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับประชาชนทยอยเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ประชาชนทยอยเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณกฤตยารอดรัตนทูลรายงานครับ
7: ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนทำให้ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งได้เชิญพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาด้วยความทนุถนอมเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดพักคอยและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้บริการแจกยาดมน้ำดื่มและผ้าเย็นแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยกฤตยา รัตนทูลรายงานค่ะ
1: กองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมใจแต่งกายไว้ทุกข์และลดธงลงเครื่องสาวเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดอีกทั้งขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระบรมมหาราชวังคุณวิริยะเจริญตรารายงานครับ
8: กองทัพบกออกประกาศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้กองทัพบกได้กำหนดให้หน่วยขึ้นทรงดำเนินการลดธงครึ่งเสาและให้กำลังพลร่วมแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนพร้อมจัดตั้งเครื่องบูชาทองน้อยประดับผ้าระบายขาวดำอย่างสมพระเกียรตินอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยวันเสาร์ที่13มิถุนายนเปิดเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปเปิดให้เข้าถวายน้ำสงฆ์ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ก่อนจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เป็นต้นไปวิริยะจันทรารายงาน
1: ปิดท้ายที่ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง ดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะทำการถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 16:15 นเป็นต้นไป
9: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ุณผู้ฟังคะช่วงนี้21:12มีข่าวดีมาบอกคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันอั้นไว้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะราคาน้ำมันลดดีเซลลดลง1 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์นะคะ9195ลดลง80สตางค์นะคะรวมถึง E85 E20 ก็ลด80สตางค์ด้วยนะคะยกเว้นดีเซลลดลง1บาทนะคะสำหรับใครที่จะเติมน้ำมันกำลังจะตัดสินใจว่าจะเติมดีไม่ดีนะเก็บเอาไว้อั้นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมนะคะเพราะว่าจะมีผลตั้งแต่5 นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าในส่วนของโลกโซเชียลอาจจะกำลังปั่นป่วนอยู่นะเพราะว่าเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราพักกันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าข่าวตอน3 ทุ่มก็ช่วงก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยตอนนี้Facebook ล่มIG ล่มนะตอนนี้เนี่ยขึ้นเทรนด์ X เลยนะคะเฟซล่ม IG ล่มนะหลายๆคนกำลังแบบว่าอุ๊ยทำไมฉันรีเฟซแล้วรีเฟซอีกนี่มันปรากฏว่ามันขึ้นเป็นว่าสำหรับใครที่ใช้Facebook กันนะคะก็พอรีเฟซแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าได้นะคะก็มีรายงานจากทางด้านของเว็บไซต์ต่างประเทศพบว่าบัญชี Facebook เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้นะโดยไม่สามารถโหลดหน้าฟีดหรือว่าเข้าไปดูโปรไฟล์ได้นะคะรวมไปถึงทางด้านของทั้ง Messenger Instagram แล้วก็ Trend ด้วยนะ Trend ด้วย Trend นะที่ตอนนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดเลยพอล่มอันนึงระบบมันล่มหมดเลยนะอันนี้ตอนนี้เนี่ยที่ใช้ได้อยู่ก็คือทางด้านของ X นะหรือว่า Twitter เก่าเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ยังใช้การได้อยู่ก็ล่มตั้งแต่เมื่อตอนช่วง20:12นะคะก็นิ่งสนิทไปเลยนะใส่ข้อความรีฟงรีเฟซอะไรไม่ได้หมดเลยนะคะก็มารายงานให้ทราบกันนะตอนนี้ใครที่ท่องโลกโซเชียลอยู่จะได้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เฟซล่มแต่แรกดิฉันก็นึกว่าเป็นเฉพาะที่จสร้อยนะว่าเฟซบุ๊กของจสร้อยทำไมรีเฟซแล้วมันไม่ขึ้นนะปรากฏว่าพอตรวจสอบแล้วก็เป็นทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะของที่จสร้อยเท่านั้นแต่เป็นทั้งหมดเลยของระบบของเฟซบุ๊กนะก็มารายงานให้ทราบกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมากันที่อีกเรื่องหนึ่งคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะยังจำกันได้นะคะกับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นตรงช่วงของบริเวณทางรถไฟนะคะกับทางด้านของรถเมย์ที่เกิดอุบัติเหตุชนกันทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะซึ่งตั้งแต่ในครั้งนั้นมานะคะทางด้านของทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบให้กับทางด้านของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไปหาระบบวางแผนในส่วนของการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้อีกนะคะเพราะว่าเราในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยยังมีทางรถไฟตัดผ่านถนนอีกหลายเส้นทางเลยนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันมีสายของท่านรองผู้ว่าการรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงเราจะมาสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับตรงทางด้านของจุดตัดทางรถไฟมีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ดิสายของท่านรองผู้ว่าการอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
0: ค่ะท่านรองผู้ว่าคะอย่างที่เรียนได้เกิดมาแล้วว่าอันนี้มันก็คือสืบเนื่องแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยทางด้านของทางรฟท.เองเนี่ยได้มีการไปหารือหรือว่าไปศึกษาแนวทางในการป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกยังไงได้บ้างอะคะ
1: ครับในส่วนการรถไฟนะครับก็เรามองสองมิติครับม
0: ิ
1: ติหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวสัญญาณป้ายจราจรเส้นสีจราจรทั้งหมดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงส่วนภูมิภาคเนี่ยเดี๋ยวทางการรถไฟเองจะต้องตรงไปดูเรื่องนี้นะครับในการประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น ในการดำเนินงานในเรื่องของป้ายจราจรพวกไฟพวกเส้นทะยางมุมที่จำเป็นจะต้องใช้งานนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราต้องโฟกัสเข้าไป
0: ครับ
1: ส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวฝั่งรถไฟนะครับซึ่งก็จะดูเรื่องของตัวเครื่องกั้นถนนนะครับที่ก็ต้องดูให้มีลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องไฟจราจรต้องชัดเจนนะครับแล้วก็อีกส่วนที่ทางการรถไฟกำลังดูอยู่นะครับก็จะเป็นตัวระบบนะครับก็คือมาตรฐานของระบบรถไฟไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนานะครับเราเรียกระบบนี้ว่าระบบ Automatic Train Protection หรือ ATP นะครับก็จะเป็นระบบที่การรถไฟเนี่ยเตรียมอยู่ระหว่างการติดตั้งแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมนำมาทดลองใช้งานในโครงการก่อสร้างทางคู่ครับระบบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวระบบที่จะช่วยให้พนักงานขับรถเนี่ยนะครับสามารถควบคุมรถได้ดีขึ้นกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านรถไฟเนี่ยระบบเนี้ยก็จะสามารถที่จะสั่งหยุดรถโดยอัตโนมัติได้นะครับนี่เป็นแผนที่เรากำลังจะพัฒนาเพิ่มขึ้นมาอยู่ครับ
0: ค่ะ อันนี้คือในส่วนของต่างประเทศเขามีการใช้ระบบแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับก็เป็นพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบ automatic train protection
0: ค่ะ
1: ตัวมาตรฐานที่เราเลือกใช้อยู่ก็เป็นตัวมาตรฐานยุโรปนะครับก็ที่เรียกว่าตัวย่อเขาก็คือ ETCS นะครับก
0: ็
1: คือเป็น European Train Control System นะครับเราทางการรถไฟเองก็ตัดสินใจใช้ตัวนี้ซึ่งเราใช้เจ้าตัวระบบ ATP มาตรฐานยุโรปเนี่ยในโครงการสายสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมที่จะขยายเรื่องของตัวระบบแล้วก็การควบคุมออกไปในภูมิภาคต่างๆก็เริ่มจากกรุงเทพชั้นในออกไปครับ
0: ค่ะอันนี้ทั้งท่านลองบอกว่าเราใช้
1: เรียบร้อยแล้วนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เราเตรียมที่จะขยายเรื่องของตัวระบบแล้วก็การควบคุมออกไปในภูมิภาคต่างๆก็เริ่มจากกรุงเทพชั้นใน

0: วัฒนสายสีแดงเนี่ยก็คือเป็นการควบคุมการเดินรถไฟ
1: เพื่อ
0: ให้มีระยะห่างของรถไฟด้วยความปลอดภัยนะครับซึ่งสายสีแดงเองก็ไม่มีเครื่องกั้นถนนถูกต้องครับแล้วก็ส่วนระบบของการรถไฟแห่งประเทศไทยเองซึ่งพอลงจากโครงสร้างของสายสีแดงเนี่ยก็บางแห่งบางตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีเครื่องกั้นถนนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีฟังก์ชันของระบบออโตเมติกเลนโปรเทคชันกับเครื่องกั้นถนนเราอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนเรื่องนี้อยู่กำลังทดลองหรือว่ามีแนวทางมีความเป็นไปได้ไห
1: ม
0: ที่จะเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันของเครื่องกั้นถนน
1: ครับ
0: ก็มีความเป็นไปได้ครับในทางเทคนิคกำลังศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ครับ
1: ค่ะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะท่านลองสมัยก่อนเลยอ่ะตอนสมัยเด็กๆท่านเคยเห็นไอ้เครื่องกั้นทางรถไฟที่แบบว่าเหมือนเป็นสองข้างแล้วมันก็จะเลื่อนลงมาเป็นออโต้คือสองฝั่งเลยไม่เหมือนสมัยนี้ที่เหมือนเป็นไม้ทีละฝั่งแบบนี้เนี่ยระบบนั้นคือทำไมเราถึงเลิกใช้ไปอะคะ
0: ระบบนั้นก็มีข้อดีข้อเสียครับระบบที่คล้ายๆเป็นแผง
1: ทะ
0: ลวดลวดตะลิงแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงใช่ไหมครับ
1: เป็นเหมือนกับว่าที่แบบว่าคล้ายๆแบบคือมันทั้งแผงแต่เวลาลงแล้วมันลงพร้อมกันสองข้างทั้งรถไปรถกลับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นนะคะ
0: ตัวนั้นเป็นระบบควบคุมรุ่นเก่าครับ
1: มี
0: ข้อจำกัดหลายส่วนครับเช่นตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนตัวพิกัดสูงสุดนะครับสูงมดว่างสูงสัก 4-5 เมตรเนี่ยเวลาใช้ต่างจังหวัดเนี่ยพวกรถขนอ้อยรถขนฟางครับจะชอบมาเกี่ยวแล้วทำให้เราต้องผลักมาเป็นแบบคานไฟฟ้าซึ่งทำให้รถที่มีขนาดสูงเนี่ยสามารถมุดผ่านได้ครับ
1: อืมค่ะแต่อันนี้คือเราเลิกไปเลยแบบนี้ระบบนี้เลิกไปเลยหรือว่ายังมีใช้อยู่บ้างอะคะ
0: มีอยู่น้อยมากแล้วครับค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นคานที่เราเห็นอย่างที่เราใช้อยู่ก็คือเราเรียกว่าเป็นคานก้านแบบไฟฟ้านะครับก
1: ็
0: จะทำให้สามารถให้ถ้าตัวเดิมนะครับต้องใช้พนักงานเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงนะครับโดยใช้แรงคนเป
1: ็
0: นระบบแมคานิกนะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยที่เราใช้อยู่ที่เห็นกันทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นคานที่ใช้ไฟฟ้าบางครั้งบางแห่งก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คล้ายๆกับทางเข้าทางออกที่เราใช้คุ้นๆกันตรงทางด่วนนะครับที่ประตูเปิดปิดนะครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอสองข้างถ้าเกิดยิ่งเป็นถนนใหญ่คานมันก็จะมีช่องว่างเราก็จะเห็นภาพบ่อยๆแบบจักรยานยนต์ก็จะมาลอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการแนวทางในการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยไหมคะหรือว่ายังไงเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู
0: ่คืออย่างนี้ครับขออนุญาตเรียนแบบนี้ตัวมาตรฐานของการรถไฟเองนะครับตัวจุดตัดถนนที่การรถไฟอนุญาตเนี่ยปกตินะครับเราทางการรถไฟเราสามารถอนุญาตได้เฉพาะตัวถนนที่มีความกว้างถนนไม่เกิน12เมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเป็นถนน2เลนนะครับพูดง่าย
1: ๆ
0: ถ้า12เลนถ้าถนน12เมตรหรือมีแค่2เลนเนี่ยยังใช้ระบบที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันจะไม่มีจุดรอดจุดผ่านได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานของการรถไฟเองเนี่ยถ้ามีถนนที่กว้างมากกว่า12เมตรเนี่ยทางการรถไฟจะไม่อนุญาตนะครับถ้าเกิดแล้วก็แต่จากกรณีที่เกิดเห็นจะสังเกตเห็นว่ามีถนนหลายๆเส้นที่มากกว่า12เมตรซึ่งในหลักการเนี่ยถนนที่มากกว่า12เมตรหรือมากกว่า2เลนเนี่ยควรจะเป็นทางยกระดับไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์พาสหรือเป็นมุดลอดถนนหรือเป็นตัวทางรถไฟยกขึ้นไปอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จะแก้ไขปัญหาได้แต่ก็ยอมรับว่าเนื่องจากว่าสถานะตำแหน่งหรือก็พิกัดของเครื่องกั้นถนนหลายๆแห่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะก่อสร้างทางลอดหรือทางข้ามได้ยกตัวอย่างที่แยกอโศกก็เป็นแยกหนึ่งว่ามันก็ไม่สามารถทำทางข้ามได้เลยทางด้านกายภาพนะครับ
1: เพราะ
0: ทำทางข้ามก็จะชนกับสะพานลอยตัวถนน
1: มีทางด่วนมีอะไรอีกหลายอย่าง
0: เพชรบุรีนะครับมีข้อจำกัดอยู่ข้างบนก็มีโครงสร้างของรถไฟแอร์พอร์ตลิง
1: ค์
0: นะครับที่ทำให้เครื่องสร้างถนนเราเนี่ยเติมเข้ามาว่าเป็นถนนขนาดใหญ่แต
1: ่
0: ต้องไปใส่เครื่องกั้นถนนก็เลยมีข้อจำกัดว่าอาจจะมีบางช่องบางช่วงเนี่ยที่มันมีช่องว่างอยู่ซึ่งเดี๋ยวรถไฟคงต้องหาวิธีในการแก้ไขตรงนี้ครับเรากำลังคุยกับทีมงานเราอยู่ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มหรือหาแนวทางป้องกันเพิ่มเติมอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วเห็นบอกว่าจะนำมาใช้คือในระบบการติดตั้ง ATP เนี่ยมันต้องใช้ร่วมกับ AI หรือว่าใช้ AI ควบคุมต่างหากอีกทีนึงอะค่ะ
0: อ๋อผมก็ไม่ต้องครับระบบออโตเมติกเทรนโปรเทคชัน ATP เนี่ยเป็นมาตรฐานที่เราใช้ในสายสีแดงอยู่แล้วเรากำลังเริ่มติดตั้งในเส้นทางต่างๆ

0: การที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยอมรับว่ามีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้เรากำลังปรับแผนอยู่ว่ามีทางไหนที่จะเร่งนำเอาระบบออโตเมติกเทรนโพซิชันเนี่ยมาใช้ในเขตกรุงเทพมหานครก็กำลังเรื่องนี้กันอยู่ครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งในส่วนของรถไฟแล้วก็ส่วนของรถยนต์ครับในส่วนของรถยนต์เองเราก็ดูนะครับทางการรถไฟเองก็ได้เตรียมที่จะหารือกับทางกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะเชื่อมสัญญาณนะครับว่ากรณีที่มีรถไฟวิ่งมาเนี่ยเราก็อยากที่จะเชื่อมสัญญาณของทางรถไฟเนี่ยกับทางสัญญาณของฝั่งจราจรนะครับทางกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ดูแลไฟเขียวไฟแดงนะครับเพื่อให้ทำงานสัมพันธ์กันนะครับถ้าเราตรงนี้ตั้งแผนไว้ว่าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยคงจะต้องดูในรายละเอียดในทุกๆเครื่องกั้นให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างสัญญาณไฟจราจรกับสัญญาณของรถไฟนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้บริการทั้งฝั่งรถไฟแล้วก็ฝั่งรถยนต์ครับ
1: ค่ะมีความเป็นไปได้ว่าตรงบริเวณด้านตรงแยกไหนสถานีตรงส่วนไหนที่แบบเราจะมีเร่งรัดเรื่องของการติดตั้งระบบ ATP หรือว่าต้องพร้อมกันทั้งระบบเลยหรือว่ายังไงหรือว่าทยอยกันไปได้อ่ะค่ะ
0: ATP นี่ในเขตกรุงเทพชั้นในเรายังไม่ได้ทำนะครับก็เดี๋ยวคงต้องทำแผนมาดูว่าในเรื่องของกรุงเทพชั้นในเนี่ยจะเตรียมได้เมื่อไหร่นะครับแต่คงต้องเร่งแผนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังดูด้านเทคนิคอยู่ครับว่าเราต้องปรับปรุงระบบ ATP ของเราเนี่ยให้รู้จักเครื่องกั้นถนนด้วยเพราะว่าอย่างที่แจ้งครับระบบ ATP มันมีเพื่อการเดินรถของรถไฟซึ่งปกติจะไม่รวมเครื่องกั้นถนนเข้ามาซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่ครับเรากำลังทดลองแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่
0: ในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราจะพยายามทำแผนเพื่อเร่งรัดการติดตั้งเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดครับ
1: ว่าตามที่คาดการไว้นี่ต้องใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่อ่ะคะ
0: ยังอยู่ระหว่างการเตรียมงานอยู่ครับก็เนื่องจากว่าตัวไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่ต้องส่งสัญญาณเนี่ยเป็นมาตรฐานยุโรปแล้วก็ต้องดูในเทคนิคที่เกี่ยวข้องอยู่แต่ว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุดยังไม่สามารถแจ้งระยะเวลาที่แท้จริงได้แต่พยายามทำให้เร็วที่สุดแต่เราก็มีองค์ความรู้นี้ในสายทีแดงที่เปิดใช้อยู่แล้วก็บางเส้นทางที่มีความพร้อมเนี่ยเราจะเริ่มเปิดเส้นทางนี้ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: ส่วนกรุงเทพชั้นในเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นทางเดี่ยวเป็นระบบเดิมนะครับเราเลยยังไม่ได้ลงเดี๋ยวก็รับทราบแล้วว่าเดี๋ยวคงต้องรีบจัดการเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของจุดตัดทางแยกโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในมีจุดไหนที่เราคิดว่าจะต้องเร่งในส่วนของการดำเนินการติดตั้งไอ้เจ้าระบบ ATP นี่อย่างเร่งด่วนคือนอกจากที่อโศกที่ฉันนึกขึ้นมาได้ว่าตรงแถวยมราชก็ยุ่งยากเหมือนกันนะมันหลายแยกเหมือนกันนะคะตรงแถวยมราช
0: ใช่ครับคุณนัทยาครับหลักการก็คือถ้าถนนเกินมีมากกว่า2เลนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ตัวระบบต่างๆ ATP นี่เวลาติดต้องติดทุกเครื่องกั้นนะครับแต่ฟังก์ชันที่เราจะต้องเพิ่มเช่นพวกเรื่องของการสัมพันธ์กับเครื่องกั้นถนนของรถไฟกับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยไอ้ถนนที่มีมากกว่า2เลนเนี่ยอันนี้ต้องมองเป็นพิเศษเลยครับไม่ว่าจะเป็นอโศกนะครับแยกตรงเพชรบุรีตรงยมราชนะครับกลุ่มพวกนี้ต้องรีบดูที่เป็นถนนเส้นใหญ่ซึ่งเรามีแผนที่จะออกสำรวจเรื่องนี้กันและจะรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือจะแก้เรื่องของตัวสัญญาณไฟสัญญาณจราจรตีเส้นให้ชัดเจนนะครับเรื่องกล้อง CCTV หรือเรื่องของการบังคับใช้อาจจะต้องเร่งรัดดำเนินการเพิ่มขึ้นมานะครับทางกระทรวงเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้ไปหารูปแบบว่าสามารถติดตั้งระบบใดๆเพิ่มขึ้นได้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: เราก็อยู่ระหว่างการเตรียมพิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับซึ่งคาดว่าจะต้องเร่งเรื่องนี้ให้เป็นแนวทางให้ชัดเจนแล้วการรถไฟก็จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเส้นทางที่เป็นจุดตัดทางรถไฟที่ยังอยู่ในกรุงเทพชั้นในขอเรียนสอบถามอีกทีนึงว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่กี่เส้นทางอะคะ
0: ครับที่มีทั้งหมดก็อยู่ประมาณในกรุงเทพชั้นในเนี่ยประมาณ20กว่าแห่งนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยทางการรถไฟเองก็รับนโยบายเรื่องนี้จากกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจริงๆเราทำแผนเอาไว้แล้วก็คือเรื่องของรถสินค้าที่จะไม่เดินมาในเวลากลางวันนะครับแล้วก็เราจะเดินรถสินค้าเข้ามาในช่วงเฉพาะตอน4 ทุ่มถึง 4 นะคร
1: ับ
0: ซึ่งแผนนี้เราทำมานานแล้วตั้งแต่เราย้ายรถบางส่วนไปเดินที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัต นะครับแต่ข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความล่าช้าของขบวนรถสินค้ามาขบวนที่เกิดเหตุเนี่ยจริงๆเขาต้องมากลางคืนเพราะมันเกิดความล่าช้าของการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ซึ่งมันเป็นตู้สินค้าที่มาจากท่าเรือครับมันมีความล่าช้ามาก็เลยทำให้รถขบวนเนี่ยเข้ามาในช่วงกลางวันช่วงบ่ายสองจนมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งเราได้รับนโยบายจากกระทรวงมาแล้วกับฝ่ายการรถไฟต้องกลับไปดูเรื่องนี้ใหม
1: ่
0: แล้วก็พยายามกำจัดอุปสรรคเรื่องรถสินค้าที่จะไม่เข้ามาวิ่งในช่วงเวลากลางวันครับ
1: อืมค่ะตอนนี้ก็คือว่านับตั้งแต่หลังจากที่เกิดเหตุมาในส่วนของขบวนของรถไฟฟ้าก็คือต้องกลับไปวิ่งในช่วง4ทุ่มถึงตี4ตลอดห้ามถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้ามาจากทางต้นทางก็ไม่อนุญาตให้วิ่งในช่วงเวลากลางวันอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ตอนนี้แนวทางเป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากว่ามันมีรถบางขบวนที่อาจจะมีความจำเป็นจริงๆคือเราพยายามจะกำจัดเรื่องนี้ให้ครบ 100%แต่เนื่องจากว่ามันมีความล่าช้ามันจริงๆมันก็เกิดความเสียหายนะครับเวลาที่เราส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ไม่ตรงตามเวลาก็จะมีเรื่องของค่าปรับเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นโยบายกระทรวงเราก็จะพยายามทำว่าต้องการที่จะให้รถสินค้าเนี่ยอย่าเข้ามาในช่วงกลางวันให้เข้ามาเฉพาะช่วง2ทุ่มถึงตี4ก็อาจจะมีบางขบวนหลุดมาบ้างแต่จะพยายามให้น้อยที่สุดแล้วก็จะพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเช่นการทำแผนเดินรถสินค้าที่ไม่ต้องวิ่งผ่านกรุงเทพชั้นในก็พยายามลดสินค้าบางขบวนลงก็เป็นนโยบายที่กระทรวงและทางรถไฟเห็นพ้องต้องกันครับว่าเพื่อลดปัญหาเรื่องของการจราจรลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุที่จุดทางผ่านก็จะใช้แนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นไปก่อนที่ระบบจะลงมาเป็นรูปแบบครับ
1: ค่ะแล้วส่วนรถสำหรับโดยสารโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกที่จะต้องผ่านในตั้งแต่หัวลำโพงออกไปจนถึงตรงนู่นเลยหัวหมากไปตั้งลาดกระบังแถบนั้นเลยตอนนี้ยังเป็นเส้นทางเดิมหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนแรกๆเห็นบอกว่าจะมีการยกเลิกให้ไปขึ้นตรงแถวตรงหัวหมากใช่ไหมคะตอนแรกที่มีข่าวออกมาแบบนั้น
0: ครับครับเรียนคุณนัทยาครับก็คือแผนเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นแผนที่ทางรถไฟเนี่ยต้องสรุปเรื่องผลกระทบต่าง
1: ๆ
0: ว่าถ้าแนวทางที่เราจะไม่มีรถโดยสารเข้ามาเนี่ยมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็มีผลกระทบแน่ๆเพราะว่าก็มีจำนวนประชาชนผู้ใช้ทีเนี้ยการที่จะเกิดว่าต้องลดหรือต้องงดในรถบางขบวนเนี่ยเราจะทำแผนเสนอที
1: ่
0: กระทรวงคมนาคมแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของผลกระทบที่เกี่ยวข้องแล้วก็แนวทางของการแก้ไขในการเยียวยาต่างๆเช่นการที่กระทบผู้โดยสารที่เราไม่สามารถส่งได้ก็อาจจะต้องมีทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถไฟสายอื่นหรือขึ้นระบบขนส่งมวลชนระบบอื่นไหมซึ่งอันนี้ต้องเป็นแผนที่การรถไฟต้องเร่งเสนอเรื่องนี้ไปซึ่งยอมรับว่าเราก็ต้องดูอย่างรอบในทุกๆมิตินะครับว่าผลกระทบเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับผม
1: ค่ะแล้วตอนนี้เราได้เสียงสะท้อนมาจากประชาชนยังไงบ้างเพราะคือในส่วนของเส้นทางอย่างเส้นทางที่ต้องผ่านจากหัวลำโพงโดยเฉพาะผ่านทางด้านของอโศกออกไปจนถึงทางด้านของคลองตันไปหัวหมากเนี่ยดิฉันว่าตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นผู้โดยสารก็เยอะเหมือนกันนะคะท่าน
0: ใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องเรียนว่าเป็นผลกระทบจริงแล้วก็จำนวนผู้โดยสารที่ใช้ประจำกับเส้นทางที่เราให้บริการอยู่เนี่ยก็ต้องเห็นว่ารถไฟเองพอเราเดินรถที่มีความถี่แล้วก็มีความยาวแล้วก็ช่วงเวลาที่เราตอบสนองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเดินทางเข้ามาตอนเช้าเข้ามาทำงานแล้วก็คนที่ประชาชนที่ผู้โดยสารของเราที่เดินทางออกจากที่พักกลับไปจากที่ทำงานกลับที่พักนะครับก็ยอมรับว่ามันมีผลกระทบจริงๆเดี๋ยวคงต้องหาวิธีหาแนวทางนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ทุกๆมิติอย่างไรก็ตามเราเองทางรถไฟเองเนี่ยก็คงต้องรับฟังเสียงของผู้ใช้บริการด้วยนะครับในการประมวลการดำเนินงานครั้งนี้เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับให้เกิดความราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเตรียมความพร้อมของการให้บริการเรื่องของระบบรางต่างๆเดี๋ยวคงต้องดูให้เรียบร้อยครับซึ่งเราพยายามทำอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ตอบจบ ในเรื่องของทุกๆมิติที่ทำงานมาครับ
1: ค่ะเพราะว่าในแต่ละวันที่ฉันเห็นเนี่ยโดยเฉพาะถ้ายิ่งช่วงเดี๋ยวมหาวิทยาลัยเปิดเห็นว่าน่าจะมีแบบว่าผู้โดยสารมากกว่าตอนช่วงนี้เพราะว่าอย่างน้องๆที่ไปเรียนลาดกระบังนี่ก็หลายคนเลยเยอะเลยที่โดยสารรถไฟไปลงที่ลาดกระบังเพราะสะดวกมากเลยนะคะท่านรองผู้ว่า
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าระยะเวลาพอออกนอกเขตชั้นในไปเนี่ยรถไฟก็ค่อนข้างตรงยิ่งเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ติดกับทางรถไฟที่เรามีสถานีมีป้ายอยู่รถแล้วเนี่ยก็สะดวกสบายเดี๋ยวคงต้องหาแนวทางครับ
1: ค่ะเรียนสอบถามนิดนึงค่ะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยช่วงแรกหลังจากวันนั้นเลยช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเราก็จะเห็นมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของรถไฟหรือแม้ทั้งสื่อหรือประชาชนเองเนี่ยก็คอยไปจับจ้องว่าจะมีรถพยายามที่จะฝืนในส่วนของสัญญาณอีกหรือเปล่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคะเพราะว่าเอาจริงเมื่อวานเนี่ยก็ยังเห็นอยู่เหมือนกันนะมีรถที่แบบติดรถติดท้ายก็ยังไปเขาเรียกอะไรนะไปค่อมอยู่ที่บนทางรถไฟด้วยเหมือนกันแบบนี้ค่ะตอนนี้เราจะแก้ไขยังไงนอกจากต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องคอยจะปิดกั้นไม้กั้นอะไรเงี้ยคอยมาบอกมาโบกตลอดอย่างนี้ก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะคะนี
0: ้ครับก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่บริหารจัดการค่อนข้างยากคร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคนก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งการรถไฟเองเนี่ยก็พยายามหาแนวทางแล้วก็หาเทคโนโลยีต่างๆมาทดลองครับเราอยู่ระหว่างการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยทางการรถไฟเองทางขสมกตำรวจจราจรก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรนะครับแต่เราก็ดูว่าก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงาน24ชั่วโมงก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างลำบากพื้นที่สถานที่ทำงานนะครับก็อย่างน้อยรถไฟเองก็จะมีพนักงานกั้นถนนแล้วก็เราก็มีระบบที่จะเตรียมเอาไว้สำหรับทางรถไฟให้ปลอดภัยการทำงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครในการดูเรื่องของสัญญาณไฟจราจรอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่จะช่วยได้นะครับเราก็คาดหวังว่าแผนที่เราทำมาเนี่ยก็คงต้องดูบริบทดูสภาพแวดล้อมของเครื่องกั้นแต่ละตัวเลยนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็รถไฟก็จะต้องไม่เป็นสิ่งกีดขวางของการจราจรแล้วก็เมื่อรถไฟมาการจราจรก็ต้องหลบให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนแนวทางนี้คงต้องเร่งหารือกันและต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะที่จุดที่เกิดเหตุด้วยครับ
1: แสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ยังต้องใช้ระบบเจ้าหน้าที่คอยมาโบกคอยมากั้นรถอยู่เหมือนเดิมอย่างนั้นนะคะ
0: ใช่คร
1: ับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องผ่านที่ดูแลในส่วนของจุดที่จุดตัดทางรถไฟตรงนี้ก็เหนื่อยวันเหนื่อยเหมือนกันก็เนี่ยเพราะว่าโดยเฉพาะตรงแถวเนี้ยแถวอโศกนี่ที่รถแน่นๆมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คิดว่าระบบ ATP ถ้าเกิดว่าติดตั้งได้หมดนี้ก็น่าจะช่วยในส่วนของความปลอดภัยได้อย่างเปอร์เซ็นต์ของมันนี่ 100% เลยไหมคะที่เรื่องของการควบคุมรถ
0: 100%ครับเพราะว่าระบบ ATP มาตรฐานโลกเนี่ยมันคือมาตรฐานของการเดินรถไฟด้วยความปลอดภัยแต่อย่างที่เรียนนะครับระบบเนี้ยมันยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวเครื่องกั้นถนนนะครับทางวิศวกรของการรถไฟไทยเองเนี่ยเราก็ลงไปดูว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงหรือออกแบบเพิ่มเติมได้หรือไม่คือตอนนี้เราอยู่ระหว่างการดีไซน์การออกแบบเบื้องต้นกันอยู
1: ่
0: แล้วก็ทดสอบเบื้องต้นกันแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะเอามาเสริมใช้กับเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกั้นถนนได
1: ้ค่ะ
0: ครับก็แต่ผมต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องถนนมีเยอะมากเลยครับคุณนริยาต้องติดตั้งตัวอุปกรณ์กับเครื่องถนนเนี่ยทุกแห่งเลยแล้วก็แน่นอนว่าต้องใช้งบประมาณซึ่งงบประมาณตัวเนี้ยรถไฟเองก็ต้องเจรจางบประมาณมาจัดการเรื่องนี้ซึ่งเพราะว่าเราจะไม่ได้ตั้งงบประมาณล่วงหน้าเอาไว้ในปีงบประมาณ2570นะครับซึ่งก็คงต้องเปลี่ยนจ่ายงบประมาณก็คงต้องรายงานไปที่กระทรวงคมนาคมนะครับว่าถ้าเกิดสามารถใช้งบประมาณจากส่วนของรัฐบาลสนับสนุนได้หรือองค์กรอื่นๆที่สามารถช่วยได้เนี่ยก็จะสามารถเร่งรัดให้การรถไฟเนี่ยสามารถติดตั้งระบบพวกนี้ได้ไวขึ้นนะครับ
1: ความจริงเรื่องของระบบความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะตรงนี้เนี่ยต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะอย่างนี้ต้องสนับสนุนนะคะขอเรียนถามท่านรองผู้ว่าไหนๆได้คุยกับรองผู้ว่าแล้วขบวนรถไฟคีฮาค่ะท่านรองผู้ว่าที่ไปอุทยาเห็นว่าได้รับความนิยมมากเลยนโยบายข้างหน้านี้ได้มองหรือยังว่าจะมีการขยายในส่วนของเวลาการเดินรถหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: ได้เตรียมกันไว้แล้วครับในเบื้องต้นของคีฮะที่ไปอุทยานข้อแรกก็คือเราทดสอบการเดินรถเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่เราเอามาวางเรื่องของชานชาลาชานสูงซึ่งมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยกับผู้โดยสารที่อาจจะมาเยอะเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเราอยู่ในช่วงทดลองประเมินกันแล้วก็ข้อที่สองก็คือในเรื่องของการที่เรายังไม่ได้เดินวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งนี้ก็ได้รับการร้องเรียนมาเยอะว่าอยากให้
1: รถไฟเนี่ย
0: ช่วยเปิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพื่อคนจะไปเที่ยวอยุธยาอันนี้เราก็รับฟังครับเราอยู่ระหว่างการที่จะเตรียมปรับรูปแบบแล้วก็รวมถึงการที่ขยายเส้นทางจากที่ให้บริการแค่อ
1: ยุธยาดอนเมือง
0: อาจจะอยากจะให้วิ่งเข้ามาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรซึ่งอันนี้เราอยู่ระหว่างการเตรียมปรับตัวอยู
1: ่
0: ซ
1: ึ่
0: งเราต้องขอบคุณประชาชนที่หันมาใช้ระบบขนส่งทางรางนะครับก็มีจำนวนผู้โดยสารค่อนข้างดีตอบสนองค่อนข้างดีเดี๋ยวรถไฟเองคงต้องไปปรับโจทย์แล้วก็เพิ่มความถี่ของการให้ขบวนแล้วก็รวมถึงเส้นทางอื่นๆด้วยนะครับเส้นของทางสายใต้ที่ก็อาจจะต้องกำลังจะเตรียมดูอยู่เพราะว่าคีฮะที่เราได้มาเนี่ยก็มีจะมี20คันก็กำลังเร่งปรับตร
1: งนี้ยังมีอีก
0: ที่จะขยาย
1: จะเฉลี่ยไปเส้นทางอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับกำลังหลังจากที่เราทดลองคีฮะแล้วเสร็จที่สายเหนือเนี่ยเราก็มีแผนที่จะทดลองสายอื่นต่อไปด้วยเช่นสายที่จะต่อสายสีแดงออกไปทางนครปฐมน
1: ะ
0: ครับก็คงต้องดูแต่ก็แผนไม่ง่ายครับเพราะเราต้องไปทำชานชลาขนาดสูงแต
1: ่
0: ว่าจะรถ4-5เป็นรถที่เป็นชานสูงก็
1: ค
0: งต้องประสานงานเรื่องนี้กันไปครับก
1: ็
0: จะต้องเอาแผนเนี้ยมาไล่ดำเนินการต่อครับ
1: ค่ะหลายคนถามเมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องของการที่วิ่งเข้าไปที่ขนส่งที่กรุงเทพอภิวัตรทำไมถึงเข้าไปรับที่ตรงนั้นไม่ได้อะคะตอนนี
0: ้อย่างนี้ครับตัวกรุงเทพอภิวัตรเองเนี่ยตัวรถไฟที่ให้บริการอยู่นะครับถ้าเกิดเพราะว่าเราไม่ได้เดินปนกับสายสีแดงนะครับถ้าหลายๆท่านที่ไปที่กรุงเทพอภิวัตรเน
1: ี่
0: ยจะสังเกตเห็นว่าตัวชานชลาของรถไฟเองนะครับที่มีใช้ถ้าเป็นสายเหนือกับสายอีสานเนี่ยรอขาอ่อนเราใช้ชานกับชานสอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ขาเข้าเนี่ยเราใช้ชานห้ากับชานหกสังเกตเห็นว่าตัวชานรถไฟของสายสีแดงเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ4ชานเองครับแล้วก็พอความถี่ของ2คีฮะ40ที่มาจากอยุธยาเนี่ยถ้าต้องเข้ากรุงเทพอภิวัตรทุกขบวนเนี่ยบางครั้งน่ะมันจะไปกีดขวางรถทางไกล
1: อ๋ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องการจราจรใช่ไหม
0: เราเลยพยายามค่อยขอลองทำฟีดเดอร์ดูก่อนแล้วก็จะพยายามปรับแผนว่าถ้าเข้าไปกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยมันจะกระทบกับรถสายปกติสายทางไกลลองดิสแทนซ์ที่เราให้บริการอยู่ถ้าว่าจะมีผลกระทบเราไม่อยากให้รถรางไกลของเราเนี่ยไปล่าช้าการเตรียมขบวนพวกนี้ครับเน
1: ื่อง
0: จากว่าขบวนที่เราเซตเอาไว้หลายๆท่านที่ใช้บริการรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยเราให้ผู้โดยสารเนี่ยรอชั้นล่าง
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เรารถไปจอดไว้ประมาณ15นาที
1: แล้วให้ผู้โดยสารไปขึ้น
0: เพื่อให้ผู้โดยสารโหลดใช่หมายความว่าช่วงเวลาที่กำลังโหลดผู้โดยสารเข้าเนี่ยเราจำกัดมากเลยเราไม่สามารถที่จะเอารถ
1: ไปจอดแช่นานๆ
0: ไปเติมในช่องได้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นด้านวิศวกรรมระบบรางนะครับที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้พยายามดูเรื่องนี้อยู่ครับถ้าเป็นไปได้มีช่องเนี่ยเราจะเดินเข้าไปกรุงเทพ
1: อภิวัตรอันนี้เป็นเรื่องของการจัดระบบการจราจรไม่ได้เกี่ยวกับว่ารถไฟมันเข้าได้ไม่ได้อย่างนี้อย่างน
0: ั้นใช่ถูกครับ
1: ค่ะเพราะว่าเส้นทางดอนเมืองอยุธยาดิฉันก็ไปมาแล้วคือบอกว่าไปวันธรรมดาคนยังได้รับความนิยมคนไปเที่ยวกันมากๆเลยนะโดยเฉพาะขออนุญาตคือเป็นผู้สูงอายุหน่อยวัยเกษียณที่เขามีเวลาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะพากันไปเยอะเลยลองเน้นกันนึกว่าถ้าเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยรถไฟเต็ม
0: ค
1: นต้องยืนไปแน่นมากเลยนะอย่างนี้ท่านรองผู้ว่า
0: ได้ครับก็รถไฟขบวนนี้ก็เป็นรถไฟญี่ปุ่นที่ก็ออกแบบมาได้เพื่อให้นั่งได้ยืนนะครับมีมือจับมีราวจับแล้วก
1: ็
0: เรื่องของระบบปรับอากาศแล้วก็พยายามดูแลให้เกิดความเย็นสบายและข้อที่เราค่อนข้างได้เปรียบก็คือเส้นทางของรังสิตถึงอยุธยาเนี่ยซ
1: ึ่
0: งการถนนมีน้อยน
1: ะครับ
0: ม
1: ี
0: เส้นถนนแค่สองประมาณ 2-3 แห่งเอง
1: ค่ะ
0: ครับทำให้เรื่องการเดินทางเนี่ยค่อนข้างตรงเวลา
1: ใช่
0: กับมันไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามายุ่งนะครับแล้วก็ทำให
1: ้
0: เวลาเดินทางของรถไฟเนี่ย ค่อนข้างดีถ้าจะดีใกล้เคียงกับรถยนต์เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป้าประสงค์ของการรถไฟนะครับเราเลยอยากจะพัฒนาเรื่องของระบบรางของเราเนี่ยให้มีความเร็วรวดเร็วในการเดินทางให้มากที่สุดรวมถึงความสะดวกสบายต่างๆที่จะอำนวยให้กับผู้โดยสารของเรา
1: ค่ะไปทดลองนั่งมาแล้วรับรองรับประกันตามที่ท่านรองผู้ว่าบอกเลยว่าตรงเวลาออกก็ตรงเวลาถึงก็ตรงเวลาด้วยนั่งคุยกับคนที่ไปด้วยกันเพลินๆชั่วโมงนึงก็ถึงอยุธยาแล้วขากลับคือเรียนว่าเวลามันก็กำลังโอเคนะเพราะช่วง5โมงเย็นกลับมาถึงดอนเมืองก็ประมาณ6โมงประมาณนั้นกำลังดีเลยนะคะก็อยากให้อนาคตแบบว่าเข้ามาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์จะได้ไม่ต้องออกไปถึงดอนเมือง
0: ได้ อยากจะได้เรียนให้ทราบครับไม่มีการประสานเดี๋ยวจะพยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดครับเพราะว่าในช่วงแรกเราก็กังวลครับว่าถ้าเราเกิดมันเราก็ไม่อยากให้ลดลองดิสแทนซ์หรือลดระยะไกลเราเกิดความล่าช้าจากการโหลดผู้โดยสารขึ้นหรือลงนะครับก็พยายามดับทำเรื่องที่ดีที่สุดครับรับปากว่าเดี๋ยวจะดูเรื่องนี้ให้เป็นไปได้อาจจะเริ่มลองให้บริการดูแต่อาจจะมีปัญหาภาษาเล็กน้อยก็เดี๋ยวคงค่อยๆปรับแล้วก็ดูด้านของตารางการเดินรถกันใหม่ให้ดีมากกว่านี้ครับ
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยที่จะดูแลเรื่องของการขนส่งสาธารณะโดยทางรถไฟรวมถึงยังได้โอกาสคุยกันถึงเรื่องเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันต่อไปอีกนะคะท่านรองผู้ว่าค่ะ
0: ค่ะขอบคุณครับส่วนการรถไฟก็ต้องขอตนลงให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับช่วยก็ให้ความระมัดระวังในเรื่องของการขับรถผ่านครึ่งการถนนด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุที่เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรก็ปัญหาเหล่านี้ก็จะลดเบาบางลงไปได้เยอะต้องกราบขอบคุณทางจสร.เป็นอย่างสูง
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: ท่านรองผู้ว่าการรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขามีการศึกษาในส่วนของการติดตั้งแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาจุดตัดรถไฟโดยการใช้ระบบ ATP เข้ามาควบคุมเรื่องของความเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเนี่ยอนาคตในส่วนของความปลอดภัยเรื่องของการเดินทางโดยทางรถไฟตรงนี้นี่ก็คิดว่าจะ 100% นะจะปราศจากเรื่องของอุบัติเหตุนะถ้าอันนี้ก็คือมีเรื่องของการเตรียมความต้องเรียกว่าอะไรนะเป็นการปรับปรุงในส่วนของการทำงานแล้วก็การติดตั้งระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: โหลเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
3: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
4: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
2: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อๆแม่ๆมาช่วยกันลดความหวาน
3: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
4: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสส.ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ฟังโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะแล้วก็เกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยในประเภท1ได้แล้วทางโครงการคนรักรถเองก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในส่วนของใครที่ทำประกันภัยประเภท1แล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้แต่คุณต้องเป็นฝ่ายถูกนะคะในส่วนของรถที่จะให้ยืมใช้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องราวของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีทางด้านของคุณนิกแจ้งไว้บอกว่าเป็นอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษที่บอกว่าเป็นรถกระบะเสียหลักพุ่งตกข้างทางตกลงทางเจ้าหน้าที่ประสานงานหลังไมค์ไปที่ทางด้านของศูนย์ทางด่วนบางพลีแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกถนนลื่นรถเนี่ยก็เลยเสียหลักตกข้างทางไม่ได้พุ่งตกลงไปนะตกใจเลยตอนแรกนึกว่าตกลงไปที่แบบข้างนอกทางพิเศษเลยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่นำให้การช่วยเหลือนำรถเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะจุดนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณปิรดารายงานถนนรัชดานะคะตรงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับราชวิภาเป็นฝั่งขาออกนะคะมีรถเก๋งสีแดงจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปได้แล้วมั้งคะแล้วก็คุณชัยรัตน์รายงานตั้งแต่ตอนช่วง3ทุ่มบอกว่างามวงวานฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากพงเพชรมุ่งหน้าแยกบางเขนการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับปัดหยุดนิ่งนะคะอันนี้เป็นสภาพการจราจรทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในจุดที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง 99 พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกมีผล 5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยาม

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานครับ
4: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศลงวันที่12มิถุนายน2569เรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลความว่าตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชประพฤติสถิตมหาศรีวรารามนั้นการนี้มีพระดำริว่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดประทานพระดำริให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโดยให้พระภิกษุสงฆ์ในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวันและกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชประพฤติพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีเนื้อหาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: เพจ Her Royal Highness Princess สิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยระบุว่าสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือสทช.หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน1พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการปัดรดพื้นที่ดังกล่าวในจังหวัดสระแก้วขนาดพื้นที่99,800 ตารางเมตรปฏิบัติงานสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% พบทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2568จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97%คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยและยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% ทั้งนี้ยังพบทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน391ลายชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ปตท.ประกาศปรับราคาน้ำมันขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง80สตางค์ต่อลิตรเว้นแก๊สโซฮอล์พรีเมียมคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลงทุกชนิด1บาทต่อลิตรมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี้
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันรัษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางคายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะจากกรณีที่มีรถกระบะทำพวกน็อตเกลียวอะไรเงี้ยตกอยู่บนถนนทำให้รถได้รับความเสียหายไปหลายสิบคันเลยทีเดียวตอนนี้ดิฉันมีสายของท่านพันตำรวจโทโสพลโกมลสุทธินะคะท่านรองผู้กับสอบสวนตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้กับคะ
2: อ๋อสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยติดตามคนขับรถกระบะคันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: อ๋อครับติดตามมาได้แล้วครับ
1: ค่ะแล้วตัวคนขับรถเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วใช่ไหมคะ
2: อ๋อครับครับทางตัวผู้ขับรถเนี่ยได้เข้ามาพบกับทางพันตำรวจโทวิศวนนท์นะครับสีงามนะซึ่งเป็นร้อยเวรเจ้าของเรื่องนะครับเนา
1: ะ
2: ก็ทางตัวของร้อยเวรเนี่ยก็ได้มีการแจ้งถึงข้อเท็จจริงแห่งเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเนาะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือการทำสิ่งของตกหล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสินค้าอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายกับทางรถผู้ใช้ทางที่สัญจรบนมอเตอร์เวย์เนา
1: ะ
2: แล้วก็ได้มีการมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยการที่มีการเปรียบเทียบปรับในส่วนของเรื่องพรบจราจรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดไม่ปกคลุมสิ่งของตกหล่นนะครับเนาะทำให้สิ่งของตกหล่นมาแล้วเกิดความเสียหายกับผู้ใช้ทางครับผมครับ
1: ค่ะท่านรองผู้กับคะทางตัวคนขับรถเขารู้ไหมว่าเขาทำไอ้กล่องมันเป็นกล่องใช่ไหมหรือเป็นยังไงเขาใส่ไว้ที่ไหนคะ
2: ใช่ครับเป็นกล่องใช่ครับใช่ครับ
1: คือ
2: เขาน่าจะไม่ทราบครับไม่ทราบแล้วเขาขับไปถึงระยองแล้วทีนี้พอทางเราได้มีการตรวจสอบโดยการไล่กล้องนะครับเนาะก็ทราบว่าเป็นรถทะเบียนนี้แล้วใครเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง
1: ค่ะ
2: เราก็ต้องมีการติดต่อไปนะฮะโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทางเจ้าตัวทราบนะเพราะเจ้าตัวได้ทราบจากทางโซเชียลแล้วก็ทางช่องทางข่าวเนี่ยเจ้าตัวก็รีบมาแสดงความสุดใจเนาะนะครับมาที่สถานีทางหลวง1กองกับ8โดยทันที
1: เดินทางมาเองเลยไม่ต้องให้ไป
2: เดินทางด้วยตนเองครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของความรับผิดชอบยังไงบ้างคะ
2: ก็ตรงนี้เดี๋ยวทางบริษัทประกันนะครับเนาะที่เป็นบริษัทประกันของทางรถกระบะเนี่ยก็จะได้เข้ามาเยียวยาในส่วนของความเสียหายที่เกิดต
1: ่
2: อตัวรถของผู้ใช้ทางทั้งหมดนะครับทางแพ่งต่อไปครับครับครับ
1: แล้วในส่วนของทีนี้เนี่ยประกงประกันนะเขารับผิดชอบไปแล้วทีนี้เป็นรถตัวเองหรือว่าเป็นเขาเป็นคนขับรถบริษัทหรือว่ายังไงฮะ
2: อันนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของรถของคนขับเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของรถเองครับครับผมครับ
1: ค่ะ
2: ครับคือตอนนี้อยู่ในส่วนของการดำเนินการในขั้นตอนของการเปรียบเทียบปรับแล้วในขั้นตอนการสอบสวนซึ่งทางท่านสาววัดวิศวนนท์เนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
1: ล่าสุดมีคนเข้ามาแจ้งความเสียหายกี่คันแล้วอะคะ
2: จากตามแต่ผมก็ดูตามสื่อโซเชียลก
1: ็
2: ประมาณน่าจะประมาณ15ถึงประมาณ20คันนะครับประมาณนี
1: ้ค่ะทีนี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราพุ่งกลับสมมติว่าถ้าเกิดว่าใครที่เขาได้รับผลกระทบเขาต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปมั่งที่จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที
2: ่อ๋อทางนี้เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่แล้วครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าอยากจะแจ้งให้กับทางผู้ใช้ทางที่ประสบเหตุในลักษณะอย่างนี้นะครับสามารถที่เข้ามาลงประจำวันนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ใบประจำวันเนี่ยในการแจ้งกับทางบริษัทประกันของรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดเหตุครั้งเนี้ยเพื่อที่จะได้นำประจำวันตรงเนี้ยเขาจะได้ออกเป็นใบลักษณะใบเคลมเพื่อจะได้ดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมในส่วนของรถที่เสียหายต่อไปครับ
1: ต้องเดินทางไปที่ทางด้านของทางหลวงมอเตอร์เวย์เลยนะคะ
2: ครับครับครับครับอยากให้มาแสดงตัวแล้วก็มาแสดงตนนะครับเนาะเราจะได้คัดกรองที่ถูกต้องนะครับเนาะคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใช้รถใช้ถนนบนมอเตอร์เวย์ไม่ต้องห่วงนะครับทางเราเนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุลักษณะหรือว่ามีพฤติการที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ข้างต้นนะครับก็ทางเราก็จะประสานนะฮะประสานในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกับทางผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจังแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยาก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะ
2: ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านอมุ่งกับ
2: ครับครับครับยินดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค
2: ่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
1: ก็อันนี้นะคะทางด้านของท่านรองผู้กับสอบสวนตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะพันตำรวจโทโสพลโกมลสุทธินะคะอย่างที่ท่านรองผู้กับบอกนะคะว่าอยากจะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะที่รถเนี่ยยางได้รับความเสียหายจากน็อต ที่มันตกหล่นอยู่บนถนนเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงๆบ่ายโมงประมาณนี้เที่ยงกว่าๆนะคะให้เข้าไปลงประจำวันไว้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนของการเยียวยาการเคลมประกันอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะตอนนี้เจ้าของรถกระบะคันที่ทำน็อตหล่นออกมาที่พื้นเนี่ยเขาไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณอริสาแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะรถแบตเตอรี่หมดค่ะไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีบรอนเงินทะเบียน9กไก่จจ2664กรุงเทพมหานครจอดอยู่ที่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าที่ตรงบริเวณหน้ามัสยิดยามิอุนอิสฮาร์ทนะคะก่อนถึงทางเบี่ยงเข้าศรีนครินทร์เล็กน้อยถนนเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงทางเบี่ยงเข้าถนนศรีนครินทร์เล็กน้อยตรงบริเวณหน้ามัสยิดยะอิดฮุนอิดฮาร์ทนะคะเป็นรถ Toyota Vios สีบอลเงิน9กไก่จจ2664รถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะรบกวนคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของเส้นทางมอเตอร์เวย์เรียบมอเตอร์เวย์แถวๆศรีนครินทร์แถวนี้นะคะถ้าผ่านไปตรงบริเวณนั้นแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณอริสาด้วยรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะเป็น Toyota Vios สีบอลเงิน9กไก่จจ2664นะคะแล้วก็มีเดี๋ยวดิฉันมาดูในส่วนของของหายกันบ้างนะคะลืมของของหายมีทางด้านของคุณประสิทธ์นะคุณประสิทธิ์ขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย9835คุณประสิทธิ์สีคำแขกบอกว่าเก็บกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีเทาดำเป็นกระเป๋าหิ้วสีเทาดำข้างในเนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กไม่ทราบยี่ห้อนะสีเทาๆจำไม่ได้ด้วยว่าเป็นของผู้โดยสารคนไหนที่ขึ้นมาบนรถเนี่ยเพราะว่ารับมาหลายคนบอกว่าตอนนี้เอากระเป๋าใบนี้เนี่ยไปฝากไว้ที่สภ.ไซน้อยกำลังจะเอากระเป๋าใบนี้ไปฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ไซน้อยนะคะตอนนี้ไปถึงที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะทาง10ตำรวจตรีพิพัฒน์พงษ์รับใส่น้อยกำลังจะเอากระเป๋าใบนี้ไปฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.ไซน้อยนะคะตอนนี้ไปถึงที่โรงพักเรียบร้อย

0: ุกอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้แล้วขอบคุณอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยดิฉันมีสายของคุณประสิทธิ์นะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์เห็นกระเป๋าที่มันมีโน้ตบุ๊กเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ผมไม่เห็นตอนเย็นๆนะครับผม
0: เย็นวันนี
1: ้ครับผมก็ไม่อีกผมมารับผู้โดยสารอีกคนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ผู้โดยสารเขาเห็นเขาขึ้นมาเขาเห็นแล้วเขามาวางไว้หน้าเบาะผ
0: ม
1: วางไว้หน้าเบาะผมเสร็จแล้วผมก็ตอนลงเขาไม่เอาไปด้วยผมก็หยิบให้เขาเขาก็วางไว้ที่เดิมผมก็เปิดกระจกถามคุณเอากระเป๋าไว้ด้วยเขาบอกไม่ใช่ของเขาอ้าวผมก
0: ็
1: ผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะของใครผมก็นึกไม่ออก
0: ค่ะ
1: แล้วผม
0: ค่ะ
1: ผม
0: ค่ะแล้วไงต่อคะ
1: แล้วผมไปเจอไปรับผู้โดยสารอีกคนหนึ่งมีเด็กนักเรียนตอนนั้นฝนตกเสร็จแล้วไปส่งเขาที่บ้านผมก็นึกว่าคงจะเป็นเจ้านี
0: ้
1: ผมก็ขับรถจากโลตัสไปน้
0: อ
1: ยไปหาเขาที่บ้านฝนก็ตกไปถามเขาเขาบอกว่าไม่ใช
0: ่
1: ผมก็เลยเป็นฟังว่าจะไปไหนเข้าสพ.ดีกว่าก็ได้วันดี
0: ค่ะแล้วก็โทรศัพท์มาแจ้งที่จสร้อยก่อนด้วยใช่ไหมคะก่อนที่จะเอาไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ขณะที่เข้าสพ.ก็แจ้งจสร้อยด้วย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนที่ผู้โดยสารขึ้นเนี่ยคือเขาขึ้นต่อกันเลยเหรอคะถ้าไม่จำไม่ได้ว่าเป็นกระเป๋าของใคร
1: ไม่ต่อก็คือนานๆก็สักพักหนึ่งอ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันไปหลายที่บางทีผมบางครั้งอ่ะผมเป็นคนขี้ลืม
0: ค่ะ
1: รับใครไปบ้างบางวันจำไม่ได้แหละครับ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันว่าคุณประสิทธิ์ต้องจำได้แน่เลยเพราะตอนนี้ดิฉันมีสายของคุณธีรพรเป็นเจ้าของโน้ตบุ๊กเจ้าของกระเป๋าใบนี้ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเดินทางไปรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วก็อยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวเราไปคุยพร้อมกันเลยดีกว่านะคุณธีรพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณธีรพรคุณธีรพรนั่งรถมาจากที่ไหนอะคะ
2: ก่อนถึงเวสเกตอะค่ะเขาเรียกสถานีอะไรตรงBTS
1: บางไผ่
2: ค่ะตรงนั้นนะคะแถวๆนั้นนะคะ
0: ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
2: 4โมงประมาณเกือบ4โมงอะค่ะ
0: ช่วงนั้นฝนตกหรือยัง
2: ฝนตกพรำๆนิดหน่อยค่ะ
0: ค่ะแล้วเราเรียกรถให้ไปส่งที่ไหนอะคะ
2: แถววัดสวนแก้วค่ะ
0: แถววัดสวนแก้วไกลกันไหมจริงๆแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนลงมาทำไมถึงได้ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้อะคะ
2: ของมันเยอะค่ะทั้งกระเป๋าเดินทางแล้วก็ของอย่างอื่นด้วยอะค่ะ
0: อ๋อค่ะตรงจุดที่ลงนี่คือเราลงที่ในวัดสวนแก้วเลยเหรอคะ
2: ไม่ค่ะลงในหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านเลยวัดสวนแก้วมา
0: ลงหน้าบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ลงหน้าบ้านพอดีเลยแต่ตัวทางด้านของคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์คือจำไม่ได้เลยเหรอคะว่าไปส่งผู้โดยสารที่ทางแถววัดสวนแก้ว
1: ผมนึกไม่ออกว่าผมไปส่งที่นี่ถ้าผมนึกออกผมคงเอาไปส่งคืนที่นี
0: ่
1: เพราะผมจำได้ว่าผมไปส่งนักเรียน
0: ค่ะ
1: กับแม่ผมก็คิดว่าที่นี่ผมก็เลยไปตามที่บ้านบอกไม่ใช่
0: ค่ะแล้วตัวคุณธีรพรมารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าลืมโน้ตบุ๊กเอาไว้
2: มาก่อนที่ตำรวจจะโทรมาค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเอาไปไว้บนรถตู้หรือว่าแต่นั่นใจว่าอยู่ในรถแท็กซี่แต่ว่าก็ไม่ทราบว่าแบบไม่รู้ทะเบียนไม่รู้อะไรเลยก็กะว่าจะไปแจ้งความเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้นั่นยังแบบคือตอนนั้นมันจิตตกด้วย
0: คือแบบว่างงอยู่ในช่วงงงแบบฉันจะเริ่มต้นยังไงก่อนทีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณตำรวจโทรมาค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณตำรวจสอบถามอะไรบ้าง
2: สอบถามว่าข้างในเป็นสีอะไรยี่ห้ออะไรแล้วมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็พอตรวจสอบเสร็จแล้วก็ใช่แน่นอนเลยว่าเป็นเจ้าของอันในโน้ตบุ๊กก็คือมีเป็นพาสเวิร์ดอะไรใส่ไว้ด้วยไหมคะ
2: มีค่ะมีพาสเวิร์ดใส่ค่ะ
0: อ๋อแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบได้นะว่าเป็นของใครถึงติดตาม
2: พอดีในนั้นมันมีเอกสารอย่างบางอย่างอยู่ด้วยค่ะ
0: มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเหรอคะถึงจะโทรได้อ๋อก็ถือว่ายังดีว่าอยู่ในมือตำรวจนะอันนี้ถ้าไม่อยู่ในมือคนไม่ดีนี่แย่เลยนะคะเนี่ยเพราะมีเบอร์โทรศัพท์
2: ขอบคุณ คุณพี่แท็กซี่มากๆเลยค่ะ

0: ครับผมไม่เป็นไรผมเจอเหตุการณ์นี้บ่อยที่วันนี้พอดีผมลืมปกติผู้โดยสารจะลงจากแท็กซี่ผมจะบอกเช็คของก่อนลงนะครับทุกครั้งแต่วันนี้ผมเครียดก็เลยลืมบอกผู้โดยสารท่านโทรศัพท์ลนบ่อยที่ผมหันหลังไปเจอโทรศัพท์ลนไอโฟนบ้างอะไรบ้างผมจะบอกตลอดเวลาวันนี้ลืมจริง
1: ๆว่าผู้โดยสารเยอะค่ะผู้โดยสารเยอะเลยลืมว่าคนไหน
0: จำไม่ได
1: ้ค่ะแล้วคุณธีรพรไปรับโน้ตบุ๊กแล้วใช่ไหมคะ
2: รับแล้วค่ะพอคุณตำรวจมาโทรมาดิฉันก็รีบไปเลยอะค่ะ
1: ค่ะก็แล้วมีโอกาสได้คุยกับทางด้านของคุณประสิทธิ์หรือยังคะ
2: คุยแล้วค่ะเพราะว่าขอเบอร์จากคุณตำรวจขอเบอร์คุณประสิทธิ์ด้วยคนขับแท็กซี่ด้วยเพราะว่าอยากขอบคุณเขามากเลยเพราะว่าแบบด้วยสถานการณ์แบบอย่างเงี้ยแบบเราไม่รู้จะทำยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ออกจากสถานีก็โทรไปหาคุณประสิทธิ์เลยว่าขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค่ะตัวคุณประสิทธิ์คือคุณประสิทธิ์คะคุณประสิทธิ์ตอนที่เอาไปส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดไหมคะว่าไปส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วคิดไหมคะว่าทางตำรวจจะตามเจ้าของได
0: ้อันนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมคิดแต่ว่าผมเอาไว้ยื่นกับตำรวจแล้วผมก็สบายใจแล้วคร
1: ับ
0: ดีอยู่แค่นั้น
1: เดี๋ยวถ้าเก็บไว้ที่ตัวตาคอยตามหาให้เจ้าของติดต่อมาแล้วก็ไม่สบายใจเนาะอย่าง
0: นี้จริงๆแล้วนะตอนนั้นฝนตกมากผมก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วมันมืดจริงๆแล้วผมจะเอามาไว้ที่บ้านก่อน
1: ค่ะ
0: ผมก็กลัวว่าพรุ่งนี้ผมจะไปต่างจังหวัดผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาสำหรับเราไปโรงพักเลยดีกว่าขับรถไกลหน่อยสบายใจกว่า
1: อ๋อค่ะก็จากโรงพักกลับบ้านนี่ห่างกันเยอะเหรอฮะ
0: ห่างกันก็ประมาณตกเกือบ20 กว่ากิโล
1: โอ้ก็ใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าถือว่าตัดสินใจถูกนะคะคุณประสิทธิ์ที่ไปส่งไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถ้ามางั้นเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้คุณธีราพรก็ว้าวุ่นใจอีกค่ะไม่เจออย่างนั้นนะคะใช่ไหมคะคุณธีราพร
0: ถึงกลัวมีปัญหาด้วยไงจะเกิดอะไรกับผมเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมอะไรล่ะตุกติกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยไปหาตำรวจดีกว่าเพื่อความสบายใจ
1: ค่ะแล้วบ้านกับสภ.ไซน้อยอยู่ไกลกันไหมคะคุณธีราพร
2: อยู่ก็ประมาณ40 นาทีค่ะ45 นาทีที่ขับรถไปเพราะว่าวันนี้ฝนตกเพราะว่าตอนที่ฉันมาฝนยังไม่ตกแต่ตอนที่จะขับรถไปรับประมาณทุ่มกว่าก็คือฝนตกแล้วค่ะตกหนักด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่คุณประสิทธิ
2: ์
1: ที่คุณประสิทธิ์ตัดสินใจนะว่าเอาไปฝากไว้ที่ตำรวจก่อนเผื่อว่าถ้าไม่ฝากก่อนนี่กว่าจะอีกหลายวันเลยกว่าจะกลับมาจากต่างจังหวัดว่าจะตามเจอนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ยังไงขอบคุณจริงๆค่ะแบบโอมตอนนั้นแบบไม่รู้ทำไงเลยบอกว่าแล้วพอดีคุณตำรวจโทรมาก็เลยบอกอุ้ยรีบไปก็กะว่าต้องขอเบอร์ยังไงก็ต้องขอเบอร์คุณประสิทธิ์ไว้คนขับแท็กซี่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีคุณตำรวจเขามีบันทึกประจำวันเขาก็มีเบอร์โทรศัพท
1: ์
2: ก็เลยยังไม่ได้ออกจากสถานีก็โทรขอบคุณประสิทธิ์เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วทางจสร้อยก็ต้องขอบคุณคุณประสิทธิ์ด้วยนะคะที่โทรศัพท์มาแจ้งไว้กับจสร้อยอย่างน้อยก็คือเหมือนกับบอกให้รู้ว่ากำลังจะเอาโน้ตบุ๊กไปไว้ที่ตำรวจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจนะอย่างนั้นคุณประสิทธ
0: ิ์ผมก็ขอบคุณจอต่อร้อยด้วยครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะดิฉันก็ขอบคุณจอต่อร้อยด้วยค่ะขอบคุณประสิทธิ์มากมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
2: ขอบค
1: ุณค่ะขอบพระคุณทั้งคู่เลยนะคะทั้งคุณประสิทธิ์และคุณธีราพรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งคุณประสิทธิ์สีคำแขกขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะ1มม.กควาย9835วันนี้เนี่ยรับผู้โดยสารหลายรายค่ะก็เลยทำให้จำไม่ได้ว่าเป็นกระเป๋าของใครกันบ้างนะคะยังโชคดีที่ตัดสินใจเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยไปส่งไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ระหว่างทางที่แบบว่าจะเดินทางไปหาตำรวจนี้ก็โทรศัพท์มาแจ้งจสร้อยไว้ก่อนว่าเก็บโน้ตบุ๊กอันนี้ได้นะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปฝากไว้ที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะจะไปฝากไว้ที่ตำรวจแล้วก็เลยสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ไซน้อยทราบว่าตอนนี้เนี่ยติดต่อเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้รับคืนเรียบร้อยแล้วสบายใจกันทั้งคู่ทั้งคุณประสิทธิ์เป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วก็คุณธีรพรที่เป็นเจ้าของนะคะก็เรื่องดีๆมีให้ฟังแบบนี้ทุกวันชื่นใจนะในส่วนของเรื่องดีๆที่เราเจอกันได้บนท้องถนนแบบนี้นะคะ ่ะเรามาดูที่แจ้งของหายส่วนอื่นกันบ้างนะคะคุณสิทธิพงศ์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนลูกค้าเป็นชาวฝรั่งเศสลืมกระเป๋าสตางค์ของลูกค้านะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่โรงแรมบ้านวัชราที่สีลม19เมื่อตอนช่วง 21:40 เมื่อสักครู่นี้สิคะตอนก่อน4ทุ่มเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถมาจากที่สุวรรณภูมิไปลงที่โรงแรมบ้านวัชราสีลม19เมื่อตอนช่วง 21:40 ถ้าคนขับรถนะคะฟังอยู่แล้วจำได้ว่าไปส่งผู้โดยสารเป็นต่างชาติที่โรงแรมแถวๆสีลมเมื่อตอนสัก 3 ทุ่มเศษรบกวนช่วยดูนิดหนึ่งว่ามีกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ตกอยู่หรือไม่นะคะแล้วก็คุณเจินค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ร้านอาหารสมบูรณ์โภชนาแจ้งแทนลูกค้าชาวต่างชาติลืมรถเข็นเด็กเป็นรถเข็นยี่ห้อโยโย่สีดำเทาลูกค้าเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่รู้ว่าเป็นสัญชาติอะไรนะลืมรถเข็นเด็กคันนี้ไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารดชดา4272แท็กซี่ททหารดชดาดชดาหรือตอปตักเนี่ยนะคะ4272ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่านั่งรถมาจากที่ไหนแต่ว่าไปทานอาหารกันที่ร้านสมบูรณ์โภชนาที่บรรทัดทองเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอลงจากรถแท็กซี่สีชมพูททหารดชดา4272เนี่ยแล้วก็ลืมรถเข็นเด็กเอาไว้ที่เข้าใจว่าน่าอยู่ที่กระโปรงท้ายรถอ่ะนะคะถ้าคนขับรถเปิดมาเจอรถเข็นเด็กอยู่ในท้ายรถของคุณนี่จะส่งคืนเขานี่ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะติดต่อมาที่จสร้อยก็ได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะคุณประพบค่ะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายสีเทามีบัตรประชาชนบัตร ATM หลายใบเลยทีเดียวนะคะเรียกรถแท็กซี่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่หมู่บ้านพัศร3ที่รังสิตเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะคนขับรถชื่อคุณเดชาพิชิตสุกรีเขตคุณเดชาพิชิตสุกรีเขตนะคะนั่งรถมาเมื่อตอนช่วง 18:00 นแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยไว้บนรถแท็กซี่ของคุณนะผู้โดยสารเขาทำตกไว้ เมื่อตอนช่วง 18:00 นที่ผ่านมาคุณประวิทย์ค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ Redmi สีดำอยู่ในเคสสีดำนะคะตกทำโทรศัพท์มือถือตกไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองนั่งมาจากที่ซอยเพชรพระราม5ไปลงที่ลาดพร้าว109เมื่อตอนช่วง 19:30 นะคะทำโทรศัพท์มือถือ Redmi สีดำนั่งรถมาจากเพชรพระราม5ไปลงที่ลาดพร้าว109เมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาแล้วก็คุณคณิษฐาเป็นนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมเจ้าพระยาแจ้งแทนลูกบ้านนะคะลืมกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าผ้าสีดำมีโลโก้สายการบินไทยอินเตอร์ข้างในจะมีเสื้อคลุมสีดำ2ตัวลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีนะแต่ทะเบียนรถคือททหารหอหีบ2170นั่งมาจากที่คอนโดมิเนียมบ้านเจ้าพยาถนนสมเด็จเจ้าพยาไปลงที่สีลมคอมเพล็กซ์เมื่อตอนช่วง 17:30 วันนี้ค่ะแล้วก็คุณสอนสวรรค์แจ้งแทนลูกสาวลืมแอร์พอร์ตนะคะอยู่ในเคสสีขาวค่ะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เมเจอร์รังสิตไปลงที่หอพักแถวๆมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะเมื่อตอนช่วง 19:47 ลืมหูฟัง AirPods เอาไว้นะคะอยู่ในเคสสีขาวคุณกัญญาพัฒน์ค่ะลืมโทรศัพท์มือถือ Oppo สีเทาดำขึ้นรถมาจากที่โรงพยาบาลศิริราชที่โรงพยาบาลศิริราชคอนโดคิวชิดลมถนนเพชรคอนโดไปลงที่คอนโดคิวชิดลมเพชรบุรีถนนชิดลมนะคะไปรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ4980ของบริษัทเอกราชทานสปอร์ตเมื่อช่วง 17:30 นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือ Oppo สีเทาดำนะคะคุณนัทดนัยลืมโน้ตบุ๊ก MacBook นะคะ MacBook สีเงินอยู่ในเคสใสนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ MRT พหลโยธินไปลงที่บิ๊กซีบ้านแขกเมื่อตอนช่วงตี2ที่ผ่านมานะคะ เมื่อตอนช่วงตีสองที่ผ่านมาเป็นโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กนะสีเงินนั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่ MRT พหลโยธินไปลงที่บิ๊กซีสาขาตรงแยกบันแขกตรงถนนอิสรภาพนะคะลืมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่แล้วก็คุณสิรินยาโน้ตบุ๊กฟูจิสึนะคะลืมโน้ตบุ๊กยี่ห้อฟูจิสึอยู่ในกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กสีเทาแล้วก็นอกจากโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยยังมีเมาส์สีขาวสายชาร์จนะลืมไว้บนรถแท็กซี่น่าจะเป็นสีเขียวล้วนนะนั่งมาจากที่ MRT ห้วยขวางไปลงที่อินทบาระ38เมื่อวานนี้ตอนช่วง4โมงเย็นเป็นรถแท็กซี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นสีเขียวทั้งคันนะคะแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ MRT ห้วยขวางไปลงที่อินทามาระ38เมื่อตอนช่วง4โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็มีคุณปวรพัฒน์นะคะลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีเขียวนะคะอันนี้นั่งรถแท็กซี่มาจากที่เพชรเกษม48ไปลงที่คอนโดเมโทรเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคควาย6409เมื่อตอนช่วง 11:00 นที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะมีคุณประกรณ์นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะช่วงต่างระดับปทุมเสนามุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งขาออกเนี่ยรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบอกว่ารถติดเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเลยทำให้รถเนี่ยคือจาก6ช่องทางเหลือเพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยรถติดขัดนะเป็นฝั่งทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกช่วงที่มาจากปทุมต่างระดับปทุมเสนามุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เขามีงานการก่อสร้างนะคะจะวิ่งได้แค่2ช่องทางเลยทำให้คือ2ช่องทางสวนกันด้วยนะเพราะเขาบอกว่าตัวคุณประกรณ์บอกว่าจาก6ช่องทางเหลือแค่1ช่องเท่านั้นเลยทำให้รถติดขัดมากเลยนะคะคุณฉลาดค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกมาจากต่างระดับศรีนครินทร์ออกมาทางด้านของทับช้างกิโลเมตรที่1เลยนะคะเป็นรถกระบะ2คันชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ขวาสุดจุดนี้เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวนะคะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์ให้ทราบแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุในฝั่งทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกกิโลเมตรที่1เลยนะคะกระบะ2คันแล้วก็มันก็จอดอยู่คันนึงอยู่ซ้ายคันนึงอยู่ขวาสุดเลยนะคะก็เพิ่มเติมให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: โลเทสเทสพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายได้ยินชัดไหมครับผมยอดรักสลักใจวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ล่วงลับครับ
4: ผมเอกสรพงศ์ขอบคุณที่ยังคิดถึงเรานะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องตั้งใจตื่นแต่เช้าใส่บาตรมาให้กันผู้ล่วงลับอย่างเรารู้สึกดีจริงๆครับ
5: ผมต้อยเศรษฐาและวันนี้พวกเราผู้ล่วงลับทั้ง3คนไม่ได้กลับมาแค่ขอขอบคุณเพียงเท่านั้นแต่อยากมาชวนญาติโยมตักบาตรคิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์กันครับ
3: ยุคนี้คิดถึงเพียงผู้ล่วงลับอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับพ่อแม่มาช่วยกันลดความหวาน
4: ลดมันเลี่ยงเค็มให้ผู้ล่วงลับและญาติพี่น้องได้บุญที่บริสุทธิ์กว่าเคย
5: ร่วมกันทำบุญใหญ่กับสสสตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุ
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
10: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเรามาที่การเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9แล้วก็ทางคู่ขนานนะคะของทางหลวงหมายเลข3901แล้วก็3902โดยทางโครงการมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำช่วงแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำนะคะช่วงแม่น้ำจึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องของแผนการเบี่ยงการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางนะคะปลอดภัยในการทำงานด้วยโดยพื้นที่ที่เขามีการดำเนินการก็คือทางหลวงหมายเลข9ช่วงกิโลเมตรที่73+800จนถึงกิโลเมตรที่75+600นะคะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงช่วงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังแจ้งไว้นะที่คุณประกรณ์แจ้งไว้นะคะแล้วก็ระยะการทำงานก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่9มาจนถึงวันที่19มิถุนายนนะคะเขาเริ่มทำงานกันมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะคะโดยทำงานกันช่วง3ทุ่มจนถึง4ค่ะก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรในบางช่องทางเฉพาะช่วงเวลาที่มีการทำงานเท่านั้นนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรบนทางกาญจนาภิเษกทางพิเศษกาญจนาภิเษกทางหลวงหมายเลข9นะคะแล้วก็บนทางคู่ขนานของทางหลวงหมายเลข3901ด้วยแล้วก็รวมถึง3902ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่มีเรื่องของฝนตกแล้วก็พายุทำให้ต้นไม้เนี่ยเกิดหักโค่นลงมานะคะที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของจังหวัดพิจิตรค่ะเนื่องจากว่าเกิดพายุฝนกระหน่ำฝนตกลงมาอย่างแรงเลยนานแบบเกือบชั่วโมงเลยนะรวมถึงลมกระโชกแรงเป็นระยะหลังจากนั้นก็มีพายุหมุนด้วยนะคะทำให้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบนะโดยเฉพาะที่บริเวณบึงสีไฟค่ะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดก็มีต้นไม้เนี่ยซึ่งเป็นต้นว่าขนาดใหญ่หักโค่นมาทับรถจักรยานยนต์ทั้งของอบจ.พิจิตรทั้งของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีคนที่เอามาออกกำลังกายด้วยได้รับความเสียหายไปเกือบ10คันด้วยกันทำให้ทุกคนเนี่ยต่างวิ่งหลบหนีฝนกันจ้าละวัดเลยนะคะแต่เคราะห์ดีว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุต้นไม้ล้มทับอันนี้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังพบว่าหลังจากประชาชนขับรถจักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านหนีพายุเกิดอุบัติเหตุรถชนประสานงากันที่บริเวณถนนหน้าบึงสีไฟมีคนเจ็บ3รายด้วยกันเป็นผู้หญิงเรียกว่าเจ็บแบบว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลขณะเดียวกันค่ะที่โรงเรียนหัวดงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรก็มีต้นไม้หักโค่นลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะมันหักลงมาแล้วอันนี้ทับรถได้รับความเสียหายไป1คันส่วนที่ตำบลกลางดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจนะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงหัวค่ำทุ่มสองทุ่มที่ผ่านมานะคะฝนตกลมแรงเลยทีเดียวแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะคะคุณพันธ์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงที่มาจากอ้อมใหญ่มุ่งหน้าไปทางด้านของสามพรานตรงบริเวณปากซอยวัดเทียนดัดพอดีเลยมีไม่แน่ใจว่าเป็นรถอะไรชนกันนะคะแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็มีรถพยาบาลรถกู้ภัยหลายคันเลยทีเดียวค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของอุบัติเหตุเดี๋ยวเราไปกันที่สามพราน29นะคะมูลที่ร่วมกตัญญูค่ะสามพราน29สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอุบัติเหตุเป็นรถอะไรชนกันนะคะ
1: เป็นจักรยานยนต์ล้มเองอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วยังไงเขาทำไมถึงเสียชีวิตเลยเหรอคะ
1: หัวเข้ากับเสาไฟอะค่ะ
0: อ๋อล้มแล้วแบบถลายไปกระแทกถูกเสาไฟพอดี
1: ใช่ค่ะพอดีฝนตกถนนลื่นด้วยค่ะ
0: ตอนที่เกิดเหตุฝนยังตกอยู่ไหมหรือว่ายังไงคะ
1: ไม่ต่อค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงถนนเปียกอะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะคนขับรถเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
1: เป็นผู้ชายค่ะ
0: เป็นผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: สักครู่นะคะดูจากบัตร
0: ทราบชื่อแล้วใช่ไหมคะ
1: สักครู่นะจ๊ะอายุ44ปีค่ะ
0: อายุ44ชื่อคุณอะไรอะคะ
1: ช
0: ื
1: ่อคุณสราวุฒิโพสีค่ะ
0: เป็นคนแถวนั้นไหม
1: เป็นคนแถวนี้แหละค่ะ
0: โอ้บ้านอยู่แถวตรงใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะ
1: เหมือนจะมุ่งหน้าจะกลับบ้านนะคะ
0: ค่ะแล้วมีญาติมีอะไรคนรู้จักเขามาหรือยังอะคะ
1: ยังค่ะแต่ว่าโทรศัพท์ไม่ได้รอก็ติดต่อญาติได้อยู่ค่ะ
0: อ๋อค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการติดตามญาตินะคะ
1: ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตไปหรือยังคะ
1: กำลังเคลื่อนย้ายค่ะกำลังอยู่ในการที่ห่ออยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปจะนำไปไว้ที่ไหนคะ
1: น่าจะโรงพยาบาลสัมพันธ์ค่ะ
0: โรงพยาบาลสัมพันธ์
1: ค
0: ่ะค่ะแล้วรถนะคะรถที่เกิดอุบัติเหตุ
1: รถน่าจะร้อยเวนยกไปอะค่ะ
0: อ๋อเคลื่อนย้ายไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ยังจ้ะยัง
0: อ๋อยังอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาดำเนินการอีกทีนึงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่มีปัญหาการจราจรไหมคะ
1: ก็วิ่งในเลนยอเพราะว่าอยู่ในช่วงการทำสะพานด้วยค่ะ
0: อ๋อมีแนวการก่อสร้างอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงปากซอยพอดีเลยเหรอตรงปากซอยวัดเทียนดัดพอดีเลยเหรอคะ
1: ตรงก่อนถึงปากซอยวัดเทียนดัดประมาณ100เมตร
0: ประมาณ100เมตรเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางไหนฮะ
1: มุ่งหน้าไปนครพนมค่ะ
0: เป็นฝั่งขาออกนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยก่อน
1: ฝั่งมุ่งหน้าที่จะไปสามพานนะคะ
0: ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสามพานจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่คือข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมาแล้วใช่มั้ยคะ
1: คือนะคะ
0: ซอยวัดเทียนดัดใช่ไหมอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่ตรงปากซอยยังไม่ได้เข้ามาใช่ไหมอ๋อ
1: ยังค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอยู่ตรงฝั่งขาออก
1: เส้นถนนเพชรเกษม
0: ตรงแยกพอดีเลยใช่ไหมคะเนี่ยก่อนถึงแยกอ๋อค่ะ
1: ก่อนถึงแยก
0: อ๋อค่ะได้ค่ะใครยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเป็นเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูนะ3029เป็นอุบัติเหตุอยู่บนถนนเพชรเกษมนะคะเป็นฝั่งขาออกค่ะตรงก่อนถึงแยกวัดเทียนดัดเล็กน้อยนะคะรถจักรยานยนต์ค่ะคนขับรถทราบชื่อคุณสราวุธนะอายุ44ปีน่าจะรถลื่นถลายแล้วตัวคนขับรถเนี่ยก็กระเด็นไปชนกระแทกกับทางด้านของเสาไฟฟ้าเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะอันนี้ต้องขอความแสดงความเสียใจกับทางด้านของญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะติดต่อญาติไปอีกทีหนึ่งการจราจรก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยที่คุณพันธ์แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็มีคุณไมโกะค่ะแจ้งการจราจรบนถนนบรมราชินีฝั่งขาออกช่วงที่มาจากพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาทางด้านของตังรับชิมพลีในช่วงนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจรที่ตรงบริเวณหน้าขนส่งสายใต้ใหม่นั้นมีงานซ่อมผิวจราจรในช่องทางขวาของทางหลักค่ะก็เลยทำให้รถติดขัดยาวเลยทีเดียวคือการจราจรโดยรวมเนี่ยไม่เป็นปัญหาจะมีปัญหาก็เพราะว่าเขามีงานซ่อมผิวการจราจรเนี่ยแหละค่ะก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากเพจปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องบนถนนบางขันหนองเสือจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นฝั่งขาออกนะคะบริเวณสะพานข้ามคลอง3อำเภอคลองหลวงเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งรถเทรลเลอร์เสียหลักหมุนขึ้นเกาะกลางถนนรถเทรลเลอร์เสียหลักแล้วก็ไปหมุนขึ้นปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนค่ะตอนนี้เนี่ยทำให้รถนี่มันขวางถนนใช้ได้เพียงแค่1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะเสาไฟส่องสว่างก็ได้รับความเสียหายด้วย1ต้นในที่เกิดเหตุตอนนี้กำลังรอการเคลื่อนย้ายอยู่เนื่องจากว่าเครื่องปั่นไฟร่วงลงมาจากตัวรถด้วยนะเป็นรถเทรลเลอร์บรรทุกเครื่องปั่นไฟเหรอฮะ น่าจะเป็นลักษณะนั้นบอกว่าเครื่องปั่นไฟร่วงลงมาจากรถด้วยนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนจุดนี้เนี่ยอยู่ตรงช่วงของถนนบางขันหนองเสือฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณสะพานข้ามคลอง3คลองหลวงแต่เหตุเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งจริงๆก็เมื่อสักพักนี้เองนะคะก็เลยจะส่งผลให้รถเนื่องจากว่ารถที่เขาเกิดอุบัติเหตุมันหมุนแล้วก็ขวางการจราจรด้วยนะคะก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแหละกว่าที่จะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนี้ได้นะคะเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นรถเหมือนเป็นรถแบบว่ารถตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกเป็นแบบลักษณะเหมือนเป็นห้องเย็นหรือเปล่าคะรถกี่ล้อไม่แน่ใจเยอะจังหลายล้อเลยนะคะแล้วก็ถนนลื่นนะคะเข้าใจว่าถนนลื่นก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียหลักหมุนแล้วก็ไปปีนเกาะกลางถนนด้วยแล้วก็มีเสาไฟส่องสว่างได้รับความเสียหายด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางขวาสุดช่องทางซ้ายสุดสามารถที่จะเคลื่อนผ่านไปได้นะคะแต่ก็ต้องชะลอกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเกรงว่าถ้าเกิดเป็นรถใหญ่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะคะสำหรับจุดอุบัติเหตุจุดนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่ารถของคุณอริสาตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วนะคะเดินทางต่อได้แล้วหรือยังที่บอกว่าขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะจอดอยู่ที่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงทางเบี่ยงเข้าศรีนครินทร์เล็กน้อยตรงบริเวณหน้ามัสยิดนะคะมิอุนอิดฮาร์ดนะคะที่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะที่เป็นรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีบอล9กไก่จจ2664เดินทางต่อได้แล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางต่อได้แล้วรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ทราบว่าจะได้หายห่วงกันนะว่าสามารถเดินทางต่อไปได้แต่ว่ารถของคุณอริสาเนี่ยบอกว่าไม่มีสายพ่วงแบตด้วยถ้าเกิดว่ายังเดินทางต่อไปไม่ได้ยังไงก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาค่ะเพื่อเตรียมเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะโดยจะในช่วงเวลา 15:30 ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้มีการระบุเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาไปยังพระที่นั่งวิมานรัตยานะคะในบรมมหาราชวังโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะกระบวนจะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยนะคะรวมถึงวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรได้จากทางด้านของเจ้าหน้าที่จากตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะทางสำนักพระราชวังนะคะได้มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการให้ประชาชนนั้นสามารถเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะโดยกำหนดการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 12:00 นเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมเริ่มได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 นก็คือว่าในส่วนของการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสะไทยสมาคมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดคือในวันเสาร์ที่13เนี่ยตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเที่ยงส่วนวันอาทิตย์ก็คือ8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งวิมานรัตยาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเวลา 9:00 นจนถึง 21:00 นทางคสมกค่ะได้มีการเตรียมรถชัตเติลบัสให้บริการฟรีทั้งหมดเนี่ย6เส้นทางด้วยกันนะคะโดยเส้นทางที่ให้บริการ6เส้นทางก็มีดังนี้นะคะก็จะมีที่เดี๋ยวนะคะ
เดี๋ยวขออนุญาตมาที่เรื่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมกันอีกทีนึงขอมาที่ทางด้านของดาบนิคมยอดวัดนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงค่ะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่รถบรรทุกเกิดเสียหลักแล้วก็หมุนขวางถนนนะอ่านเดี๋ยวสายหลุดไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีนึงละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางด้านของปทุมธานีที่บอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์เสียหลักหมุนขึ้นเกาะกลางถนนแล้วก็รถเนี่ยมันไปขวางช่องทางอยู่ในช่องทางซ้ายด้วยช่องทางขวาสิใช่ไหมรถสามารถวิ่งได้หนึ่งช่องทางซ้ายเป็นรถเนี่ยมันไปเกิดมันมีรถอีกคันหนึ่งมาปาดหน้ารถบรรทุกเทรลเลอร์รถเทรลเลอร์เขาก็เลยหักหลบเลยทำให้ปีนเกาะกลางถนนนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังรอรถยกมาเคลื่อนย้ายไปนะคะเป็นทางด้านของสภ.คลองหลวงนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่ากำลังรอรถยกมาเคลื่อนย้ายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้สายของเจ้าหน้าที่หรือว่าทำการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมกรณีที่ทางด้านขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เขามีการจัดรถชัตเติ้ลบัสนะคะให้บริการฟรีค่ะสำหรับประชาชนที่จะไปถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปนะคะแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในวันเสาร์ที่27นะคะวันถวายน้ำส่งพระศพ2วันก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะคะในส่วนของการให้บริการรถชัตเติ้ลบัส6เส้นทางก็มีดังนี้ค่ะก็คือสาย M1 จากสถานีท่าพระมาถึงสนามหลวงนะคะต้นทางคันแรกออกตั้งแต่7โมงเช้าคันสุดท้าย19นาฬิกาค่ะหรือว่าจนกว่าประชาชนจะหมดสาย M2 ค่ะจากสถานีสนามชัยถึงสนามหลวงคันแรก7โมงเช้าคันสุดท้าย19นาฬิกาหรือว่าจนกว่าประชาชนจะหมดสาย M7 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทมาถึงสนามหลวงนะคะคันแรกก็7โมงเช้าคันสุดท้าย19นาฬิกาหรือจนกว่าประชาชนจะหมดสาย M8 ค่ะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาที่สนามหลวงต้นทางก็คือ7โมงเช้านะคะคันสุดท้ายก็คือ19นาฬิกาส่วนสาย M9 ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่มาที่สนามหลวงคันแรกก็7โมงเช้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันสุดท้ายก็คือ19นาฬิกาแล้วก็มีอีกเส้นทางหนึ่งนะคะก็คือที่บริเวณประตูเทวาพิรมมาที่สนามหลวงคันแรกนะคะ8โมงเช้าคันสุดท้าย4ทุ่มหรือจนกว่าประชาชนจะหมดนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเส้นทางรถเมย์ของขสมก.ที่ผ่านสนามหลวงอีก18เส้นทางก็จะให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานะมีทั้งหมดอีก18เส้นทางด้วยกันนะถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องการเดินทางไปในส่วนของการถวายน้ำส่งพระศพแล้วก็เข้าถวายสักการะนะคะในวันแล้วก็เวลาที่ทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถใช้บริการในส่วนของรถชัตเติ้ลบัสอันนี้ได้นะคะเพื่อความสะดวกในส่วนของการเดินทางนะคะก็เพิ่มเติมมาให้ทางด้านของคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนิดนึงนะว่ามาดูเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยเพิ่มเติมมาจากทางด้านของคุณดนัยใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านของสมาคมชาวปากใต้มุ่งหน้ามาบริเวณต่างระดับชิมพลีการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวการจราจร
ส่วนทางด้านกลับกันก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยว่าตรงบริเวณต่างระดับชิมพลีนั้นมีงานซ่อมผิวการจราจรมองไม่ชัดว่าช่องทางไหนแต่ว่าก็ส่งผลให้การจราจรนั้นก็ชะลอตัวไปด้วยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็ย้ำนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ขับรถผ่านเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในช่วงเวลาที่มีเรื่องของรถกระบะที่เขาไปทำหัวน็อตสกรูเนี่ยตกอยู่บนถนนทำให้รถเนี่ยพอขับผ่านเหยียบผ่านตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้รับความเสียหายกันไปหลายคันเลยทีเดียวด้วยเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่ารถที่ขับผ่านตอนเวลานั้นแล้วได้รับความเสียหายก็สามารถที่เข้าไปลงบันทึกประจำวันได้เลยนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์นะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกใบประจำวันแล้วก็สามารถที่จะนำไปเคลมได้นะคะก็ทางด้านของคนขับรถเองเนี่ยเขาก็เข้าพบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตัวเหมือนกันนะว่ากล่องที่ใส่หัวน็อตสกรูน็อตเนี่ยมันร่วงลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าปลายทางของเขาเนี่ยลงที่ทางด้านของระยองซึ่งตอนนี้เจ้าของก็มาแสดงตัวเรียบร้อยแล้วนะพอแสดงตัวเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะเยียวยายินดีที่จะรับผิดชอบในส่วนของค่าเสียหายทั้งหมดนะก็ขอให้มาแสดงตัวขอให้มาแสดงมาแสดงตัวด้วยนะคะมากันที่ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะโดยผู้รับจ้างเขาจะด้วยนะคะมากันที่ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะโดย

0: ค่าผ่านทางพิเศษนะคะเป็นแบบว่าเป็นอีซี่พาสอ่ะนะที่บริเวณด่านปู่เจ้าสมิงพรายบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะก็เลยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีความจำเป็นจะต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านปู่เจ้าสมิงพรายทางออกที่1ทางออก1ช่องทางที่3นะคะก็คือว่าจะปิดช่องทางเก็บค่าผ่านทางพิเศษทางออกที่1ช่องทางที่3ในวันศุกร์ที่12เวลา 22:00 นถึงเวลา 17:00 นก็คือวันนี้นะคะตั้งแต่4ทุ่มมาแล้วที่เขามีการปิดในส่วนของตรงบริเวณช่องทางเก็บค่าผ่านทางของด่านปู่เจ้าทางฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ที่13เวลา 22:00 นจนถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนาเวลา 12:00 นโดยการทางจะเปิดใช้งานช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติหรือว่า Easy Pass ที่บริเวณด่านปู่เจ้าทางออก1ช่องทางที่3ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะก็คือจะปรับในส่วนของช่องจ่ายเงินสดมาเป็นช่อง Easy Pass เพิ่มช่อง Easy Pass เพิ่มขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นการให้เรียกว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับทางด้านของผู้ใช้ทางนะเวลาผ่านช่องเก็บเงินนี้ก็ใช้ Easy Pass ก็สะดวกสุดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างคุณผู้ฟังพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อตอนช่วง4ทุ่มมีฝนเล็กน้อยกระจายทั่วพื้นที่นะคะแล้วก็ฝนเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนสูงสุดในพื้นที่เขตบางขุนเทียนก็คือ51มิลลิเมตรแต่ว่าตอนนี้กลุ่มฝนนี่ก็เบาบางลงแล้วนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังมีเหลืออยู่ไม่กี่จุดเท่านั้นในส่วนของกลุ่มฝนแต่ก็เบาลงไปกว่าช่วงก่อนหน้านี้มากๆแล้วนะเนี่ยก่อนหน้านี้นี่เป็นแบบว่าเป็นแผงมาเลยนะแล้วก็บางเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบางหย่อมเนี่ยมันมีความเห็นได้ชัดเลยว่ากลุ่มฝนแบบว่าน่าจะเป็นฝนที่แบบหนักอยู่เฉพาะตรงบริเวณตรงจุดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฝนเนี่ยมันก็เริ่มลดลงแล้วในเรื่องของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะเรากลับมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังตอนนี้โดยรวมแล้วการจราจรทั่วกรุงเทพมหานครก็ถือว่าหมดปัญหาแล้วนะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวรถที่มาจากทางด้านของแยกทางแยกราชเทวีที่จะมุ่งหน้าไปทางพญาไทนี้จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเขามีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่พอเลยจากที่บริเวณแยกพญาไทมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะส่วนจุดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้นะคะนอกเหนือจากจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมทางด้านของดาบนิคมนะคะดาบนิคมยอดวัดจากสภ.คลองหลวงนะคะดาบคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะดาบตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอุบัติเหตุนะคะ
1: อุบัติเหตุเกิดตรงหัวถนนคลอง3คลองหลวงมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้รถเทรลเลอร์รถเกศอยู่ระหว่างทำการยกแต่ว่าปิดถนนก็ปิดตายรถไม่สามารถวิ่งได้นอกจากรถเล็กอ้อมเข้าไปหลังตึกมีทางเล็กๆอยู่เป็นผ่านไปอย่างนั้นได้อยู่รถใหญ่ไม่สามารถวิ่งได้เลยครับ
0: อันตรงบริเวณนี้คือถนนเนี้ยเขามีกี่เลนนะคะ
1: ถนนมีต้นมี3เลนครับแต่ว่ามันอยู่ตรงสะพานลอยพอดีแล้วมันมีอีกเลนซ้ายสุดอะเป็นจุดก่อสร้างท่อประปา มันขีดขวางอยู่รถไม่สามารถไปได้เลยครับผมตอนนี
0: ้อ๋อค่ะแล้วรถคันนี้เนี่ยเขาเห็นบอกว่ามีรถตัดหน้าเขาเหรอคะเลยทำให้ต้องหัก
1: เขาคนขับกล่าวอ้างว่าอย่างนั้นแต่ผมอันที่ตอนนี้นั้นก็ยังไม่ทราบครับผม
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีอยู่แค่คันเดียวที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับมีผู้

0: ช่วยปิดถนนอยู่ครับผมตอนนี้
1: ค่ะแล้วต้องเคลื่อนย้ายยังไงอะคะพอรถอันนี้กี่ล้อคะเนี่ยดูแล้วใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ยี่สิบสองล้อครับผม
1: เป็น
0: รถห้องเย็นนะครับผม
1: รถห้องเย็นด้วยนะ
0: ช่วงห้องเย็นใช่เป็นสองช่วงอะวิ่ง
1: ค่ะแล้วเขาบรรทุกอะไรมาหรือเปล่าคะ
0: เอาของไปลงตลาดไทยมาแล้วครับจะกลับลาดกระบังครับผม
1: อ๋อดีหน่อยว่ารถแบบว่าไม่มีสินค้าอยู่ในนั้นนะคะ
0: ใช่ครับผมรถเต่า
1: ค่ะแล้วต้องเคลื่อนย้ายยังไงแล้วคะทีนี
0: ้การขอเดี๋ยวถ้าเคลมยกวางได้ได้เดี๋ยวใช้รถยกติดล้อลากออกไปอีกทีครับลากออกไปที่สะพานซ้ายก่อน
1: ค่ะ
0: เบื้องต้น
1: อ๋อค่ะรถนี่คือส่วนหัวนี่มันหักไปเลยหรือว่ายังไงคะ
0: มันหักครับกลับไปหาย้อนกลับไปหาทางหางครับผมมันก็เลยบล็อกบริล็อกยังขยับไม่ได้
1: อ
0: ่
1: าค่ะโอ้แล้วตอนนี้ช่างอะไรเข้ามาถึงหรือยัง
0: รถเกณฑ์อะไรมาถึงเรียบร้อยอยู่หลังช่วยกันอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ถ้าอาจารย์นภัณฑ์หน่อยครับรถใหญ่ที่จะออกมาตรงนี้ให้หลีกเลี่ยงไปทางเรียบคลองวิภัทรหรือไปทางวังน้อยหรือจะออกไปทางจีเจครับออกเส้นนักศึกษาพยกไปเส้นโน้นได้ครับ
1: ค่ะ
0: รบกวนประธานสภาหน่อย
1: เดี๋ยวนะจุดนี้ก็คืออยู่ตรงช่วงของคลองสาม
0: คลองสามตรงหัวถนนก็ดีนะครับหัวถนนเลยหัวถนนคลองสาม
1: ค่ะก็คือตรงเนี้ยที่มันจะเลี้ยวเข้าถนนเรียบคลองสามพอดีเลยนะคะตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็อยู่จริงๆรถบรรทุกอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นรถเล็กมันยังพอผ่านได้ใช่ไหมคะ
0: รถเล็กพอผ่านได้อยู่แต่รถบรรทุกมาตอนนี้มาต่อกันระยะยาวแล้วครับถ้ารถต่อกันยาวจนเต็มถนนทั้งสามเลนแล้วรถเล็กมันก็จะผ่านไม่ได้แล้วที่จะเบียดเข้ามาได้มันก็จะมาไม่ได้มันก็จะตึงแล้วครับ
1: ค่ะรถใหญ่เดี๋ยวขออีกทีนึงให้เลี่ยงไปใช้เส้นไหนนะคะ
0: ถ้าออกมาได้ก็คือรถใหญ่ที่ออกจากตลาดไทยออกทางเรียกของรีพัทได้ครับออกไปของ4ไปอะไรได้หมดครับผมของ4ของ3ก็ได้ครับที่ตรงหัวถนนนี้ก็ได้
1: อ๋อให้ไปทางด้านของเรียบคลองแล้วพี่พัทไปนะ
0: เรียกออกคลองได้ครับมีซอยอยู่ครับซอยพวกที่อยู่ในพื้นที่เขาน่าจะรู้อยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: หรือไม่ก็ออกไปทางถนนโยธินออกไปทางเส้นหน้าฟิวเจอร์ผ่านแล้วติดไปยกเส้นโน้นได้หมดเหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นน่าจะสะดวกกว่าไม่ต้องอ้อมไปทางหลัก
1: ค่ะดาบคะต้องใช้เวลานานไหมกว่าจะดึงรถมันออกมาค่ะ
0: ก็คาดว่าน่าจะนานครับน่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะผมคำนวณนะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรเขาไปช่วยอำนวยการจราจรอยู่หรอคะ
0: ช่วยอยู่ครับทั้งสองฝั่งเลยครับช่วยปิดถนนทั้งสองฝั่งเลยครับเปิดต่างฝั่งที่จะเข้าตัวเมืองคลองหลวงวิ่งได้ปกติครับผมแต่ว่าถ้าปิดเลนขวาสุดเพราะว่ามันบวบมันยื่นออกมา
1: ก็คือหัวรถพ่วงคันนี้มันพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางทำให้หัวส่วนหนึ่งมันไปอยู่ในเลนของทาง
0: เลนแต่ตั้งเกยหมดแล้วครับตั้งเกยหมดแล้ว
1: ค่ะได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือรถใหญ่อย่าเข้ามาเติมแล้วกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้รถเล็กไปไม่ได้
0: ใช่ครับเรียกเส้นทางก่อนครับไปรถใหญ่เรียกเส้นทางก่อน
1: ค่ะ
0: ก็ได้ไม่เสียเวลาครับผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดาบขา
0: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของคลองหลวงนะคะเป็นคลองหลวงฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกถนนเรียบคลอง3อยู่ตรงช่วงหัวมุมพอดีเลยค่ะเป็นรถพ่วง22ล้อนะคะแล้วก็ตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันถนนลื่นไม่แน่ใจว่าสาเหตุจริงๆเกิดจากอะไรแต่ว่าส่วนหัวของรถพ่วงคันนี้เนี่ยรถเทรลเลอร์คันนี้เนี่ยมันหักแล้วก็ขึ้นปีนเกาะกลางถนนทำให้ส่วนหัวบางส่วนเนี่ยมันไปทำให้รถของทางอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขาเข้าที่เขาวิ่งมาในช่องทางขวาสุดเนี่ยไม่สามารถที่จะขวาสุดได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเฉี่ยวเอาโดนตรงส่วนหัวที่มันยื่นออกไปมันล้ำออกไปอะนะคะแต่ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำเอากลวยยางไปวางกั้นไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากถึงพี่ใหญ่ทั้งหลายนะคะคือตรงจุดนี้เนี่ยรถเขาอยู่ในช่องทางซ้ายสุดช่องทางขวาสุดช่องทางซ้ายสุดรถเล็กเนี่ยรถเล็กก็คือหมายถึงว่าเป็นรถจักรยานยนต์รถเก๋ง4ล้อรถกระบะ4ล้อยังสามารถที่จะพอผ่านไปได้แต่รถขนาดใหญ่คือดิฉันไม่แน่ใจว่าขนาดใหญ่ถึงขนาดที่คือถ้าเป็น6ล้อเนี่ย6ล้อ น่าจะยังพอผ่านได้นะอันนี้ที่พูดเนี่ยเผื่อว่ารถ6ล้อมันหลงเข้ามาแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ประเภทว่ารถบรรทุก10ล้อนี่ผ่านไม่ได้เลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำบอกว่าให้หลีกเลี่ยงรถที่จะมุ่งหน้าไปขึ้นทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9อ่ะนะคะตรงคลองหลวงตรงจุดนี้เนี่ยให้เลี่ยงตรงนี้ก่อนนะพอออกมาจากตลาดไทยเนี่ยให้ไปใช้เส้นทางอื่นก่อนก็คืออาจจะไปทางด้านของเรียบคลองระพีพัฒน์หรือไปออกทางนู่นเลยไปทางด้านของพหลโยธินไปเลยนะเพื่อไปขึ้นที่ทางด้านของในจุดอื่นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไปออกทางด้านของคลอง4อะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้นะแต่ว่ามาตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยรถใหญ่จะผ่านไม่ได้นะแล้วก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่ารถใหญ่เข้ามาเติมเยอะๆเดี๋ยวทำให้รถเล็กเนี่ยแทนที่เขาจะผ่านได้เขาก็จะผ่านไม่ได้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่กำลังจะผ่านเส้นนี้เรียนว่ารถใหญ่ที่เขาออกมาจากตลาดทั้งหลายแหล่ตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะต้องมีการแจ้งบอกกันไว้ละว่าตรงจุดนี้มันผ่านไม่ได้นะเพราะว่ามีรถขวางการจราจรอยู่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ขวางการจราจรอยู่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ระมัดระวังด้วยละกันในส่วนของอุบัติเหตุช่วงที่ถนนเปียกถนนลื่นนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบในช่วงนี้นะก็ย้ำกันตลอดเลยนะคะว่าในช่วงที่มีฝนตกแล้วก็ถนนเปียกลื่นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะเรื่องของสภาพการจราจรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอย่างเช่นเนี่ยที่เขาบอกว่ามีรถตัดหน้าทำให้หักหลบแล้วก็ทำให้ส่วนหัวของรถเทรลเลอร์เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนนะคะก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำนะวันพรุ่งนี้เนี่ยน้ำมันนะที่เขามีการปรับลดราคาลงในส่วนของราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งดีเซลลดลง1บาทดีเซลลดลง1บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของ E25 แก๊สโซฮอล์91โซฮอล์95ลดลง80สตางค์นะคะลดลง80สตางค์ในส่วนของ E85 E20 โซฮอล์9195 80สตางค์นะดีเซลนี้ลดลง1บาทนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่ลดลงเนี่ยมันเขาเรียกว่าขานรับที่มันมีข่าวที่อาจจะเป็นแนวโน้มในทางที่ดีที่บอกว่าอาจจะมีการลงนาม MOU กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหรือเปล่าตามที่ก่อนหน้านี้คุณปุษบงได้รายงานไปนะในเรื่องของสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของไว้บนรถกันอีกช่วงหนึ่งนะอันนี้มีรายงานให้ทราบกันไปแล้วนะคะก็ล่าสุดกรณีที่คุณสิทธิพงษ์แจ้งไว้ที่บอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนั่งรถแท็กซี่มาจากที่สุนทรภูมินะแล้วก็ไปลงที่โรงแรมแถวๆสีลมโรงแรมบ้านวัชราที่ซอยสีลม19บอกว่าเรียกรถคันนี้เนี่ยมาจากแอปพลิเคชันไม่ได้เรียกที่เคาน์เตอร์นะฮะเลยทำให้ไม่ทราบรายละเอียดของรถแท็กซี่คันที่นั่งมานะทราบแต่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองเท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างกรณีที่ว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บได้หรือว่ายังไงเรื่องของรายละเอียดของรถแท็กซี่ก็คงจะแจ้งกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยที่รายงานให้คุณผู้ฟังทราบการเกี่ยวกับเรื่องของโลกโซเชียลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook นะIG ที่มันล่มไปก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังแล้วตอนนี้มันกลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วนะคะสามารถใช้กลับมาได้ตามปกติแล้วแต่ว่าตอนที่Facebook ล่มเนี่ยโอ้โหในโลกโซเชียลเนี่ยนะก็คือหันไปในส่วนของ X กันทั้งหมดเลยเพราะว่า IG มันก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะ IG ล่ม Facebook ล่มนี่ถึงกับขนาดที่ขึ้นมาเป็นเทรนใน X เลยนะก็คือเทรน IG ล่มเฟซล่มนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติหลายคนแบบว่ามีอาการกระวนกระวายนะตอนแรกที่ไม่รู้ว่าFacebook ล่ม IG ล่มนี่ถึงกับแบบรีเฟซกันหลายรอบเลยทีเดียวนะรวมถึงตัวดิฉันเองด้วยFacebookเกิดขัดข้องแล้วก็ล่มเป็นพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะคะที่เจอปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ฟีดโหลดไม่ได้หรือว่าเออร์เลอร์ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานจากผู้ใช้งานกว่ามากกว่า 100,000 คนบนระบบติดตามแล้วก็ได้รับผลกระทบไปหลายประเทศเลยทีเดียวไม่ได้ล่มทั้งโลกแบบ 100% นะคะแต่ว่าเป็นลักษณะการล่มแบบว่าเป็นบางประเทศเท่านั้นบางคนยังเข้าได้แต่บางฟีเจอร์เข้าไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การล็อกอินหรือว่าเป็นการฟีดรวมถึงทาง Instagram หรือว่า IG เนี่ยก็มีรายงานด้วยนะคะว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในบางช่วงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าล่มพร้อมกันทั้งหมดในส่วนของสาเหตุตอนนี้ทาง Meta ยังไม่ได้มีการออกแถลงการอย่างชัดเจนนะคะว่าสาเหตุของFacebook แล้วก็ IG ล่มในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะคะก็เดี๋ยวเขาต้องไปตรวจสอบในส่วนของปัญหาตรงนี้นะหลายคนอาจจะใจแบบใจเสียไปเลยนะดีที่แบบว่าสามารถคือจะบอกว่าดีก็ไม่ได้ครึ่งชั่วโมงสำหรับคนที่ต้องใช้ในส่วนของโซเชียลตรงนี้เนี่ยทำบางคนอาจจะแบบว่ากำลังติดต่อธุระสะสางปะปังอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยก็แบบมันหายไปต้องประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ประมาณนั้นนะคะหลายคนแบบว่าโหตกใจบอกว่านึกว่าเอาแล้วบินไปซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็รอให้ทางด้านของ Meta เขาตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงกันอีกทีนึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: อกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้กลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่แล้วก็ผ่านไปตรงบริเวณที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นมานะคะยังไงช่วยระมัดระวังแล้วก็สังเกตป้ายทางด้านที่เจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งเตือนในส่วนของการทำงานที่ทางบริเวณเส้นทางต่างๆด้วยนะคะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าตอนช่วงเวลากลางคืนเนี้ยมีหลายๆจุดหลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่แล้วก็ทำงานกันตั้งแต่ตอนช่วงสี่ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตอนประมาณสักตีสี่ได้นะคะถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางอยู่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตมาดูข่าวกันสักหน่อยหนึ่งนะล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของกรณีที่ก่อนหน้านี้มีช้างไปตายเป็นช้างป่านะไปตายอยู่ในสวนทุเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านายสุขีบุญสร้างค่ะเปิดเผยว่าทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติคุณอัตพลเจริญชันสาได้สั่งการให้ทางด้านของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แก่งหางแมวไปตรวจสอบนะคะแล้วก็แจ้งความกรณีที่ได้รับแจ้งว่าพบซากช้างป่าในสวนทุเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในตำบลภาวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีโดยทางด้านของนายเอกชัยแสนดีค่ะเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในรายงานนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เบื้องต้นพบว่าช้างป่าเป็นเพศผู้แล้วก็โตเต็มวัยด้วยนะคะมีงาทั้งสองข้างนอนตายอยู่ในสวนทุเรียนโดยสภาพลำตัวเนี่ยมีความผิดปกติหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็คือว่าไปพบบาดแผลชัดเจนที่บริเวณงวงซึ่งเป็นอวัยวะที่มีเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดหนาแน่นมีสายไฟพาดพันอยู่บริเวณงวงของช้างนะคะโดยสายไฟดังกล่าวเนี่ยต่อพ่วงมาจากระบบไฟส่องสว่างในสวนนอกจากนี้แล้วค่ะสายไฟก็มีร่องรอยการตัดต่อที่ผิดปกติไม่ใช่การเดินสายไฟมาตรฐานแล้วก็ยังพบเทปฉนวนหุ้มสายไฟวางอยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบซากช้างด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านอธิบดีอัตพลก็ได้มีการกำชับนะคะแล้วก็สั่งการให้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากซากช้างป่าหรือว่าพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีด้วยนะคะทางด้านของกรมอุทยานค่ะเขาก็เลยประชาสัมพันธ์ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอยต่อเขตในพื้นที่รอยต่อของเขตป่าด้วยนะคะบอกว่าการต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่เกษตรให้ระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต้องอยู่ในระดับที่สัตว์นั้นไม่สามารถสัมผัสได้แล้วก็ดำเนินการให้ถูกวิธีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งคนและช้างซึ่งอาจจะเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าอันอาจเป็นการเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครองต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังอาจจะมีความผิดเข้าข่ายการกระทำความผิดที่มีเหตุจากการดัดแปลงระบบไฟฟ้าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานงานกับพนักงานสอบสวนสภ.แก่งหางแมว พื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนถึงเหตุดังกล่าวว่าต้องมีผู้รับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่นะคะก็อันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบสวนกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตรงบริเวณใกล้เคียงกับตรงจุดไม่ให้ใกล้เคียงเลยเป็นจุดที่ตรงช้างป่าตัวนี้เนี่ยนอนตายอยู่เนี่ยมันมีสายไฟอยู่ที่ตรงบริเวณตรงงวงเลยพอดีเลยอ่ะนะที่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับงวงเขาว่าไปเกี่ยวกับสายไฟอันนี้ลงมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันไฟต้องแรงขนาดไหนนะขนาดว่าช้างตัวแบบช้างป่าก็ถือว่าเป็นตัวเต็มโตเต็มวัยด้วยเป็นเพศผู้ด้วยอ่ะนะคะถึงกับถูกไฟช็อตตายเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งมันเป็นความผิดที่เข้าข่ายที่แบบว่ามันอยู่ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะเดี๋ยวคงต้องมีมาย้ำกับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนคลองหลวงนะคะเป็นฝั่งขาออกตรงช่วงของตรงบริเวณหัวถนนตรงคลอง3พอดีเลยมีอุบัติเหตุอยู่นะคะเป็นรถเทรลเลอร์22ล้อเสียหลักหมุนขึ้นเกาะกลางถนนส่งผลให้รถเนี่ยมันกีดขวางในช่องทางขวาไม่สามารถที่คือรถเล็กยังพอผ่านไปได้แต่รถใหญ่เนี่ยไม่สามารถผ่านได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะผ่านตรงบริเวณนี้นะคะต้องระมัดระวังนิดนึงเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถเทรลเลอร์22ล้อคันนี้นะคะคันที่เห็นตามภาพนี้เลยอะค่ะเนื่องจากว่าพ อมันหมุนแล้วก็หัวส่วนหัวเนี่ยมันหักขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางถนนแล้วก็มีเสาไฟได้รับความเสียหายด้วยนะคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการเคลื่อนย้ายรถใหญ่ผ่านไม่ได้นะผ่านได้แต่รถเล็กในช่องทางซ้ายเท่านั้นค่ะก็หลีกเลี่ยงไปวิ่งในเส้นทางอื่นก่อนเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569มีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด31รายค่ะมีผู้เสียชีวิต4รายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก3รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะในช่วงเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะไม่รู้ว่าจะไปแจ้งใครที่ไหนดีก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยที่ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานให้การช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเลยนะแจ้งเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะส่วนใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะในช่วงเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะก็สามารถติดตามได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีรายการมีสารคดีให้ติดตามรับชมกันในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานจราจรรายงานอุบัติเหตุผ่านเข้ามาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของ JS100 Radio นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียวเพชรยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องการเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดนะเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารติดเชื้อแล้วแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นโดยเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ป่าน้ำด้าน
4: เหนือป่าเปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคน
1: จะ
0: ตั้งป้าย
1: ที่พวกแรง
0: โครงการแรงดิ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันต้องข้ามกับสปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยหรือที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองเนาะก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นขวายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรเมื่อปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปรยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ปีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมาร
2: คต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงเอกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนจะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ุทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอสอร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ช่วงวันที่10ถึง11มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่วนในช่วงวันที่12ถึง16มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือในช่วงวันที่10 11และ14 15มิถุนายน69ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่10 11มิถุนายน69ส่วนในด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง15มิถุนายน69ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

ท่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรค์ดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่ผู้นั้นผู้นึงอยู่ลาวฮั่นเลยผู้นึงข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุ่มนี้นำมาพระห่มนวมนี้นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงพวงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงพวงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนพวงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนพลบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราสีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่พ่อแม่นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังให้เฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนั้นมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมมิได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ุเทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: นี่
1: ม
0: ี
1: ผมที่ผมทับ
0: ขาดหน้าบดผมกับนุ
1: เป็นลูกผมทุกคน
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
3: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ
4: ์
3: บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้มาเลย
4: บ่คือทราบว่าวัดนี้เนี่ยอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอปักชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห้องสองหลัง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวว่าคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเรื่องบทแห่งเกิดถือว่า
2: เกิดกึ่งนี้พี่แม่เกิดกึ่งนี้
1: ครับเหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ก็เป็นเล็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังได้ครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคลองไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคลองเราทางกันน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันทร์บริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: เห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

สำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

ุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวทางของท่านคนมีน้ำใจเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอและในเราเมืองทุกวันทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายจะทำให้ฝ่ายทองคมจะทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: ประสิทธิพมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

0: อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวัน
1: Bye.

ในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยั้งในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถ ทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นสำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: สภความ
1: ัชฌิเมสุวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโอตังโม
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้

คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธการกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

ระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลทันใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสุติพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้กันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: ตัวนี้
2: ยาว
1: เ
2: ท่
3: าน
2: ี
3: ้ครับ
0: ขนาดไหนล่ะครับ
3: น
4: ี่
3: คร
4: ับ
3: วันก็ตัวนี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
4: ครับผมครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาอวนเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับอวนอีกวงครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
5: สิไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเรื่องมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วก็สักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลเหมือนกันใครก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกที่แล้วก็มันมีเขาขวัญใหญ่ได้ก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีบ่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ยานางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนั่งเลยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ยานางเรือ
1: ต้องเป็นมีชิ้นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ย้ายการมาถูกนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จับนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ลุงซอจะไปไหนครับอันนี้ไปตัวใดก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาไปแหวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นตะกาคำ
4: ลุงจุ๊บจับจุ่มอายุได้12ปีประมาณล่ะนี่เพื่อปอดเท่าช่วยปอดช่วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงก็มาช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปจับไปจับไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะกอนนี่เขาเก่งง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องเลยเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึกมันไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ต ราะนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยเพราะนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมวดไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจอยู่เฮียนน้ำคล้องไว้เนี่ยลงมาเพื่อเฮียนหนังสือเนี่ยต้องใส่มาเพื่อเตะเลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองเนาะคนที่ปาถูกมองเขาบนได้นะต้องมาใส่แป้งเลยล่ะต้องใส่มันต้องจะได้มันใจเพื่อนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ้อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันไปไม่ต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายง่าย
6: น้องให้หน่อยจ้ะ
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู้
7: ถ้าหาได้หมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของในตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ้อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้ไม่ได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่นแหละ

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ก็จะขอพูดอะไรด้วยจะสองสามคำขอให้ข้าได้ปลากระเลียมในลำน้ำนี่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะอย่าแพ้
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโคหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโคหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือกสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ไปตั้งอายุ20ปา30ปานี่อายุตั้ง70แล้วก็ไปขายบวงงามก่อนบวงงามแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็ยังเรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปทั้งปัตตมึดเลยปัตตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วค้างเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาของนั้นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้น ป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองโกหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับ

ระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพ

0: ไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมาหากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
1: อาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวานลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสานอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักมิใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
1: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟ ร้องไห้คิดถึงคุณ

0: าคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
1: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
2: มาเลยก็ว่างไหน
3: ทำอะไร
2: จะทำอ่อนสักใบน่ะ
1: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2: บุ้งสวยแล้วเว้ย
3: มาทำได้เราเอาอะไรใส่ข้างใน
2: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
3: ่เอาอย่างนี้แหละ
1: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
2: ผ่านน้ำแม่ผ่านลูกคู่จะไปเฉยไวเฉยไวผ่านต้นน้ำแม่ผ่านสายบัวบนหิ้งนั้นน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ย
4: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
1: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
5: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอลึกเคยตามผู้ไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
1: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้งนั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ังนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโตของ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: ก็อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบสงบที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีดีขึ้นทุกวันการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี่เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสทและบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็เดี๋ยวเราจะขี่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาธิปไตยโครงการที่อาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปไตยชมรมให้มีความเข้าใจกับคนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่ง

วลาข้างหลังที่ไปผ่านฉันนั้นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: ฉลองอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาเลย
0: ์ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าค่ะ
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนานะคะ
1: บางคนก็เข้ากับบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
2: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
3: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
4: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
5: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
6: สวยดีนะ
5: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
4: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้า2ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ4ชั่วโมง
1: 4ชั่วโมงเหรอคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31 บาท
1: เอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2 นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เขาขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
1: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5 ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพพานมีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
3: ผมชอบเดินทาง
1: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
3: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้2 อย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต่
0: แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
4: มันมั่วไปจันทร์เย็นนี่ผู้หลาน
5: เนี่ยไม่อื่นหรอกให้ไปตัด
6: ยืนรถตายยืนแต่จะไม่มา
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทน

ตนหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้ อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เขาไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งนู้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมไม่รู้จะขายยังไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีนี้ล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ในช่วงวันที่10ถึง11มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนส่วนในช่วงวันที่12ถึง16มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือในช่วงวันที่10 11และ14 15มิถุนายน69ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่10 11มิถุนายน69ส่วนในด้านตะวันตกของภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง15มิถุนายน69ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

กลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ก่อนค่อยๆวางก็ได้
1: ไม่แล้วเราใช้บั้นท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เฒ่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เฒ่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เฒ่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะแต่เพราะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันลู่นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบฉลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่ายายค่ะว่าโชคดีแท้ยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: เป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
3: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ยข่าวดีผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
4: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
3: เหมือนถูกลอตเตอรี่
4: ครับ
3: หายากหายยาก
4: หาโชคจะมีโชคก
3: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
4: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทอง2เส้น
3: แล้วจริงป่ะ
4: จริง
5: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี่นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
5: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแอตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ตะแล้ว
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวศาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: เยอะกันไงเยอะสวัสดีค่ะเออประกาศไล่เอ็งจิมาให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ อยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่ อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารในอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
0: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยมาไปมาถอย
2: พระช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินนะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวลูกควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ
3: ่มนิ่มนิ่มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอ.อ.ป.แต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอ.อ.ป.ในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอ.อ.ป.ที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
4: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามวัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อย

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขรกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งอปได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานอปตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะสมุนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่สมุนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะฮะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นแล้วก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะฮะเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสิริกันวงอาจารย์ให้แก่กูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอธิปิกูจือว่าพระธรรมสาราน
0: นายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีควานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของอปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่

0: ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: ชาตินี้คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้างคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยไม่สงสารเขาเลยว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้างซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะครับเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้างแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเหตุผลที่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นคือฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้ อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวก็กลับมาหา
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังอะไรแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะ แล้วก็ให้ย่าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาบอกไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ปลายว่าไงครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้ออ้วนจังเลย
5: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือดึงมือดึ
5: งม
4: ือ ว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะส่วนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: 12อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่จะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้ใหญ่
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
2: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋มจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
2: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
3: แรงไหมครับพยาธ
2: ิตัวพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
3: ครับผมจะได้นัด
2: กับ
3: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธ
2: ิแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยแต่ก็
3: 10รายใน72ราย
2: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
3: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
4: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: him. You know? ดีจ้อนี่นะตัวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้ยสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: าจารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: แต่อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่ผาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม้
0: วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยพัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามืองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะฮะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของช้าง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เดินที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

เสียงรัวกลองที่ดังสนั่นขึ้นท่ามกลางการแข่งขันประชันฝีมือเสียงกลองของแต่ละคุมนั้นเสมือนเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักของชาวอำเภอด่านซ้ายในจังหวัดเลยชาวด่านซ้ายเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่เปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์แห่งสัจจะมิตรไมตรีระหว่างไทยกับลาวบ้านพี่เมืองน้องที่เคยทำสัญญาร่วมรบกับพม่ามาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาทุกๆปีจะมีการทำพิธีบวงสรวงและบูชาพระธาตุโดยมีเจ้าพ่อกวนร่างทรงที่ถูกเลือกขึ้นมาโดยวิญญาณพระเสื้อเมืองซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายดังผู้นำชุมชนเป็นผู้ทำพิธีร่วมกับชาวบ้านในละแวกนั้นพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าได้ล่อล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ภายหลังจากงานนมัสการพระธาตุได้สิ้นสุดลงเจ้าพ่อกวนจะเริ่มทำพิธีเลี้ยงหอน้อยเพื่อกำหนดวันงานประเพณีผีตาโขนที่รวมอยู่ในงานบุญหลวงขึ้นและนั่นหมายถึงวันเวลาแห่งความสนุกสนานรื่นเริงกำลังจะบังเกิดขึ้นในไม่ช้า

นับแต่งานประเพณีผีตาโขนได้ถูกกำหนดขึ้นกระแสชีวิตที่เวียนวนอยู่อย่างเรียบง่ายของจุกหรือสรศักดิ์เจริญทรัพย์เด็กหนุ่มชาวลูกอีสานด่านซ้ายก็เริ่มตื่นตัวและตระเตรียมบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลือกหากาบมะพร้าวที่มีขนาดพอเหมาะเพื่อนำมาทำเป็นหน้ากากผีตาโขนน้อยหรือแม้กระทั่งเลือกสรรไม้นุ่นที่จะนำมาทำเป็นจมูกให้ได้สัดส่วนตามต้องการ

ากากที่ทำขึ้นล้วนใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นโดยนำโคนกากมะพร้าวมาเย็บติดกับหวดและตกแต่งด้วยเศษผ้านำมาประกอบเข้ากับจมูกและใบหูที่สลักสลาวเป็นรูปทรงอย่างสวยงาม

เมื่อใดที่จุกและเพื่อนของเขามีเวลาว่างก็จะมาช่วยกันคนละไม้ละมือทำหน้ากากผีตาโขนขึ้นเพื่อใช้เล่นในวันงานบุญหลวงหรือบุญใหญ่ที่ได้รวมเอางานบุญพระเวทบุญบั้งไฟและการละเล่นผีตาโขนเข้าไว้ด้วยกันจนกลายเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้

0: ถ้าพูดถึงโบราณจริงๆแล้วฝีไม้ลายมือก็คงไม่ดีนักนะครับการเขียนไม่มีพวกการเขียนอย่างปัจจุบันนี้ใช้มือเขียนสีที่ใช้เป็นสีขาวก็ได้จากปูนขาวสีดำได้จากดินหม้อแล้วก็มีการผสมสีเอาขมิ้นกับปูนผสมกันนะสีมันก็จะออกคล้ายๆสีแดงนิดนึงเหมือนปูนแดงลักษณะการเขียนลายไทยที่ละเอียดอ่อนก็ไม่มีนะครับปัจจุบันก็มีการนำลายไทยมาเขียนมีพวกกันมีแปลงมีสีสันมากมายเป็นการพัฒนาการอย่างหนึ่งของผีตะโขนที่ดีทีเดียว
1: บรรดาเด็กหนุ่มในหมู่บ้านจะทำหน้ากากผีตาโขนเป็นกันแทบทุกคนเพราะนั่นหมายถึงวัฏจักรแห่งการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้รับการสืบสานมาจวบจนปัจจุบันสมัย
0: เราภูมิใจที่เห็นศิลปะผีตะโขนสามารถที่จะอนุรักษ์อยู่ได้นะครับในรูปแบบเดิมแล้วก็สามารถที่จะพัฒนารูปแบบของมันได้อย่างวิจิตรบรรจงก็ถือว่าผีตะโขนปัจจุบันนี้มีความวิจิตรพิสดารมีความวิจิตรบรรจงตามความสามารถความรักที่วัยรุ่นจะจินตนาการในการทำงานสูงมากครับ

การละเล่นผีตาโขนที่ปรากฏในอำเภอด่านซ้ายนอกจากผีตาโขนน้อยแล้วยังมีผีตาโขนใหญ่ที่ทำขึ้นเพื่อถวายเจ้านายหรือดวงวิญญาณผีบรรพบุรุษเชื่อกันว่าหากปีใดไม่ปฏิบัติตามปีนั้นจะเกิดอาเภษและนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านได้ตาโขนใหญ่ที่ทำขึ้นจะทำก่อนวันงานเพียง3วันโดยใช้ตอกไม้ไผ่นำมาสานเป็นโครงขนาดใหญ่นำมุ้งมาห่มคลุมและเย็บต่อกันจนรอบบุญแต่งแต้มระบายสีสันและติดเครื่องเทศที่แสดงออกถึงความเป็นชายหญิงอย่างชัด

0: มีเพียงครอบครัวของลุงกวนใจหมื่นโสมเท่านั้นที่ทำผีตาโขนใหญ่ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีและไม่สามารถเลิกทำได้ด้วยเกรงเจ้านายจะไม่พอใจ
1: ถ้าปีไหนไม่ได้ทำมันเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าปีไหนทำมันก็สบายใจลุงไปที่ไหนก็เบาตัวเลยทำมาทุกปีมาจนเท่าปัจจุบันตั้งแต่อายุ22ทีนี้มัน68แล้ว
0: ภายใต้ท้องฟ้าที่ยังอับแสงยามใกล้รุ่งสางความสงัดเงียบถูกทำลายด้วยเสียงทุ้มกังวานจากคล้องและคลองและท่วงทำนองของเสียงดนตรีในขบวนพิธีเบิกพระอุปคุตหรือการงมก้อนหินสีขาวขึ้นจากลำน้ำหมันเพื่อนำไปประกอบพิธีที่วัดโพนชัยทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มงานประเพณีผีตาโขน

จุกและเพื่อนๆกำลังแต่งตัวอย่างขมักขม้นเพื่อเตรียมออกไปเล่นเป็นผีตาโขนร่วมกับคนอื่นๆในหมู่บ้าน

เสียงกล้องแกรงจากหมากกระแหล่งที่ห้อยระสะโพกนั้นดังผสานรับกับลีลาขยมตัวสายสะโพกขยโยกขาและขยับเอวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผีตาโขน

การละเล่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทอดแหหาปลาหรือเรียนแบบการไถนาอย่างควายตู้รวมถึงการแต่งตัวเป็นทั่งบั้งหรือคนป่าที่ทาตัวด้วยดินหม้อหรือโคลนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในดินแดนแถบนี้ได้เป็นอย่างดีวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ได้รับการสืบสานจากเด็กๆในหมู่บ้านที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานประเพณีผีตาโขนนับตั้งแต่การแข่งขันประชันฝีมือการทำหน้ากากหรือการประกวดเต้นผีตาโขนน้อยในลีลาที่เร่าร้อนไปตามจังหวะของดนตรี

ยามสายในวันที่2ของงานชาวบ้านจะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำพิธีสู่ขวัญพระเวทหรืออัญเชิญพระเวสสันดรและนางมัทสีเข้าเมืองโดยสมมุติพระพุทธรูปแทนองค์พระเวสสันดรขบวนพิธีจะเริ่มแห่จากสี่แยกบ้านเดินไปยังวัดโพนชัยโดยอัญเชิญพระพุทธรูปพระสงฆ์สี่รูปพร้อมด้วยเจ้าพ่อกวนตลอดจนบรรดาผีตาโขนที่เชื่อว่าเป็นผีตามคนมาส่งพระเวสสันดรเข้าเมืองผีตาโขนที่แห่มาพร้อมขบวนจะถูกนำไปทิ้งในลำน้ำหมันเพราะเชื่อกันว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งเลวร้ายให้ลอยละล่องไปกับกระแสน้ำหากผู้ใดเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้จะเกิดเพศภัยอย่างใหญ่หลวงความเชื่อในสิ่งลี้ลับของคนรุ่นใหม่ได้จางหายไปพร้อมกับกระแสแห่งยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วนของหน้ากากผีตาโขนถูกนำมาวางรวมกับสินค้าที่ระลึกมากมายเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ

ประเพณีผีตาโขนได้กลายเป็นสิ่งที่เชิดชูเอกลักษณ์ของอำเภอด่านซ้ายที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วสารทิศให้เข้ามาสัมผัสและเก็บไว้ในความทรงจำยามจากไป

0: ก็รู้สึกว่าภูมิใจเวลาเขามาดูมาเที่ยวมาบ้านเราเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากอยากให้เขามาเที่ยวหรืออยากให้คนที่ไม่เคยมาเลยอยากให้มาสัมผัส
1: ผีตาโขนเปรียบเสมือนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้มีการสร้างสรรค์และถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังเป็นบ่อเกิดแห่งสายสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมที่ได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์งานประเพณีนี้ไว้มิให้สูญสลายไปจากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่13-19มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปีย
2: ุงขยง
3: 1
2: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
5: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569คุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
6: สำนักพระราชวังประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569โดยวันที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและในวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำหรับการแต่งกายของประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีนั้นโปรดสวมชุดสุภาพไว้ทุกทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนสำนักพระราชวังงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันรวมถึงงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันด้วยเช่นกันประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์สราวุธจอกลมรายงานครับ
5: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงร่วม8หน่วยงานรัฐเอกชนปรับปรุงถนนประชาชื่นช่วงเชื่อมต่อถนนแจ้งวัฒนะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาจราจรเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐและบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ
3: สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
11: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
12: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและด่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เร่งอ่ะ
1: เราที่นี่กันทำที่บ้านต้องบอก

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6:14 นนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรอรุณสวัสดียามเช้านะครับคุณผู้ฟังครับผมพัฒอภิธนการมาดูแลกันนะครับ6:00 นจนถึง12:00 นด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปช่วยเหลือคุณอนุสรก่อนนะครับนะเบลเห็นบอกว่าแบตเตอรี่หมดคุณอนุสรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณอนุสรมีปัญหารถแบตหมดมีสายพ่วงไหมคุณอนุสร
2: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีนะอ่ะขอจุดก่อนอยู่ที่ไหนครับตอนนี
2: ้อยู่แยกดินแดงครับตรงเลยหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับผมฝั่งขาออก
1: เลยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
2: 100เมตรครับนิดๆหน่อยนิดนึง
1: เลยมา100เมตรนะฮะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโอเคนะครับมากับรถอะไรครับเนี่ย
2: MG สีดำครับผม
1: MGรุ่นไหนนะครับอ๋อ ZS
2: ครับผม
1: ZS สีดำนะทะเบียนครับ
2: ครับผมขอไข่คอควาย4727พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ขอไข่คอควาย4727นะหมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโอเคกำลังจะไปไหนครับวันนี
2: ้พอดีเมื่อคืนนะครับผมขับรถมาแล้วน้ำมันผมหมดผมก็จอดพอผมได้น้ำมันมาแล้วผมเปิดไฟฝ่าหลากไว้ครับพอได้น้ำมันมาแล้วปุ๊บสตาร์ทไม่ติดแบตมันหมดก็เลยขอความช่วยเหลือเนี่ยครับ
1: โอ้โหอันนี้เพิ่งมามีปัญหาเมื่อช่วงกี่โมงได้ครับเนี่ย
2: ผมตั้งแต่เมื่อตี 4แล้วมั้งครับ
1: โอ้โหอยู่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตี 4แล้วเหรอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วทำยังไงอะตอนนั้นน่ะตอนตีสี่อะได้มีการแบบไปขอความช่วยเหลือใครไหมโทรไปหาใครหรือเปล่า
2: โทรไป191โทรไปหมดเลยครับโทรก็ไม่มีใครเข้ามาหน่วยงานเนี้ย
1: คุณอนุสรล่าสุดนี่เราประสานไปกับทางสน.วิภาวดีตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับสน.วิภาวดีเขาทราบแล้วนะรถไม่ติดใช่ไหมตรงนั้นเนาะ
2: ครับผม
1: นะครับโอ้แล้วนี่จะต้องเดินทางกลับที่ไหนอยุธยาป่ะฮะ
2: กลับบ้านแม่ครับกลับอยู่แถวบดินทร์เดชาครับ
1: โอ้เห็นหมวดรถอยู่ที่นั่นนึกว่ากลับอยุธยาครับโอ้นะโอ้โหน่าเห็นใจมากเออนี่ก็เท่าไหร่2ชั่วโมงกว่าแล้วมั้งใช่ไหม
2: ครับผม
1: นะครับเอาตอนนี้เนี่ยออกอากาศอยู่เลยนะครับที่จสร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเจ้าหน้าที่เขาไปถึงเนี่ยนะครับยังไงฝากคุณอนุสรเพิ่มเติมให้กับจสร้อยแจ้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งให้เราได้ทราบด้วยนะครับเนาะ
2: ได้ครับผม
1: โอเคก็คือตรงนั้นก็จะเป็นวิภาวดีนะในฝั่งขาออกนั่นเองนะครับเลยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะไปประมาณสัก100เมตรได้ไหม
2: ได้ครับประมาณนิดหน่อยประมาณ100เมตรได
1: ้ครับโอเคได้ยังไงเดี๋ยวรอเปิดไฟฉุกเฉินพอได้ไหมครับเนี่ย
2: ก็เปิดไฟฉุกเฉินอยู่ตลอดเลยครับตอนนี้
1: อ๋อแม้แต่แบตเตอรี่หมดแต่ก็ยังเปิดได้อยู่เนาะใช่ไหม
2: ยังเปิดได้อยู่ครับ
1: พอมีไฟอยู่นะครับผมทวนข้อมูลนะเป็นรถ MG ZS สีดำขอไข่คอควาย4727นะหมวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงกดดอกจัน1808หรือ1137แจ้งเพิ่มเติมกันถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือใครไปช่วยดูแลนะครับเนาะ
2: ได้ครับ
1: ระหว่างทางอาจจะมีเพื่อนสมาชิกบางคนแวะเข้าไปช่วยถ้าเขาฟังอยู่ถ้าเขาอยู่ใกล้อะไรแบบนี้อาจจะไปถึงเจ้าหน้าที่ก่อนอาจจะไปถึงก่อนเจ้าหน้าที่ก็ยังไงเพิ่มเติมแจ้งกลับมาให้เราได้ทราบด้วยนะครับเนาะ
2: ได้ครับผม
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ขอบคุณครับโชคดีครับสวัสดีครับสายพ่วงไม่มีนะ
2: สายพ่ว
1: งไม
2: ่มี
1: โอเคครับสวัสดีครับนะสายพ่วงไม่มีด้วยนะครับก็ยังไงฟังหน่อยใครที่มีสายพ่วงติดรถนะครับอยู่เนี่ยแถวๆแยกดินแดงแถวๆมิตรไมตรีนะแถวๆพหลโยธิน2เนี่ยคุณผู้ฟังอยู่แถวๆอารีก็มาได้นะแถวๆอารีก็เลี้ยวซ้ายเข้าพหลโยธิน2เลยแล้วคุณผู้ฟังก็ลงมานะผ่านโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเนี่ยนะครับเลยไป100เมตรก็จะเจอรถของคุณอนุสรนะฮะก็เป็นรถ MG ZS สีดำขอไข่คอควาย4727ขอไข่คอควาย4727ZS สีดำจอดรออยู่เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับนะ เดี๋ยวขอน้ำใจจากใครที่อยู่ใกล้เผื่อว่าไปถึงก่อนเจ้าหน้าที่เพราะว่าตอนนี้เราประสานไปทางสน.วิภาวดีคือเผื่อไว้เผื่อใครแบบเนี่ยกำลังอยู่ตรงนี้พอดีแล้วมีสายพ่วงแบกนะครับพอจะไปช่วยเหลือกันได้ก็ไปจอดช่วยคุณอนุสรด้วยนะครับโอ้นี่ตั้งแต่ตีสี่มาเลยนะเออนะครับโทรมาหาทางจอสร้อยเนี่ยตอนตีห้ากว่านะครับนี่แหละคุณผู้ฟังถ้ามีแบบปัญหาเรื่องของรถเสียนะครับเดินทางต่อไม่ได้อะไรแบบนี้คุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ไว้ดาวน์โหลดไว้เลยตอนนี้ดาวน์โหลดแอป JS100 JS100 คุณผู้ฟังเข้าไปที่ App Store Play Store ก็ได้ถ้าเป็น iPhone iPad นะครับก็ให้เข้าไปที่ App Store ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นถ้าเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ iPhone iPad คุณผู้ฟังเข้าไปที่ Play Store ก็คือเป็นคลังที่เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี่แหละแล้วคุณผู้ฟังก็เลือกค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข0เลข0 JS100 นะครับจะเป็นแอปสีเขียวพอติดตั้งกันแล้วเนี่ยลงทะเบียนกันไม่ยากนะครับลงทะเบียนให้เสร็จก่อนแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า SOS เป็นการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือได้แจ้งอุบัติเหตุก็ได้เราประสบเหตุเองหรือแจ้งอุบัติเหตุให้กับผู้อื่นเราเห็นเหตุเนี่ยขวางถนนอยู่ขวางการจราจรมีผลกระทบรถติดแจ้งได้ขอความช่วยเหลือรถพยาบาลไปช่วยคนป่วยได้ขอให้เป็นเหตุฉุกเฉินกด SOS มาจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์นะครับก็คือเป็นแบรนเนอร์หนึ่งนะมันจะเป็นตัวแบรนเนอร์พิมพ์คำว่า SOS กดได้เลยก็จะเป็นการโทรเข้ามาที่จอสร้อยแล้วเราจะทราบจุดที่คุณอยู่คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนรถเสียตรงไหนเราจะทราบพิกัดทันทีขอให้เปิด GPS ไว้นะครับเปิด GPS เอาไว้นะครับเราจะทราบจุดที่คุณอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นเข้าไปดูแลคุณโดยเร็วที่สุดดูแลกันตลอด24ชั่วโมงกดมาได้เลย SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 นะครับเช้าวันนี้นะก็เริ่มต้นมาด้วยเรื่องนะครับการขอความช่วยเหลือถ้ามีใครเข้าไปช่วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นน้ำใจที่เราได้เริ่มต้นวันใหม่กันนะครับแวะไปช่วยคุณอนุสรด้วยนะครับน่าเห็นใจรอมา2ชั่วโมงกว่าแล้วก็พยายามประสานนั่นแหละแต่ว่าถ้าเจ้าตัวมีแอป JS100 หรือว่าได้โทรเข้ามาที่จอสร้อยก่อนก็อาจจะไวกว่านี้นะครับมาติดตามกันนะครับผมพัฒอภิธนการนะครับดูแลกันในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของการจราจรก็ยังไม่มีจุดไหนที่มีปัญหาเลยนะก็เป็นปกติของวันเสาร์เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพอากาศนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันนะว่าเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาขับรถออกมาถนนเปียกเหมือนกันแสดงว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับแถวๆเนี้ยลาดพร้าวเนี่ยผมออกมานี่แบบถนนเปียกนะยังไม่แห้งมหาดไทยแถวเนี้ยทางด้านของใต้เล็บทางด่วนทางประชาทางด้านของประดิษฐ์มนุษยธรรมตรงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณยุทธนาก่อนนะครับคุณยุทธนาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เห็นบอกลูกชายลืมกระเป๋าเป้ไว้บนรถ
3: ลูกชายเขาลงจากแท็กซี่มาเพราะว่าโอเคตอนแรกมาจากบางมุงคลองบอกให้เขาสั่งแกร็บใช่ป่ะเขาก็แกร็บบอก15-20 นาทีเขาไม่อยากไม่รู้ทำไมเขาไม่อยากรอเขาเลยโบกแท็กซี่มาจากบาบุงคองมาที่โคบี้ใต้สถานทูตเกาหลีตรงเทียมรูมมิดครับแล้วแท็กซี่เขาปิดมิเตอร์ครับเขาปิดมิเตอร์เขาก็ชาร์จ350 บาททั้งที่น่าจะ130 บาท
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณยุทธนาลูกชายนี่เป็นคนไทยไหม
3: คนอเมริกันครับ
1: เป็นคนอเมริกันอ๋อเป็นชาวต่างชาติ
3: อเมริกัน
1: อ๋อเป็นพาสปอร์ตอเมริกันพูดไทยได้ไหมครับ
3: พูดไทยได้สัก 10% 15% คร
1: ับ อ๋ออ๋ออ่ะก็คือนั่งมาจากมาบุญคลองมาลงที่ใกล้สถานทูตเกาหลีตรงเทียมร่มมิตร
3: โคบเป็นคอนโดที่ตึกที่เพิ่งสร้างใหม่ครับ
1: ตรงไหนนะตรงโคบ
3: โคบโคบ มันอยู่สักเดินสัก 3-4 นาทีจากสถานทูตเกาหลีอ่ะ
1: โคบนี่เป็นคอนโดหรือเป็นอะไรฮะ
3: โคบนี่เป็นคอนโดอยู่ตรงเทียมร่มมิตรเนี่ย
1: ลูกชายนี่คือว่าอยู่ตรงใกล้ๆเลยใช่ไหมใกล้ๆเลยใช่ไหม
3: ใกล้สถานทูตเกาหลีใกล้ๆศูนย์วัฒนธรรมอ่ะ
1: ครับผมเวลาประมาณกี่โมงที่มาลงครับ
3: เราสี่ทุ่มสี่สิบห้าใกล้จะห้าทุ่มครับ
1: ก็คือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับ
3: สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครับ
1: ลูกชายนี่สองคนนี่หน้าตาเป็นคนไทยไหมครับหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเลย
3: ดูลูกครึ่งนะดูก็รู้ว่าครึ่งเอเชียนครึ่งอเมริกันนะ
1: นะฮะค่าโดยสารห้าทุ่มนะครับ
3: สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มครับ
1: ลูกชายนี่สองคนนี่หน้าตาเป็นคนไทยไหมครับหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเลย
3: ดูลูกครึ่งนะดูก็รู้ว่าครึ่งเอเชีย

0: ป็นกระเป๋าเป้จาก Apple นะ
1: สีอะไรครับ
0: สีดำสีดำเทา
1: ใบใหญ่ไหมครับ
0: ใบก็แบบมันก็แบบใบแบบเป้ที่สบายบนหลังอ่ะ
1: เป็นเป้ของ Apple นะครับก็คือเป็นของ
0: เ
1: ป้เป็นของบริษัท Apple เนี่ยแหละของ iPhone ในไทยนี่แหละนะครับ
0: ใช่ครับใบ
1: เป็นสีดำข้างในนี่มีอะไรบ้างมีเงินสดจำนวนหนึ่งข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งเลยใช่ไหม
0: ไม่มีเงินสดดีที่เขามีเงินสดดีที่เขามีการ์ดอะไรของเขาอ่ะ
1: เป็นอุปกรณ
0: ์การ์ดธนาคารอะไรของเขาอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋ากางเกงอ่ะ
1: มีกระเป๋าสตางค์อยู่ในนั้นด้วยไหมครับเนี่ย
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
0: มีแค่ power bank อันนึงแล้วก็มีการ์ดไม่รู้อธิบายไงอ่ะ
1: เอาไว้เล่นเกมใช่ไหมที่บอกเอาไว้เล่นเกม
0: คาร์ดที่เล่นเกมเล่นวันพีซเล่นโปเกมอนอะไรพวกนี้มันมีมูลค่าครับสะสมมาตั้ง 4-5 ปีครับ
2: โอ้นะครับ
0: เขาไปที่มาบังคองเขาไปชั้น7ไปเล่นเขามีแบบเล่นเกมเล่นทัวร์นาเมนต์แข่งขันกันพยายามจะชนะรางวัลอะไรพวกนี
1: ้ซึ่งมันมีมูลค่านะตรงนี้คุณผู้ฟังนะครับยังไงช่วยเหลือกันหน่อยแท็กซี่เนี่ยจำสีทะเบียนได้ไหม
0: สีเหลืองทั้งคันครับ
1: สีเหลืองล้วนๆเลยทะเบียน
0: ล้วนๆเลยแต่ทะเบียนเนี่ยมันเขียนว่าสศรจจุฬา2433เพราะว่าที่คอนโดป้อมยามเขาคันทุกคันเข้ามาเขามีวิดีโอครับ
1: ได้ดูกล้องไหมครับเนี่ย
0: ดูกล้องนะ
1: เห็น
0: ถ่ายรูปไง
1: เห็นทะเบียนชัดเลยใช่ไหมเป็นสศร
0: สศร
1: รจุฬา
0: สศรจจุฬาแล้วก็2433ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ถาม3-4คนพ่อแม่ยามเขาก็ดูกันแล้วก็เมื่อสศรจจุฬาใช่ป่ะ2433เนี่ยบอกใช่ครับ
1: นะก็เห็นเป็นทะเบียนนี้นะ
0: คร
1: ับ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทวนข้อมูลนะครับก็เป็นรถแท็กซี่นะครับสีเหลือง
0: สีเหลือง
1: สคศาลานะครับสศรจุฬา2433นะครับ
0: กทม.ครับ
1: แล้วก็นั่งมาจากบางบุญคลองมาลงที
0: ่
1: คอนโดโคฟใกล้กับสถานทูตเกาหลีเทียมร่มมิตรเนี่ยนะถนนเทียมร่มมิตรรัชดานี่แหละตรงเนี้ยนะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็เวลาประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับนะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงฝากทางคุณอนุสรณ์ตอนนี้แจ้งความหรือยังไปแจ้งความไหม
0: ยังไม่แจ้งความไม่รู้จะแจ้งไงเพราะว่านี่มันเกิดขึ้นครั้งแรกนะนี่พี่ก็อยู่ที่อเมริกาแต่ว่ากลับมาที่นี่ทุกปีเพราะว่าแม่ก็ซื้อคอนโดเขาโคฟให้แม่ก็อยู่เทียมร่มมิตรภาคพิวาตรงเนี้ยครอบครัวอยู่ที่นี่หมดครับก
1: ็
0: กลับมาปกติพ่อพี่เนี่ยเป็นพ่อเนี่ยพี่จะเป็นคนเช็คใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างออกแท็กซี่มาอย่าลืมอะไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะพอดีพี่ไม่ได้อยู่พ่อไม่อยู่มันก็ที่ลืมกันน่ะใช่ป่ะลืมครั้งแรกเลยไม่รู้จะทำไงฮะเพราะว่า
1: ทีเนี้ยคุณอนุสรนิดนึงนะคือมันแปลกตรงทะเบียนนี่แหละเพราะว่าส่วนใหญ่แท็กซี่นี่คือจะขึ้นด้วยททหารไงทหารรอจุฬาตอนอะไรกันอย่างเงี้ยอัน
0: นี้อ๋อลองททหารรอจุฬา2433
1: ตกลงเป็นททหารรอจุฬาไหมที่เราดูในภาพอ่ะลองย้อนดูให้ชัดๆได้ไหมฮะว่ามันเป็น
0: ดูครับลองดู
1: ต้องดูในภาพอ่ะ
0: เดี๋ยวถาม
1: ให้เขาดูชัดๆให้หน่อย
0: นี่
1: นะ
0: คนนี้เขาอยู่เขาบอกว่าปกติมันจะเริ่มด้วยททหารอะไรเงี้ยเป็นททหารได้ปะ
3: ไม่ได้ครับเพราะทะเบียนกล้องมันยิงมาสศรจุฬาเลยคร
1: ับ เ
0: พราะว่ากล้องมันยิงไปมันดูเหมือนมันสศรเลยฮะ
1: ชัดไหมลองถามเขาว่ามันชัดมันขึ้นในระบบเลยใช่ไหม
0: มันก็รูปก็ชัดเหมือนกันนะรูปก็ชัดเหมือนกันนะ
1: แสดงว่ามันขึ้นในระบบเลยใช่ไหม
0: เขาบอกเขาถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็วิดีโอเขาก็แบบหยุดเลยเขาก็เห็นมันดูเหมือนสศรแต่ว่าถ้าเช็คทอดอาหารเนี่ยมันสอดแล้วจอจุฬาเนี่ย2433มันจะขึ้นหรือเปล่าสีเหลืองอ่ะ
1: คือตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบเพิ่มเติมกับทาง
0: ของนิดนึงก็ลองดูเพราะว่ามันก็แปลกนะเพราะว่าถ้าคุณตรวจดูสอดทอดาจอจุฬา2433แล้วไม่มีขึ้นเนี่ยแล้วคนนี้เขาเอาแล้วมาขับแท็กซี่เนี่ยมันดูแบบไ
1: หมเดี๋ยวเราอาจจะต้องตรวจสอบเป็นอีกทีนึงนะฮะเพื่อกระเป๋าเนี่ยลูกชายบอกไหมว่าวางไว้ตรงไหนเบาะหน้าเบาะหลังยังไงเขา
0: เบาะหลังครับเบาะหลังทั้งสองคนนั่งเบาะหลัง
1: นั่งเบาะหลังนะก็คือหลังจากที่เขาลงเนี่ยเขามารู้ตัวว่าลืมนานไหมหรือว่ารู้ตอนนั้นเลย

0: ักหนึ่งนาทีอ่ะเพราะว่าเขาเดินไปเขาต้องเดินหน่อยไปถึงลิฟต์ฮะแล้วก็พอขึ้นลิฟต์ปั๊บเนี่ยเขารู้ว่าร
1: ู้ตัวเลย
0: ไม่มีกระเป๋
1: า
0: แล้วกว่าจะลงมาอีกลิฟต์ใช่ป่ะกว่าสักนาทีนึงนาทีนึงสิบวินาทีอะไรเงี้ยเขาวิ่งออกมาไปแล้วอ่ะ
1: ไม่ทัน
0: ไปแล้วครับ
1: คุณยุทธนาผมรบกวนนิดนึงได้ไหมอยากเราอยากได้ภาพของทะเบียนรถนะฮะส่งมาที่ไลน์
0: okay.
1: line@ เดี๋ยวฟังก่อนนะ ID คือ @js100 @js100 เข้ามาเพิ่มเพื่อนได้เลยใช่
0: โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวทำโอเคเดี๋ยว
1: ขอภาพเข้ามานิดนึงภาพเอาชัดๆเลยนะครับภาพป้ายทะเบียน
0: โอเคครับ
1: ถ้า okay. ถ้าได้ทั้งคันด้วยนะถ้าอีกภาพนึงเอาเป็นแบบรถทั้งคันเลยเป็นสีอะไรที่เราได้เห็น
0: @js100
1: ใช่ไหมใช่ครับ @js100 @sign ด้วยนะมี @นำหน้านะครับ
0: @sign js100
1: ใช่ครับเขาเพิ่มเพื่อนเลยตอนนี้ได้ไหม
0: เดี๋ยวกำลังหาอยู่
1: ไม่เป็นไรได้
0: แล้ว
1: ครับ
0: โอเค
1: จะเป็นลายสีเขียวเห็นใช่ไหม
0: เห็นครับโอเคเดี๋ยวส่งไว้ให้ตอนนี
1: ้ได้เดี๋ยวส่งภาพมาเลยส่งมาหลายๆภาพก็ได้นะถ้ามีแบบเป็นภาพ
0: ถ้ามีรูปแบบด้วยมีรูปทั้งรถหรือเปล่าหรือว่าเขาบอกมีอันนี้ที่มันจับได้ตู้นี้ใช่ไหมกล้องอันนี้อ่ะอ๋อ
1: ขอเป็นภาพรถทั้งคันเลยก็ได้ขอคือขอหมดอ่ะ
0: ก็นี่ไงทั้งคันไม่มีจะได้แต่ตอนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขามีกล้องสองสามกล้องแต่กล้องเดียวที่ได้แบบกล้องแบบใหม่กล้องยังใช้กันไม่หมดนะ
1: เอาที่เห็นทะเบียนอ่ะเอาภาพที่เห็นทะเบียนรถอ่ะ
0: ส่งมาแล้วครับ
1: อ๋อโอเคส่งมาแล้วนะเดี๋ยวให้ทีมงานดูให้นะครับให้ทีมงานดูให้
0: แต่มันดูแบบเงินนะ
1: ชัดไหมคุณยุทธนาดูแล้ว
0: มันชัดสีเงินแต่มันเหลืองใช่ป่ะ
1: สวัสดีครับมันสีอะไรแน่ไม่เป็นไร
0: เขาบอกกัน3คนบอกว่ามันสีเหลืองแต่ว่า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: วิดีโอมันดูเหมือนสีเงินใช่ป่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งภาพ
0: มาสีเหลืองใช่ป่ะ
1: อันนี้คุยกับทางเจ้าหน้าที่รปภ.ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เขายืนยันว่าเป็นสีอะไร
0: สีเหลืองครับ
1: สีเหลืองใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว
0: ิดีโอมันดูสีแบบสีเงินนะ
1: ทีมงานได้ภาพหรือยังฮะเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้หน่อยเดี๋ยวถ้ายังไงเห็น
0: ได้ยัง
1: อ่ะจะได้ดูจะได้โฟกัสโอเคเอาเดี๋ยวผมเห็นรูปละมันออกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณยุทธนาผมกำลังเปิดดูรูปอยู่เป็นโตโยต้านะอันนี้เป็นรถแอปหรือเปล่ามันเป็นแต่กล้องมันอาจจะเป็นตอนกลางคืนไหมมันก็เลยออกเป็นเหมือนสีมันคอนฟิกกันหน่อย
0: ใช่เพราะว่า3คนที่เขาอยู่เมื่อคืนเนี่ยเขาก็ยังไม่เลิกงานนะเขาบอกว่าสีเหลืองใช่ป่ะสีเหลือง
1: มี
0: สีเหลืองครับ
1: มีโป๊ะมิเตอร์ติดอยู่ด้านบนของหลังคาไหมมีไฟมิเตอร
0: ์มันยังสร้างไม่เสร็จนะ
1: ไม่
0: กล้องอีกแต่ว่ามันสร้างไม่เสร็จแล้ว
1: ไม่ฮะหมายถึงรถคันนี้หมายถึงรถคันนี้เป็นรถแท็กซี่ที่มีคำว่าแท็กซี่มิเตอร์อยู่ด้านบนหลังคาไหมลองถามรปภ.ให้หน่อย
0: มีเขามีมิเตอร์บนหลังคาจำได้ป่ะ
2: อันนี้ไม่รู้นะครับว่าเขามีมิเตอร์อยู่ตรงไหน
0: ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้
1: อ
0: ่ะเขาจำไม่ได
1: ้คือตอนนี้ที่เราเห็น
0: สีเหลืองแล้วก็ได้ปตท.ทะเบียนข้างหน้า
1: คือมันไม่ใช่รถแท็กซี่อ่ะครับเนี่ยทีมงานกำลังตรวจสอบให้นะถ้าเป็นทะเบียนเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมขอคุยกับทางเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งได้ไหม
0: โอเคได้ครับเดี๋ยวโทรกลับใหม่หรือว่า
1: ตอนนี้ฮะลองคุยถามเจ้าหน้าที่ว่าคันเนี้ยเป็นรถแท็กซี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นรถ
0: คันที่เห็นเนี่ยมันเป็นแท็กซี่หรือเปล่าหรือว่าเป็นรถเก๋งธรรมดา
2: ดูป้ายไฟแท็กซี
0: ่เนี่ยมันมีทีนี้เห็นไหมส่งรูปนี้มาให้ผมได้ป่ะ
1: ขออีกรูปหนึ่ง
0: เดี๋ยวขอดู
2: แท็กซี่อยู
0: ่ครับไหน
2: มันมีป้ายข้าง
1: เอาอย่างนี้คุณยุทธนาเดี๋ยวขอภาพที่มีป้ายไฟแท็กซี่อ่ะเอามาให้เราดูนิดนึงนะครับเราจะดูว่าเป็น
0: ที่ส่งไลน์มาให้ได้ไหมส่งไลน์นี่นะ
1: แล้ว
0: เขามีรูปนึงเดี๋ยวตอบให
1: ้ได้เดี๋ยวส่งมาเอางี้คุณยุทธนาผมแนะนำนะ แนะนำให้ไปแจ้งความก่อนนะครับแนะนำให้ไปแจ้งความนะแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันเดี๋ยวยังไงฝากส่งภาพเนี้ยเพิ่มเติมมาให้ที่ไลน์เดิมนะครับเนาะคุณยุทธ
0: ครับ
1: โอเคนะครับได้ส่วนทางเนี้ยเดี๋ยวเราจะออกอากาศให้ถ้ามีเพิ่มเติมกันข้อมูลส่งมาได้เลยแล้วก็แนะนำให้ไปแจ้งความนะครับแนะนำให้ไปแจ้งความก่อนโอเคครับ
0: โอเคนะครับ
1: ได้ครับได
0: ้ครับ
1: ขอบคุณมากครับยินดีครับครับสวัสดีครับก็เห็นใจนะเพราะว่าของที่เขาลืมไว้มันเป็นกระเป๋าเป้และข้างในเนี่ยมันมีของที่มีมูลค่าไงคือเดี๋ยวนี้การ์ดเกมอ่ะมันมีมูลค่านะครับในการแลกเปลี่ยนในการซื้อขายกันนะฮะซึ่งตัวน้องเขาเนี่ยลูกของคุณยุทธนาเนี่ยเป็นลูกครึ่งแต่ว่าหน้าตาก็จะออกเหมือนลูกครึ่งนั่นแหละก็คือจะดูรู้อ่ะนะสองคนนะครับเขานั่งเบาะหลังมาทั้งคู่เลยนั่งรถแท็กซี่เขาว่าอย่างนั้นนะแต่คิดว่านะผมคิดว่าน่าจะเป็นรถที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันน่าจะเรียกผ่านแอปพลิเคชันแต่เอาล่ะเดี๋ยวเราต้องดูว่าคือภาพที่ผมเห็นเนี่ยไม่มีเป็นภาพที่เขาซูมแค่ด้านหน้าของทะเบียนก็เลยไม่เห็นไฟโป๊ะแท็กซี่บนหลังคาคุณผู้ฟังก็คือป้ายแท็กซี่มิเตอร์บนหลังคาเราไม่เห็นเดี๋ยวอาจจะมีภาพอื่นที่คุณยุทธนาน่าจะส่งมาให้เราดูเพิ่มเติมก็จะได้เห็นมุมกว้างด้วยแต่ก็เอาล่ะถ้าผู้ขับขี่คันนี้ครับฟังอยู่ทะเบียนนะครับเราเห็นชัดเจนเป็นสอสารารอจุฬา2433กรุงเทพมหานครถ้าฟังอยู่คุณจำได้ไหมผู้โดยสารมา2คนนั่งเบาะหลังทั้งคู่เป็นก็น่าจะออกแวนเป็นวัยรุ่นน่ะนะเป็นลูกครึ่งนั่งมาจากมาบุญคลองมาลงที่คอนโดโคฟใกล้เคียงกับสถานทูตเกาหลีตรงเทียมร่วมมิตรเนี่ยนะตรงถนนเทียมร่วมมิตรเนี่ย4 ทุ่มกว่าถึง5 ทุ่มไม่เกินนี้ไม่เกิน5 ทุ่มเขาลืมกระเป๋าเป้นะครับใบเนี้ยเป็นกระเป๋าเป้สีดำยี่ห้อ Apple ยังไงฝากส่งคืนหน่อยนะครับผมเชื่อว่าคนขับน่าจะรู้แล้วล่ะนะฮะช่วงนั้นเนี่ยกลางคืนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไปรับใครต่อยังไงหรือเปล่าแต่ถ้าเก็บไว้ให้โทรเข้ามานะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137ย้ำนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคือบางทีเนี่ยทางคนขับเนี่ยเขาอาจจะเอาพอเห็นกระเป๋าแล้วอาจจะเอาไปฝากไว้ที่สน.ในพื้นที่นั้นเราถึงแนะนำให้ทางคุณยุทธนาเนี่ยไปแจ้งความก่อนเผื่อเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องเอาไว้แล้วหรือเปล่าด้วยแต่ถ้าไม่มีก็อย่างน้อยแจ้งความไว้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับว่าเนี่ยเราลืมไว้หลักฐานเอารูปให้ดูนะครับทะเบียนรถแท็กซี่คันนี้เรานั่งมาจริงนะครับยังไงตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นหลักฐานนะครับในการยืนยันอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับยังไงเอาใจช่วยคุณยุทธนาแล้วก็ลูกชายด้วยนะครับ6:39 นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับกรณีของคุณยุทธนาที่เขาแจ้งแทนลูกชาย2คนซึ่งเป็นลูกครึ่งอเมริกันนะครับนั่งรถแท็กซี่เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ภาพที่ผมเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่รถแท็กซี่คุณผู้ฟังไม่น่าจะใช่รถแท็กซี่เพราะว่าไม่มีโป๊ะไฟแท็กซี่ด้านบนหลังคาไม่มีนะฮะแล้วก็ในส่วนของทะเบียนมันเป็นป้ายขาวนะแต่ภาพที่ส่งมาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นช่วงกลางคืนแล้วเหมือนมันมีการดีเฟกต์นะครับมันภาพเนี่ยมันดีเฟกต์ก็เลยมองไม่ชัดเจนว่าคือสีอะไรแต่ทางคุณยุทธนาเนี่ยเขาไปสอบถามรปภ.บอกว่าเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะครับทะเบียนก็คือททหารขออภัยสศาลารอจุฬาสศาลารอจุฬา2433เมื่อสักครู่เนี่ยทางทีมงานเราโทรกลับไปหาคุณยุทธนาอีกรอบหนึ่งเพื่อสอบถามว่าทางรปภ.แน่ใจหรือเปล่าว่าเป็นรถคันนี้ที่มาส่งลูกชายทางคุณยุทธนาก็สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่รปภ.ก็บอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีแค่รถคันนี้คันเดียวที่เข้ามาในคอนโดมีแค่รถคันนี้คันเดียวเพราะฉะนั้นคุณฟังผมถามผู้รู้นิดนึงนะโดยเฉพาะพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่มันเป็นไปได้ไหมครับว่ารถแท็กซี่เนี่ยทะเบียนจะขึ้นด้วยสศาลารอจุฬา2433คือที่เราคิดเนี่ยมันก็หลากหลายข้อมูลนะว่าเอ๊ะอาจจะเป็นรถที่เคยเป็นรถแท็กซี่แล้วปลดระวางแล้วเอามาขับหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอผู้รู้ลองช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้กับเราได้นะครับเคยเห็นหรือเปล่าหรือว่าใครพอจะมีข้อมูลเพิ่มเติมกันนะฮะซึ่งเราแนะนำให้คุณยุทธนาไปแจ้งความนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือถ้าไม่ใช่รถแท็กซี่เนี่ยแน่นอนอาจจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับก็เลยแนะนำให้ไปแจ้งความนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นในภาพนะเอาที่ผมเห็นในภาพนี่คือมันไม่มีป้ายไฟแท็กซี่ด้านบนด้านข้างรถเนี่ยคุณผู้ฟังเหมือนมีตัวอักษรตรงข้างประตูคนขับอะครับเหมือนมีตัวอักษรพิมพ์อยู่อ่ะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณอนุสรที่อันนี้เป็นอีกเคสนึงนะที่ขอความช่วยเหลือกันเมื่อเช้าครับคุณอนุสรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณอนุสรเป็นยังไงบ้างตอนนี้ครับได้ใครไปช่วยหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้ใครไปช่วย
1: มีพลเมืองดีที่ตามจับตาร้อยครับเข้ามาช่วย
0: ชื่อคุณอะไรถามชื่อเข้ามาไหมครับ
1: ไม่ได้ข่าวสดเลยดี
0: เขามากับรถอะไรครับเนี่ย
1: มากับHonda City ครับผมสีขาว
0: อ๋อเป็นรถบ้านด้วยใช่ไหม
1: ครับผม
0: Honda City สีขาวผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ยที่มาช่วย
1: ผู้ชายครับ
0: โอ้ครับโอ้แล้วมาช่วยมีสายพ่วงเรียบร้อยใช่ไหม
1: ครับผมพร้อมมาพร้อมเลยครับ
0: โอเคครับเขาเล่ายังไงตอนที่เขามาถึงเนี่ยเขาฟังอยู่เขาเล่ายังไงตอนนั้น
1: เขามาบอกว่าเอาพอดีฟังในจอต่อร้อยฟังจอต่อร้อยพอดีเลยกำลังมองขายพอดีก็แบบเจอเข้ามาช่วยครับ
0: โอ้น่ารักมากเลยอ่ะนะครับมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมก็น่าจะฟังอยู่แหละพลเมืองดีท่านนี้ครับ
1: โอ้ขอบไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยครับตั้งหลังคืน
0: ครับ
1: ผมสุขแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจอต่อร้อยด้วยข้าต่อร้อยด้วยแล้วขอบคุณพี่ทุกคนที่เข้ามาช่วยครับผมที่ประสานงานให้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ยินดีมากๆเพราะว่ารอมานี่ก็เกือบจะ3ชั่วโมงแล้วเหมือนกันเนาะช่วยเหลือจะเสร็จก็เนี่ยแหละมาถึงเวลาเนี้ยนะโอ
1: ้ครับ
0: เคยรถเสียเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ยที่ผ่านมาม
1: ันก็มีบ้างแต่ไม่นานขนาดเนี้ยครับ
0: คุณอนุสรยังไงดาวน์โหลดแอป JS 100ไว้นะแอปจอส100ชื่อแอปว่า JS 100ดาวน์โหลดใน App Store หรือ Play Store ก็ได้นะดาวน์โหลดไว้เป็นแอปสีเขียวจะมีฟีเจอร์ SOS คราวหน้าถ้ารถเสียเกิดอุบัติเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินกดปุ่ม SOS ปุ่มเดียวเลยนะจะได้เร็วกว่านี้นะครับเนาะครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับ
0: เดินทางต่อได้แล้วนะ
1: ครับผม
0: โอเคเดินทางปลอดภัยยังไงเดี๋ยวเปิดฟังจอสอร้อยไปด้วยนะ FM 100นะครับ FM 100นะโอเคครับ
1: แล้วเปิดฟังอยู่พอดี
0: อ๋อเปิดฟังอยู่พอดีเลยดีใจด้วยดีใจด้วยครับคุณอนุสรครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะขอบคุณพลเมืองดีท่านนี้ด้วยนะครับ Honda City ใช่ไหมเนาะที่ไปช่วยแต่ไม่ทราบชื่อนะครับโอ้ยังไงถ้าทราบชื่อก็จะดีมากๆเลยนะเนี่ยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เป็นคนฟังที่น่ารักของเราแล้วก็แวะไปช่วยเหลือกันน้ำใจดีๆนะตอนรับเช้าวันใหม่วันเสาร์นะครับทำให้เรามีความสุขด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณธนานันท์ก่อนจะคุยเรื่องแท็กซี่ที่เราถามกันไปเนี่ยคุณธนานันท์ครับสวัสดีครับ
2: ครับพี่พันธ์สวัสดีครับพี่
0: คุณธนานันท์มีข้อมูลไหมพอจะแชร์อะไรกันได้บ้างไหมตรงนี
2: ้คืออย่างที่บอกอ่ะคือตอนแรกจากตามที่เขาที่ฟังตอนแรกคือพ่อเขาบอกว่าลูกเขาเรียกแก๊ปแล้วคราวนี้เขาไม่สามารถรอได้คือเขารีบอาจจะรีบแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาขึ้นรถอีกคันหนึ่งซึ่งมันอย่างที่ท่านก็เกิดตามทะเบียนตามกล้องตามที่รอพ่อบอกมันก็น่าที่จะไม่ใช่แท็กซี่หรอพี่หนึ่งสองคือสองคือหนึ่งอีกมีกันคือเขาเป็นแท็กซี่ป้ายดำก็คือเขาเป็นแท็กซี่ที่ถอดป้ายเหลืองแล้วแล้วก็เป็นไอตัวรถโครงรถมันยังเป็นสีแท็กซี่อยู่แต่ว่าป้ายทะเบียนเป็นป้ายขาวแล้วพี่ตรงนี้
0: เหมือนกับว่าอาจจะอันนี้เราพูดในลักษณะสันนิษฐานเนาะคุณธนานันท์ว่าอาจจะไปเปลี่ยนทะเบียนจากสาธารณะเป็นทะเบียนรถบ้านอย่างนั้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่คือตรงในเคสที่อาจจะใช่แต่ว่าอันนี้เขาก็คือเป็นแท็กซี่ประมาณว่าเป็นแท็กซี่ป้ายขาวแท็กซี่ป้ายดำประมาณอย่างนี้แหละแ
0: ต่ว่า
2: เขามาเรียกราคาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่หรอกพี
0: ่ก็แสดงว่าถ้ารถที่เคยมีมิเตอร์อ่ะปลดระวางแล้วเนี่ยมิเตอร์ก็จะไม่มีแล้วอย่างนั้นใช่ไหม
2: บางคันก็มีที่
0: อ๋ออย่าง
2: น
0: ี้มีใช่ไหม
2: คือบางคันพูดตรงว่าเขาก็ติดหลอกไว้ติดหลอกไว้เพื่อให้เห็นเหมือนกับว่าไฟว่างข้างหน้าเขายังมีอยู่แล้วก็เขาวางคนละตำแหน่งตรงนั้นบางทีเขาก็เลื่อนอยู่ข้างบนกระจกตรงนี้พี
0: ่เนี่ยที่คุณธนานันท์อธิบายมานี่คือน่าจะเข้าแก๊ปหมดเลยนะเพราะรู้ไหมเราสังเกตใกล้ๆเนี่ยมันเหมือนมีป้ายว่าง
2: เหมือนกับว่าเขาไม่ได้เรียกรถผ่านมือถือเขาที่ก็เลยมันก็จะไม่มีข้อมูลตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะอย่างที่ผมว่าพ่อเขาบอกว่าลูกเขาไม่สามารถที่จะรอแก๊ปได้เพราะมันนาน15 นาทีเขาเลยเรียกรถอีกคันอื่นมาแทนตรงนี้เขารีบถึงนี
0: ่
2: อย่างนั้นแต่ว่าโอเคนะแต่ว่าทะเบียนอ่ะมันก็อาจจะคือมันถูกต้องตรงที่ว่าเขาขอเป็นป้ายขาวอยู่แล้วพี่ตรงนี้แต่ว่าก็น่าจะเช็คได้ว่าคือเช็คจากขนส่งได้พี
0: ่นะโอ้ขอบคุณข้อมูลมากมาก
2: จะเป็นอย่างนี้พี่เพราะว่าปัจจุบันนี้ในวงการแท็กซี่มันก็เป็นอย่างนี้พี่คือพอเขาปลดป้ายแล้วเป็นป้ายเหลืองเขาก็มาทำเป็นป้ายขาวเป็นรถมาวิ่งแก๊ปแต่ว่าไอ้เรื่องราคาเนี่ยจริงๆเขาไม่ร
0: ู้
2: ตกลงก
0: ัน
2: ยังไงก
0: ันแล้วอย่างกรณีที่เขาเรียกกราฟแล้วเขาไม่รอแล้วทีนี้เขาเรียกรถคันอื่นเนี่ยคือสามารถโบกเรียกได้เลยเหรอหรือว่ายังไง
2: ได้ต้องบอกว่าคือแท็กซี่ที่คันที่เขาเรียกเนี่ยผมก็ต้องมองว่าคือมันมีไฟว่างขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็เลยโบกเรียกเขาไม่สามารถที่จะโบกเรียกรถที่ไม่มีไฟว่างได้อยู่แล้วนี่เขาต้องเรียกรถที่มีไฟว่างคือเป็นลูกรักของแท็กซี่ขึ้นมาปุ๊บเขาก็บอกเลยเพราะว่าเขาเห็นว่านี่มันเป็นไฟว่างแท็กซี่เขาดูลักษณะคล้ายกับแท็กซี่ทั่วไปเขาก็ได้อย่างนี้เลยที่ตรงนี้เขาได้ได
0: ้ข้อมูลขอบคุณมากมากเลย
2: เข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือบอกว่าเขาไม่มีมิเตอร์สองเขาอาจจะมีแต่ว่ามองง่ายๆว่าพอเขาเห็นเป็นน้องเป็นต่างชาติน้องเขาก็มีราคาขึ้นมาได้นี่คือเรียกราคาได
0: ้มีสองกรณีอ๋อโอเคโอ้ได้เลยขอบคุณมากคุณธนานันท์เนี่ยเดี๋ยวมีคุณวิมลเข้ามาช่วยแชร์กันด้วยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับข้อมูลนี่คือเข้าในเขาเรียกว่าคือความน่าจะเป็นน่ะนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณวิมลด้วยคุณวิมลครับสวัสดีครับ
3: ดีครับคุณพัชครับ
0: คุณวิมลยังไงดีช่วยกันแชร์ข้อมูล
3: ที่แจ้งมาเมื่อกี้นี้นะที่แจ้งมาเนี่ยถูกต้องหมดนะฮะ
0: แต่คุณธนานันท์ว่ามาเนี่ย
3: ว่าแท็กซี่เนี่ยผมว่าเขาคงไม่ได้โบกนะถ้านั่งมาจากมาบุญคลองนะฮะข้างในมาบุญคลองมันจะมีที่จอดรถแท็กซี่รออยู
0: ่
3: นะฮะแต่ถ้ารถเปลี่ยนป้ายแล้วก็คงเข้าไปจอดไม่ได
0: ้
3: จะเป็นผมว่าน่าจะเป็นอยู่ที่หน้าโรงแรมมากกว่าเพราะจะมีเขาเรียกแท็กซี่มาเฟียจอดอยู่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้บอกแต่ว่าแท็กซี่คงไปถามเองว่าจะไปไหน
0: อ๋อถ้ามาบุญคลองนี่คือถ้าไม่ใช่รถแท็กซี่เขาที่ถูกต้องอันนี้เขาไม่ให้เข้าเลยเหรอ
3: ไม่ให้จอดรอผู้โดยสาร
0: ไม่ให้จอดรอคือต้องเป็นรถแท็กซี่สาธารณะเท่านั้นใช่ไหมป้ายเหลืองใช่ไหม
3: ต้องลองถามได้เลยผมว่า ในความคิดผมว่า 100% เต็
0: ม
3: คนขับแท็กซี่เนี่ยจะต้องเดินไปถามเองว่าไปรถแท็กซี่หรือเปล่าแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่บอกราคา350
0: เออนะมันไกลไหมคุณวิมลจากเนี่ยมาบุญครองไปเทมร่มมิตรเนี่ยม
3: ัน
0: ถึงหรอ4ทุ่ม5ทุ่มรถไม่ติดแล้วนะ
3: รถติดก็เต็มที่ก็น่าจะอยู่ประมาณก็จะได้ไม่เกิน150บาท
0: เออครับ
3: ไม่ถึงฮะไม่ถึง350
0: ก็วิ่งถึงแม้ว่าจะวิ่งไปเพชรบุรีหรือว่าเข้าอโศกอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะถึงนะ
3: ครับ
0: นะได้แต่ว่าข้อมูลที่คุณธนานันท์ว่ามาเมื่อสักครู่ก็คือมันก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาประกอบกับคุณวิมลด้วยเนาะที่แบบมาบุญครองเดี๋ยวลองตรวจสอบตรงนี้ว่าเขาไปขึ้นจุดไหนกันแน่
3: เช็คทะเบียนถ้าทะเบียนนั้นจริงๆนะเช็คกับกรมการขนส่งก็จะรู้ชื่อเจ้าของรถเลย
0: นะ
3: ฮะแต่แน่ใจว่าแถวนั้นอ่ะทั้งที่สุขุมวิทเนี่ยเหมือนกันเป็นรถแท็กซี่เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
3: เปลี่ยนเป็นป้ายขาวธรรมดาเยอะ
0: แต่สียังเป็นสีเดิมอย่างนั้นใช่ไหมสีส้มกับสีส้มสีเหลืองกับเขียวเหลืองกับเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
3: จะเป็นเขียวเหลืองเป็นสีอะไรเงี้ยก็เป็นสีเดิมนะแต่เขาจะลบไอ้บริษัทอะไรออกแล้วที่อยู่ข้างประตู
0: ที่อยู่ข้างประตูแต่อันเนี้ยข้างประตูยังมีเราเห็นใกล้ๆนะยังมี
3: คือว่าน่าผมบอกได้เลยว่าแท็กซี่มาเฟียจอดอยู่หน้าโรงแรมนะฮะ
0: ลองถามสันนิษฐานนะเราสันนิษฐานนะเรา
3: ลองถามดูว่าเขาโบกเองหรือว่าคนขับแท็กซี
0: ่
3: มาถามว่าจะไปไหน
0: ได้
3: นะแน่นอนเลยฮะเพราะผมคิดว่าคงไม่ได้โบกแล้วเพราะแท็กซี่ตรงนี้เขาจะจอดอยู่ตรงนั้นเลยตรงหน้าโรงแรมพอตำรวจมาไล่ทีกันหนีไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจอดใหม
0: ่โอ้มีแบบนี้ด้วยครับผม
3: ลองเช็คดูนะฮะ
0: ได้ขอบคุณมากเลยคุณวิมลขอบคุณครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งคุณวิมลแล้วก็ทางคุณธนานันท์ด้วยนะครับที่ช่วยเหลือกันแบบเนี้ยชอบนะความเป็นสังคมของจสร้อยเราขอความช่วยเหลืออะไรมีน้ำใจเข้าไปช่วยกันอย่างกรณีคุณอนุสรที่ได้น้ำใจจากพลเมืองดีเข้าไปช่วยก็เป็นคุณผู้ฟังของเรานี่แหละที่เปิดฟังจสร้อยแล้วก็เข้าไปช่วยพ่วงแบตเตอรี่ให้นะหรือแม้กระทั่งเคสของนะทางด้านของคุณพ่อนะครับนะคุณพ่อที่เนี่ยคุณพ่อยุทธนานะที่แจ้งแทนลูกชายซึ่งเป็นลูกครึ่งนะครับเขาลืมกระเป๋าเป้ซึ่งข้างในก็มีของที่มีมูลค่านะน้องเขาเล่นเกมแข่งมาแล้วเขาได้การ์ดมาเนี่ยมันมีมูลค่าเขาก็ต้องไปขายต่อได้อะนะซึ่งตรงนี้เขาลืมไว้นะครับเขาก็ต้องการได้คืนอ่ะนะเนี่ยเราก็สงสัยว่ารถที่เขานั่งมาเนี่ยมันจะเป็นรถแท็กซี่หรือเปล่าทะเบียนมันไม่น่าจะใช่นะมันเป็นรถบ้านแล้วก็โป๊ะไฟมิเตอร์ด้านบนหลังคาไม่มีแต่เห็นมีไฟแบบสว่างวาบตรงไฟว่างอ่ะคุณผู้ฟังหน้ารถอ่ะไม่เรามองไม่ชัดว่าเขียนคำว่าว่างหรือเปล่านะแต่มันเป็นไฟสว่างวาบมาตรงจุดนั้นน่ะเหมือนจะมีไฟว่างอยู่นะฮะแต่ทะเบียนอ่ะไม่ใช่นะครับเนี่ยทะเบียนนี่เป็นนะครับมันขึ้นด้วยต้นด้วยสสลารจุฬาเอางั้นดีกว่าสสลารจุฬานะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเหมือนยังมีด้านข้างประตูกันนะเหมือนยังมีพิมพ์สังกัดบริษัทอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งทะเบียนก็คือสสลารจุฬา2433ตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเขาไปแจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้คืบหน้ากันต้องขอบคุณข้อมูลทุกท่านด้วยที่ช่วยแบ่งปันช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณในน้ำใจของทุกคนเลยเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับกับจสร้อยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด